0: เป็นหน่วยงานที่เขาให้การให้การสนับสนุนนะครับคือให้ข้อมูลของอิสราเอลกับบรรดานักการเมืองของอเมริกา American Israel Public Affairs Committee นะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่มาจากการบริจาคทั้งจากการภาคเอกชนแล้วก็จากงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอลนะครับนี้เราไปดูเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายขององค์กรอันนี้เขาบอกว่า APEC เนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมความร่วมมือทางทหารข่าวกรองและเทคโนโลยีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบายเนี่ยเอแปคมักสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องปั้มบาศัตรูของอิสราเอลเช่นอิหร่านต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของจุดยืน pro Israel bipartisan consensus ในรัฐสภาของอเมริกาหรือสภาคองเกรสด้วยนะครับเครือข่ายทางอิทธิพลในสภาคองเกรสเนี่ยระดับวุฒิสมาชิก APEC เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันโดยมักจะสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งผ่านโดเนอร์เน็ตเวิร์กก็คือ APEC เนี่ยให้เงินสนับสนุนในแคมเปญการลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นยังจะทำบรีฟฟิ่งด้านความมั่นคงของตลาดออกกลางเนี่ยป้อนให้กับบรรดาสสสวของอเมริกาด้วยแล้วก็ผลักดันมติสนับสนุนอิสราเอลในวุฒิสภาก็คือเวลาที่อะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็จะไปบอกให้บรรดาสวเนี่ยสนับสนุนเสมอนะครับในระดับผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives เนี่ย APEC ก็ยังมีอิทธิพลนะครับในการให้สนับสนุนให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายหรือ Representative เนี่ยสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับอิสราเอล pro Israel voting score นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสนับสนุนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นในระดับประธานาธิบดี APEC ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยโดยตรงนะครับแต่ก็ไปสนับสนุนว่าผู้สมัครท่านใดนะครับไม่คัดค้านอิสราเอลเนี่ย APEC ก็จะไปสนับสนุนในด้านของการให้บริจาค กับบรรดาหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลผ่านตัวแทนเหล่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลนี้ไปถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในระดับรัฐและระดับเคาน์ตี้แล้วก็ซิตี้ก็คือเรียกว่าทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น APEC นี่ก็เข้าไปสนับสนุนบรรดานักการเมืองท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีต่ออิสราเอลอย่างเช่นให้โปรแกรมเชิญชวนไปดูอิสราเอลไปดูอะไรต่างๆนานาไปดูงานนะครับเชิญชวนกันไปเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออิสราเอลครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ APEC สำนักงานที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้อเมริกานั้นสนับสนุนอิสราเอลครับ
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นนะคะตาก็เหลือไปเห็นคุณผู้ฟังส่งข้อความทางไลน์เพิ่มเข้ามานะคะคุณเก๋ค่ะบอกว่าฟังตอนขับรถไปส่งลูกตอนเช้าตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วค่ะกลับบ้านก็ฟัง
0: วิทยุ
1: ต
0: ่อ
1: ใช่ค่ะฟังตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงตอนนี้อยู่ม.ปลายแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่แบบยาวนานมากแล้วก็คุณเก๋ก็บอกว่าเป็น FC ทุกช่วงรายการด้วยนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะถ้าหากว่ายังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์ดีๆจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะมีรายงานจาก Nature Health นะฮะแล้วก็ Electric เนี่ยก็นำผลงานวิจัยของ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนะคะมาเปิดเผยต่อนะมาเผยแพร่ต่อเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า China's EV shift caused pollution enough to prevent 262,000 deaths ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าการนำเอานโยบายพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นในประเทศจีนเนี่ยช่วยตัดลดมลพิษทางอากาศนะคะไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันเกิดมาจาก PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันพิษอะไรก็ตามที่เกิดจากควันไอเสียเนี่ยนะคะได้มากถึงราวๆ 262,000 คน 262,000 คนนะคะนี่เป็นรายงานที่ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนำออกมาเผยแพร่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะจากการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็มลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆจำนวน150แห่งทั่วประเทศจีนนะคะและเขาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าส

ภาพการนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนนะใช้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยลดละอองฝุ่นนะคะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะถึง 30.6

0: เจนเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการลดอนุภาคขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ได้มากถึง 23.80% นะคะถ้าคิดเป็นระดับไมโครกรัมก็คือ 8.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าพลังการ move ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างดีจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังได้เปิดเผยต่อนะคะว่า not all pollutants dropped equally ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามลพิษจะลดลงเท่าๆกันในรถทุกประเภทนะเพราะว่ารถบรรทุกดีเซลเนี่ยยังคงเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะไม่ได้ขยับลงเลยนะคะลดเพียงแค่ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังคงมีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ก็บอกว่าที่สหรัฐนะคะนโยบายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานใหม่เนี่ยนะก็เห็นผลเช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EV เพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องช่วยๆกันนะครับเพื่อทำให้เราด้านหายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าเอจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: M-CORDRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:14 ค่ะของวันพุธที่24 มิถุนายน 2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
7: Good Morning ASEAN ช่วง จาะลึก

0: อาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่าออสโฟอาเซียนอลัมไนไดอะล็อกครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่ไปเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
1: ค่ะค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
2: ครับขอบพระโอ้จะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
1: เหรอฮะ
2: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
1: เป็นอะไรคะอาจารย
2: ์เป็นรำไทยผสมแดนซ
1: ์
2: เพลงกลานครับโอ้โหแบบ
3: เป็น
2: เรียกเสียงกรีดกราคือฮาได้ในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะครับเขาก็แต่งชุดแบบชุดท่านสมัยนะครับแล้วก็มีสบายแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเชียงรายก็เอาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็มาแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมากึ่งเซิร์ฟกึ่งแดนซ์กึ่งลำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงาม
3: มีเบรกก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
2: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
1: ะ
2: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายๆกันเนี้ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันไหมนะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมมีพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเพียงแต่ว่าอีกสองสามประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเขาไม่พร้อม
1: อ๋อค่ะค่ะหนึ่งในนั้นต้องมีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยmindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นทีมของวัฒนธรรมร่วมกันว
1: ่
2: าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาคร
1: ับ
2: ครับคร
1: ับ
2: ก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาอีกเลเวลหนึ่งนอกกิจกรรมที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
1: ค่ะ
3: แล้วเรื่องของความการเมืองก็อ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
2: ถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นเป้าก็คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่ไหมฮะต่อเนื่องกันมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามบัต MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแพร่งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู$300,000,000,000เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดบางแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าสู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้ากับการที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วแหละว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือ ป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถูกไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chain เป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหมFTAแต่แน่นอน อย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบผีผามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับproduct specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาลแต่ตราฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นตราฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายขอโทษนิกายชีอะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านเนี่ยเป็นชีอะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอชนะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นชีอะห์ได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือ Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำ นิกายชีอะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านไซยิดสุไลมานฮุไซนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีเอานะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับแล้วระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFT ซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ SWIFT ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียก barter trade barter trade ก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหม food for fertilizer อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชีเคลียร์ลิงแบบคู่ขนานน่ะเคลียร์ลิงแอคเคาท์ให้ได้นะว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วเคลียร์ลิงกันให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
3: อาจารย์ครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีอีกระบบนึงใช่ไหมฮะ
2: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็น barter trade เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นนึงที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันหนึ่งมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจับผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว้เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellness บริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอ่ะแทนที่จะสามารถที่จะทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับ ถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนราทีฟที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
1: ้
2: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยง Belt and Road Initiative ของจีนก็ว่าเราไม่ได้
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นวิธีการต้องมันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการผูกดุลทางด้านความมั่นคง
1: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
3: ต่อกันแล้วครับ
1: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนานๆทีมาเจอนะคะช่วงนี้ไม่ได้ถัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบเออคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหมือนเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินกำแพงเมืองจีนมาที่รุ่นอากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกัน
0: ม
1: ไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้งไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนละค่ะความคืบหน้าของข่าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าวเสมอนะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พอเปิดหน้าข่าวดูโหความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานที่ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโครงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องอื้อหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลานะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะคะก็มีคุณพัฒนพงษ์ตันเพ็งตันเพชรภูมินะคะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกทีนัทกรวัฒนะแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี้เองค่ะมีนายฉัตรพิสุทธิ์คนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะภาพรวมจากการตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนยังมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไปของกลางที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะ เขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบนี่แหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องหลุดจากตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่าเป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นนายหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบรรจุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเติบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้าเนี่ยแหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่านายพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
0: ครับ
1: 4,500ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะเป็นตัวเลขที่โหมากเป็นการโกงที่เรียกได้ว่าทุจริต 4,500 ล้านบาทนะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอังสิตสัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เลียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสทประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ 3,500 ถึง 800,000 ค่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
0: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.ให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศ ปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับคุณเอมินครับ
1: ค่ะก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17 บาทถึง 45 บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1 มกราคม ปี 70ก็คือปีหน้าเลยในเรทนี้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับมาตรการของเขาที่มันมีการครบกำหนดตามระยะเวลาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปดูว่าตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมถ้าจะเป็นเรทราคา17 บาทถึง 45 บาทในเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวอยากจะเริ่มเป็นของใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจะทำได้ไหมตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิปัตรราชกิจประการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จัดทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2570นะคะก็คือปีหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17 บาทถึง 45 บาทในมติชนพาดหัวนะคะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17 ถึง 45 บาทที่พัดคาดเริ่ม1 มกราคม 70เตรียมคุยทำระบบ clearing house ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.กฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยาก แต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักดันผลักค่าภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่าไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเป็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
1: จึงเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าค่า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะแล้วรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานไปมาดูอีกประเด็นนึงหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบ.งบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นนึงนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างพิจารณาพรบงบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบโอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้ซึ่งตัวนางสาวสิริกัญญาบอกว่าก็ออกมาล่าช้าแถมยังสามารถโอนงบได้น้อยด้วยจากที่เคยประกาศว่าจากเดิมที่จะโอน 80,000 ล้านบาทแต่กลับโอนได้นะคะ 10,000 กว่าล้านเท่านั้นอาจจะไม่คุ้มกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ DHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการเฟสที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ THAI Passport เฟส1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่มี แต่กรรมสิทธิ์นั้นกลับไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่เป็นการซ้ำซ้อนเตือนเงินหรือเปล่านะคะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของความสะดวกสำหรับโครงการ THAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ THAI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมส์ศักดิ์ยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะพาดหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมือง THAI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะพาดหัวมติชนจักรพงศ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโบสถ์ฉลุย140เสียงครม.เคาะงบปี70ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน THAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสุริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุกชะกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุฒิแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโรคเกอร์ไอบีทยอยพบ DSI หมายเต้นถามหาป้อมภาวุฒิโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบสอบข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกชะกันอาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
1: ค่ะ
0: ใ
1: กล้ถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบศมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
0: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
1: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง 27-28 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะ รวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ 1,686 นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงนี้ประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
0: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F-16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอแจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F-16 คือเสียงความมีเอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอกวริศชอบชูผลนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับผู้แทนสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาข่าวบิดเบือนหรือเฟกนิวส์โดยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันให้กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะเมื่อเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศสุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำชี้ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลตมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5,000,000บาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสครายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสคด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม. บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
12: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: ซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
15: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
16: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรม

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store
2: อสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตาม

ต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการ MCOT Radio ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับดีเจฮุนกินข้าวลำมาดูแลคุณผู้ฟังกันทัดนี้งานเพลงไหนอยากจะฟังคุณผู้ฟังเบอร์เดิมครับ0543232203และกับ0543232204 ID Line FM 99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาดีดีเจอีครับดีเจดิวมาอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตีสถานีวิทยุอสมทลำปางข้อมูลข่าวสารนะครับรวมถึงเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันแฟนๆรายการสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับบรรยากาศเจ้าๆใจอีนะครับส่งคุณผู้ฟังไปยะการกันนะครับต่างด้านของเสียงเพลงที่แฟนๆรายการถามถึงกันเข้ามาส่งต่อให้แฟนๆรายการได้ฟังกันก่อนในช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันกับรายการ MCOT Radio ตอนนี้ครับ

พลงเพราะๆในรายการเฮานะครับช่วงนี้จ้าๆไปก่อนเนอร์แฟนๆรายการครับ M-Cord Radio ครับลูกทุ่งที่แฟนๆรายการอยากจะฟังกันเอ็นดูจากกันเข้ามาได้ยินดีต้อนรับทุกสิ่งทุกสายดีเจฮุนกินเข้าลำยูโรได้แฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับพร้อมกับต่างด้านของมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับซึ่งจะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณผู้ฟังนอนหลับเนาะถ้าเป็นกลางวันเนี่ยนะครับแมงมันก็จะมาตอมนะครับถ้าหน้าฝนยุงก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเต้าจ้างและกระโหลกร่ายแฮมหลายโรคป้องกันเบื้องต้นคือด้วยฟังครับเวลาคือด้วยฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะครับปะต้องผูก4ด้านกันยุงและก็แมลงครบทุกด้านนะครับ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะครับตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นนะครับคือด้วยฟังโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงบ่เป็นสนิมใจยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตนะครับพับเก็บกางง่ายน้ำหนักกระเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนก็ได้สะดวกนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับ1ชิ้นนะครับแถมแฮม1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจคุณผู้ฟังสั่งซื้อที่021143990นะครับ021143990ก็จะส่งประกันสินค้า

ร้อยบาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนียครับต่างด้านของสินค้าช็อปมาเนียนำมาฝากแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้คือได้ฟังจดเบอร์บาตันเอิญฮาดีเจดิวหลังไม่ได้เลยที่อสมทลำปางเน้อฝากแฟนๆรายการกันไว้ต่อส่งต่อที่งานเพลงที่แฟนๆรายการถามถึงกันเข้ามานะครับส่งแฟนๆรายการได้ฟังกันเพราะตัดนี้กับลูกทุ่งมวลเอ็มคอร์ดเรดิโอนะครับ

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรม

0: วน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

0: กับผลงานเพลงจากแฟนๆรายการช่วยกันเลือกมาในช่วงเจ้าใจอีนะครับก็ได้ฟังสถานีวิทยุอสมทลำปางส่งก็ได้ฟังไปทำงานกันนะครับเบอร์เดิมที่เขาจะได้สื่อสารกันส่งตรงถึงห้องส่งหน้าจอตัดนี้นะครับกับ LINE ID LINE FM 99.0 นะครับแล้วก็ต่างด้านของโทรศัพท์เบอร์เดิม0543232034นะครับช่วงนี้ในช่วงของฤดูฝนอย่างที่บอกก็ได้ฟังไปนะครับด้วยความห่วงใยในการขับรถนะครับว่าจะเป็นขับรถไปส่งลูกหลานก็ดีนะครับหรือว่าจะขับรถเดินทางไปยังสถานีต่างๆก่อยๆเดินทางก่อยๆไปคุณได้ฟังครับเดี๋ยวมันก็ถึงเนาะนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นฤดูฝนช่วงของฝนตกเนี่ยถนนมันลื่นก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายฝากกับแฟนๆรายการกันไว้ตัวนะครับด้วยความห่วงใยจากดีเจดิวนะครับในรายการเอ็มคอร์ดเรดิโอสถานีวิทยุอสมทลำปางของเฮานะครับมาในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์นะครับช่วงที่อยากจะเตือนแฟนๆรายการกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันกับพี่น้องแฟนๆรายการนะครับว่ากลโกงบาเดียวมาหลากหลายรูปแบบนะครับกับด้านของตันเกมกลโกงครับ
1: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ทันเกมกลโกงวันนี้นะครับคุณผู้ฟังนะครับมาดูเรื่องของ3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจทุกวันนี้มิจฉาชีพนะครับไม่ได้แค่ใจคำหวานหวานนะครับหรือข้อความหลอกลวงแบบเดิมแฮมต่อไปแต่ได้พัฒนากลโกงแนบเนียนยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังครับผ่านการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นสร้างตัวตนปลอมนะครับแล้วก็ชักชวนหลอกล่อให้เหยื่อติดกับดักนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันทุกกลโกงนั่นก็คือการกดดันเร่งให้ตัดสินใจโดยบ่เปิดโอกาสให้เฮาได้ตรวจสอบข้อมูลเหี้ยก่อนจําไว้เลยคือได้ฟังครับว่าหน่วยงานรัฐบ่ได้มีการส่งลิงก์บ่ได้ดาวน์โหลดแอปบ่ต้องให้ได้แอปหยังซะอย่างบ่มีให้ดาวน์โหลดนะครับไม่ได้มีการส่ง SMS หรือว่า LINE มาหาเฮาอย่างแน่นอนเจ้าที่รัฐนะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจนะแต่ถ้าเฮาบ่เคยพบตัวจริงอย่ารีบเจือและก็อย่าโอนครับคุณผู้ฟังครับหากคุณผู้ฟังถูกกดดันให้รีบกดลิงก์คือกดนั่นกดนี่รีบโอนเงินหรือว่าให้รีบลงทุนเนี่ยคือปักใจเจือเลยว่านี่คือมิจฉาชีพนะครับแล้วก็อย่าลืมคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐหรือช่องทางทางการทุกครั้งนะครับเพราะการหยุดคิดเพียงบักกี่วินาทีอาจจะช่วยเฮาป้องกันในเรื่องของความเสียหายในอนาคตได้นะครับกับด้านของตันเกมกลโกงครับ
1: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ในช่วงเวลาของรายการเฮา M-Cord Radio ตัดนี้นะครับส่งต่อตีงานเพลงมันม้วนนะครับแฟนๆรายการได้เพิ่มเติมมาให้กันนะครับเดี๋ยว DJ ดิวส่งให้ได้ฟังกันก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้แฟนๆรายการได้ทำงานกันก่อนนะครับในช่วงของรายการเฮาตีอสมทลำปางตัดนี้นะครับบรรยากาศเจ้าๆนะครับควายมาสักหน่อยเนาะสังพองถึงตีทำงานแล้วสังพองก็กำลังถึงนะครับสังพองก็กำลังเดินทางกันอยู่เป็นกำลังใจกันเฮ้อเนอ

ับผลงานเพลงที่แฟนๆรายการได้เอิ้นกันมาช่วยกันเลือกมานะครับดีเจดิวทยอยจัดให้แฟนๆรายการได้ฟังกันแน่เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆจะอีเลยนะครับมีงานเพลงมวนๆมีข่าวสารสาระฝากกับในส่วนของแฟนๆรายการกันไว้ตัวนะครับฝากกับในส่วนของแฟนๆรายการกันตัวอยู่ที่ไหนตั้งใดบ่ได้ลืมนะครับจะได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันเพราะว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์ฝนนะครับก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าในห้วงเนี่ยนะครับถึงวันที่23มิถุนายนประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงแต่ในห้วงของวันที่24ถึง28มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแห่งขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ฝากกันไว้ตัวช่วงนี้24ถึง28มิถุนายนนะครับประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮานะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง 70% ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งตกนะครับเนาะในห่วงของการฝนตกเนี่ยถ้าฝนตกสะสมฝนตกยังต่อเนื่องนะครับจะได้ก็ระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งกันไว้ตัวโดยเฉพาะที่ดาเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนื้อด้วยความห่วงใยจากทางด้านของอสมทลำปางครับเดี๋ยวย่างสักกัมก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับรายการเอ็มคอร์ดโรดิโอแต่ช่วงหน้านะครับยังมีงานเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจฝากกับแฟนๆรายการนะครับยังมีข่าวสารมาอัปเดตกับแฟนๆรายการครับต่างด้านของรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจนะครับติดตามกันให้ได้นะครับหลังข่าวนะฮะคือได้ฟังไปติดตามกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะดูส่งต่อช่วงแรกไว้ต่ออีกก่อนเดี๋ยวจะปิกมาในช่วงของ10โมงเจอกันทำกรรมหนึ่งเนอะ

ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-COT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอว์โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอว์มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตม.รวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมติอายุ33ปีทั้งสองคนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไป

0: ราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทุกวันผ่านรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดลำปาง FM 99 MHz ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่แอป MCOT Connect
1: คุณกำลังฟังอสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าวันนี้อยู่ด้วยกันกับดีเจน้องโป๋จุรีพรสานตาที่ดูแลคุณผู้ฟังพร้อมๆกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้า
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าลำปางภายใต้พันธกิจประชาเปี่ยมสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิการทั่วหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปางเศรษฐกิจดีทั่วส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมบริการเท่าเทียมให้บริการสาธารณประโยชน์ที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมลำปางน่าอยู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

0: ล้อมที่ดีอบจ.เข้มแข็งพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพยั่งยืนและเปี่ยมสุขวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้าเมื่อวันที่23มิถุนายนเวลา15นาฬิกานางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเจ้าในการหารือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางในโครงการวิจัยเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลในคลัสเตอร์จังหวัดลำปางลำปูนพะเยาและก็เชียงรายนะเจ้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและก็การพัฒนาพื้นที่การยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยบูรณการความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดลำปางลำปูนพะเยาเชียงรายในเจ้าโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชัดรถสุธรรมในเจ้าผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีชนะเจริญเนตรหัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางอาจารย์กรณิตเปี้ยอุดรผู้ช่วยภูมิด้วยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยมทร.ลานนาลำปางในเจ้าพร้อมด้วยทางด้านของนายอรุณชัดครูวณิชติปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของอบจ.ก็ร่วมหารือกันในเจ้าที่ห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าทักทายกันผ่านข้อความมาได้เลยเนอะ ID Line FM 99.0 กับเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.เจ้า

0: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
1: ในช่วงนี้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าก้าวเพื่อไก่ก้าวไปด้วยกันกับนายยกตวงรัฐโลสุนทรนะเจ้าวันที่23มิถุนายน2569ต่อวานี้นางสาวตวงรัฐโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมทรงมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มภาคเหนือนะเจ้าในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซิปลำปางโดยมีนายเสริมสกุลพจนาการรุ่นนะเจ้าผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซิปลำปางพร้อมคณะเป็นผู้ฮับมอบแต่งโดยนะเจ้าในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเนี่ยจัดขึ้นเจ้าระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซิปลำปางโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อคัดเลือกแรงงานในเจ้าฝีมือที่มีศักยภาพแล้วก็มีทักษะยอดเยี่ยมเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไปต่อยทั้งนี้ในการแข่งขันก็ยังมีการเปิดเป็นเวทีสำคัญในเจ้าในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานคือความรู้ความสามารถทักษะนะเจ้าแล้วก็ทักษะที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อทันสมัยขึ้นสอดคล้องกับความต้องการในเจ้าของตลาดแรงงานในอนาคตรวมไปถึงไปการยกระดับในเจ้าศักยภาพกำลังคนคือพร้อมรองรับในการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันตัวเององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขาเจ้าได้ฮือความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การส่งเสริมศักยภาพแรงงานในทุกมิติพร้อมร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนของจังหวัดลำปางและก็ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตัวเองนะเจ้า
0: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
1: มีทั้งไทยข้อความจากต่างหลายบอกว่าขอฟังเพลงสวยขยี้ใจพี่เซเธอกับหน้าไมค์เตยเนอร์นะเจ้าไอสาขอแล้วก็สวัสดีทักทายไอช่างภาพเตยนะเจ้า
2: คุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรักโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: วันนี้ต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนก็จะมีตัวละครในวัน

0: เราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทุกวันผ่านรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดลำปาง FM 99 MHz ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่แอป M-Pod Connect
1: ติดตาม

0: ปเดตข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้นะเจ้าต้องบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเฮามีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลำปางเพราะฉะนั้นในแต่ละวันก็จะมีภารกิจในเจ้าในการที่จะดำเนินการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางของเฮาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงในเรื่องของการติจามสร้างความร่วมมือการดำเนินการด้านสาธารณสุขเององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเฮาก็มีความการให้ความสำคัญเป็นพิเศษตัวซึ่งเปิดกมีการหารือแนวทางและก็สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเจ้ายังเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2569เวลา13:30 น.นางสาวตวงรัตน์ลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิดกมอบหมายให้กับนายแพทย์ชัยนันท์ไทยาวิวัฒน์เจ้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เป็นประธานหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข4 ประเด็นก็คือ1การบริหารระบบสุขภาพเจ้า2คือการบริการสุขภาพนะเจ้าการจัดบริการสุขภาพ3ก็คือข้อมูลการดูแลสุขภาพ4ก็คือการบริหารทรัพยากรนั่นเองโดยทางด้านของนายแพทย์ปิยะศิริลักษณ์นะเจ้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพนะเจ้าที่1แล้วก็คณะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของอบจก็ร่วมหารือกันนอกที่ห้องประชุมชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอย่างที่เฮาได้ฮู้เนาะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเฮาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพตัวนะเจ้า
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-2034ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
0: ฟังเพลงด้วยกันนะเจ้ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอยากจะฟังเพลงอย่างเพิ่มเติมมาเนอร์ ID Line FM 99.0 นะเจ้า

0: จ้าเลือกมาฟังได้กันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปได้กันได้เจ้าเมื่อวันที่23มิถุนายนเวลา 9:09 นณสาธารณรัฐโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้าเปิดกันได้นำคณะผู้บริหารหัวหน้ารัฐส่วนราชการในสังกัดร่วมสักการะพระพรหมมหาปกาศิษฐ์และก็ศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจความร่มเย็นเป็นสุขกับความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการพร้อมด้วยการดำเนินงานในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อประสบความสำเร็จและที่สำคัญเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวลำปางตุ๋ยนะเจ้า
1: คุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรักโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: นางไอของไอเจ้าในเดือนมิถุนายนนะเป็นเดือนที่เขาจะนึกถึงบทกวีต่างๆหรือตัวละครในวรรณคดีต่างๆมากมายนะเจ้าช่วยกันเลือกเข้ามานะ

0: กันคุณจอนั่งไอ้ของไอ้เอามาฝากกันในช่วงของเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.นะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นลงพื้นที่รพสต.บ้านใหม่พัฒนาเพื่อเร่งหารื้อก่อสร้างอาคารใหม่ยกระดับบริการสุขภาพชุมชนนะเจ้าเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาท่านนายกเปิดก็ได้นำนะเจ้าทางด้านของผู้บริหารนะเจ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนาตำบลบ้านร่องอำเภอเงาในจังหวัดลำปางซึ่งก็ได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้ร่วมอู้คุยกับเจ้าหน้าที่รพสต.ของบ้านใหม่พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะเจ้าแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อหารือแนวทางในการก่อสร้างอาคารถาวรแห่งใหม่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนารวมถึงการจัดหาพื้นที่ชั่วคราวสำหรับรองรับการเฮือบริการประชาชนในระหว่างดำเนินการก่อสร้างนั่นเองนะเจ้าทั้งนี้เนื่องจากอาคารรพสต.หลังปัจจุบันเนี่ยมีขนาดค่อนข้างน้อยเจ้าสามารถรองรับจำนวนประชาชนที่มาหับบริการได้อย่างพอเพียงโดยเฉพาะห้องพยาบาลฉุกเฉินที่มีพื้นที่คับแคบส่งผลเฮือการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันนะเจ้าอาคารบ้านพักบุคลากรซึ่งก่อสร้างด้วยไม้แล้วก็ใจมาเมินเป็นระยะเวลาหลายสิบปีก็มีสภาพเก่าแล้วก็เสื่อมโทรมตามอายุการจ้างงานจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและก็พัฒนาเพื่อมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของการอยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ตัวเองนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประกาศให้ความสำคัญในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับประถมภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขรวมถึงรองรับการเพื่อบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพสะดวกรวดเร็วรวมถึงนะเจ้าก็จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่สุขสภาวะดีๆของประชาชนในพื้นที่อย่างยืนต่อไปนั่นเองนะเจ้าเขาจะได้หันว่าเขาได้ฮือความสำคัญนะเจ้ากับเรื่องของการดูแลสุขภาพบรรจัยแค่พี่น้องประชาชนแต่ก็ฮือความสำคัญกับความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ตัวนะเจ้าเนาะนี่ก็เป็นแฮม1ข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้า
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาจังหวัดด้วย6ยุทธศาสตร์หลัก1ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล3ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5พัฒนาอบจ.ลำปางให้เป็นองค์กรคุณภาพและ6ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพราะลำปางต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าไปกับชาวลำปาง
0: กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทักทายอุ้ยลงตัวนะเจ้าแล้วก็มีขอฟังเพลงบะอินหมอเพื่อกำแม่บานตัวพี่ปูขอสีดาหน่อยครับเอนะเจ้าได้เลยนี่ขอเพลงเข้าตีมหน่อยนะเจ้าสวัสดีจ้าหัวหน้าเสียงหวานขอพระคุณที่ทักทายกันมานะเจ้าสั่งท้องเห็นหน่อยสั่งท้องเห็นหน่อยแน่ๆก็วันนักคดีแล้วนะวันนี้มาในตีมวันนักคดีนะแฟนรายการก็น่าฮักเนาะขอเพลงตามตีมเนื้อขอสีดาครับผมเนี่ยนะ

0: สุดชั่วโมงนี่วันหน้าคดีล้วนๆเลยนะจะรวมเชิญชวนทุกท่านว่ามีส่วนร่วมในการขอเพลงด้วยกันได้เลือกเพลงตามธีมได้กับเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ลำปางนะจ๊ะ
1: ลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันมอบเงินช่วยเหลือกว่า8,240,000 บาทนะเจ้าเนาะครอบคลุมเกษตรกร 2,748 รายพร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยและก็เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเพราะเกษตรกรคือคนสำคัญของจังหวัดลำปาง

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนายภูมิวิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปทได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใสเกื้อและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1ปี3วันที่ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขคณะการพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกรณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา
2: และทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์

0: ถไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
2: ร้านหมูลำปาง
1: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
2: ร้านหมูลำปาง
1: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
2: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ในโลกดิจิทัลที่การสื่อสารง่ายและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านวันนี้เราสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ก็พร้อมที่จะไปทุกที่กับท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอป MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆโหลดเลยแอป MCOT Connect เลือกลำปาง

0: มท.ลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cord Radio FM 99.0 MHz
1: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
2: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

โอเมอร์ช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟัง M-COT Radio FM 99 MHz อสมทลำปางเจ้าสถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักที่สุดตอนนี้10โมงกับแหม13นาทีน้องส้มเสียงหวานขออนุญาตโดดมาก่อนในชั่วโมงนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการแต่ในช่วงของ DJ ไอเดียวเจ้ากับงานเพลงลูกทุ่งม่วนๆงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่มูฮาคิดถึงแล้วก็อยากจะฟังเนี่ยเอิ้นใจกันเข้ามาได้เลยเจ้าวันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่กับน้องส้มตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงอยู่กันแบบเต็มอกเต็มใจคุณผู้ฟังอยากจะฟังงานเพลงไอหยังเจ้ารายงานตัวกันเข้ามาได้เลยที่ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034นะเจ้าช่วงนี้ก็จะสลับปั๊บเปลี่ยนกันไปแบบนี้วันนี้ DJ ดิวก็ติดภารกิจเจ้าอยู่กับน้องส้มเสียงหวานดูแลคุณผู้ฟังก็ทักทายส่งกำลังใจกันเข้ามาได้เลยเปิดหัวชั่วโมงกันมากับงานเพลงของ IP เสด็จเจ้ากับงานเพลงโลโลนั่นเองเนาะย่ำช่องทางเจ้า054-323-2034โทรมาหลังไมค์เนี่ยก็จะมีน้องปายช่างปายของเฮาสแตนบายรับสายฮื้อนะเจ้าแล้วก็ถ้าแอดไลน์เนี่ยก็ส่งข้อความมาตั้งไลน์ได้เลยที่ ID Line FM 99.0 นะเจ้า

วัสดีไอ้เฉลิมพลเตยนะเจ้ามาทักทายสวัสดีวันปุ๊ดเป็นว่าสงกรานต์มาขอให้สุขกายสุขใจสมบูรณ์พุ้นหลับทวีสุขทวีทรัพย์นำรวยโอ้โหสุขภาพแข็งแรงขอบคุณจันทร์มากเลยเวลาเร็วๆนะคุณผู้ฟังกำเดียวก็เดินทางมาถึงกลางสัปดาห์แล้วนี่ก็วันปุ๊ดนะเจ้าแล้วก็วันพัดกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ยุดกันแหมแล้วโอ้เวลานี่มันเดินเร็วแต่เลยมีดีเจครับขอฟังเพลงวันว่างฮะว้าวเพลงอะไรอ่ะเพลงว้าเวเหรอว้าเววงเพื่อนอีกเจ้ามาเพื่อกับช่างถอยไฟฟ้าแม่ทะช่างทอมครับขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าย่าน้องมินตราบอกว่าขอฟังเพลงความรักโหลๆมาเพื่อกับโกตองฟาร์มแพะบ้านแม่เกียงเจ้าแล้วก็ป้าบ้านแม่บ้านบ้านศพจางบ้านถุงเรางามทุกๆคนน้องส้มตัวน้องมดเอ็กตัวเจ้าดีเจสมทุกคนตัวขอบคุณเจ้าย่าน้องมินตรามาแล้วแม่กับแก้วมาแล้วเปิ้นบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจน้องส้มเสียงหวานแม่ขอฟังเพลงให้พี่คนเดียวของฝนมอบเพื่อกับนักเรียนเรียนทักษะการอู้ทุกๆคนแล้วก็แฟนรายการตั้งบ้านกล้วยตุ๋ยสวัสดีแม่กับแก้วนะฮอปะกันตีโรงเรียนศูนย์การเน้นหู้ผู้สูงอายุนะจ๊ะผู้สูงวัยตีของเทศบาลเมืองเขลังนครไปปะกันเนี่ยก็ทักทายทุกๆท่านเตเบิ้งว่าฟังทุกวันเลยต้องสมประทับใจมากๆเลยนะในโรงเรียนของเขาอะคือทุกคนผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุแต่มีคุณภาพมากๆในเขตโดยเฉพาะในเขตของเทศบาลเมืองเขลังนครเพิ่นตั้งใจเฮียนมากๆเลยทุกคราสเนี่ยเวลาเดินเร็วมากคุณผู้ฟังไปตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงเนี่ยกั้มเดี๋ยวนาตีนั่งซ้อมปีปูนะจ๊ะแล้วก็ไอ้ดิวสลับปะเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้กันในเรื่องของทักษะกันโอนั่นเองเนาะเดี๋ยวก็อาทิตย์นี้เดี๋ยวปะกันนะเจ้าทุกๆวันจัดเนาะขอฟังเพลงล่องเรือหารักของยอดรักสลักใจเอิ้นเข้ามาจากไอ้หนุ่ยนะเจ้าแล้วก็มีคนเกินเหมือนบอกว่า

คนเกินเมือนขอฟังเพลงสุดท้ายคือไอ้เจ็บหมอบคือกับชุดใหญ่นะเจ้าแล้วก็มีน้ำตาจ่าโทนี่เพิ่นบอกว่าจากหนุ่มทรงน้ำวันนี้ทรงน้ำที่โรงเรียนกีฬาลำปางครับนี่จะขอเพลงสักหน่อยได้เลยเจ้าส่งเพลงมวนๆเป็นกำลังใจให้กันเนาะมีฝนละลืมที่โคราชหมอบคือกับชุดใหญ่ตัวยาวๆไปครับน้องส้มเห็นแล้วเจ้าอยู่แต่กันยาวๆเด้อ FC เมือง8นะเจ้าทักทายกันเข้ามาในช่วงนี้หลังไมค์โทรมาได้เลยนี่น้องไปรับสายแบบรัวๆเลยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็โทรศัพท์ทักทายกันเข้ามาได้นะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยดินเน่าเจ้าดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เจ้าที่ทํามาจากธรรมชาติใครที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชปลูกผักปลูกไม้ดอกปลูกผลอะหยังแล้วมันบ่ว่ามันออกบ่ดีใบมันบ่เขียวอ่ะเจ้ามันบ่แข็งแรงมันบ่ออกดอกออกผลลองไปปรับดินดูก่อนเจ้าตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูดินแข็งดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มฮือกลับมาเป็นดินติดร่วนสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแคมครั้งเป็นตัวช่วยสำคัญที่มีชนิดจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเจ้าก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารเพื่อเพื่อนเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะเจ้าดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรกระชีดพ่นลงดินไปเลยสามารถครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่และวันนี้พิเศษถ้าเกิดว่าซื้อดินเน่า2ขวดจะแถมฟรีดินปราบมัน1 2ทั้งหมดนี่ในราคาเพียง699บาทเจ้าถ้าสนใจโทรไปสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ที่021143990เจ้า021143990มีการส่งและก็การประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียเจ้ามาช่วงของไอ้ดิวทั้งทีเขาจะมาเสียตีมเนาะในเรื่องของเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่อยากฟังกันในชั่วโมงนี้เอิญมาได้เลยนะเจ้าไปกันกับเพลงนี้ล่องเรือหารัก

เสียงห้องของยอดรักสลักใจนะเจ้ากับงานเพลงล่องเรือหารักปีนงครั้นมาแล้วบอกว่าขอฟังเพลงผู้ชายรักดีมองพึ่งกับ FC อสมทเตยนะเจ้าขอบผลเจ้าดีเจครับขอฟังเพลงเมียดายังมาอยู่หมอบพึ่งกับป่าชัดแก้ไฟแม่ทะและกับทุกๆคนโต้ขอบคุณเจ้าสวัสดีป่าชัดเลยนะเจ้าเนอะมีขอฟังเพลงความรักเหมือนยาขมเจ้าแล้วก็มีไอ้มาหอมสองรวมถึงมีบุรุษนักรักเอิญเข้ามาจากตังหลังไม้โต้ไอ้ปุยฝ้ายบอกว่าขอฟังเพลงหัวใจพเนจรครับน้องส้มคนงามขอบคุณเจ้าแล้วก็มีไอ้ขวัญแลนบอกว่าเปิดเพลงนี่เฮ้ยกัมเนอะเพลงน้ำตาจาโถผมรอฟังอยู่นะครับอันนี้โหดองไว้แต่ว่าแล้วถ้าเป็นนอไม่ส้มนี่โหส้มได้ใจแล้วเนาะได้เลยแต่ต้องจัดเฮ้ยขอบคุณจันนักเลยที่ยังคงติดตามรอฟังกันอยู่นะเจ้าขอบคุณครับแผ่นหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮาในช่วงนี้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เจ้าไข่เคยเจอปัญหาในเรื่องของไฟหน้าบ้านมันสว่างบอบๆนะมันมืดจากมันมืดซิมซี่เนาะบ้านเฮาเพิ่นว่ามันอาจจะเสี่ยงในเรื่องการแบบมีขโมยขโจรเข้าบ้านหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นเฮาแก้ปัญหาเหล่านี้นะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญอ่ะจะช่วยลดค่าไฟบ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบโซลาร์เซลล์เฮาชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เจ้าด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใจหลอดไฟ LED มากถึง248ดวงก็จะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเจ้าตัวรอดเป็น LED ที่เป็นแบบประหยัดพลังงานนะแต่ว่าเฮือความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเลยมีแบตเตอรี่มาเฮือความจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์เจ้าชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่อง12ชั่วโมงได้เลยติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวมาเฮือ5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์เฮือครบเลยเจ้าปรับมุมได้ต๋อยกันหน้าประดับ IP67 บ่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ใจงานง่ายใจงานสะดวกมีรีโมทตัวสั่งงานด้วยรีโมทได้เจ้าถ้าสนใจวันนี้กับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ซื้อ1แถม1คนมาฟังเอาไปเลยยังบปอแถมโคมไฟ LED ไปแถม2อันและก็แถมแว่นกันแดดไปคละแบบไปแถม1อันทั้งหมดนี้ทั้งชุดนี้เจ้าราคาเพียง 1,290 บาทเจ้าโทรไปเลย02114-3990เจ้า02114-3990มีการส่งและการประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียนะเจ้าไอขวัญแลนได้ฟังแล้วเนาะวันนี้เนาะน้ำตาจ่าโทในเวอร์ชันของสุรชัยนะเจ้า

ส่งเฮ้ยแล้วลายเสียงลายซาเลยที่เอิ้นเพลงนี้เข้ามาน้ำตาจัดโฮนะเจ้าแล้วก็มีสวัสดีครับขอฟังเพลงนอนกอดคนนอกใจจากทีมงานอูช่างแย้มเพิ่มเติมเข้ามาตัวส่งกำลังใจให้กับปี่ๆนะเจ้าตามอูต่างๆที่กำลังติดตามรับฟังเขาอยู่นะเจ้าขอบคุณจัดนักเลยอุ้ยลงมาแล้วสวัสดีเจ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวชั่วโมงเนี่ยจะพยายามส่งเพลงเก่าๆให้ก่อนแล้วกันเนาะเพลงนี้ความรักเหมือนยาขมเจ้าขอส่งเวอร์ชันแบบเวอร์ชันเก่าๆจากสายันสัญญาส่วนเพลงอื่นๆเดี๋ยวปักมุดไว้เฮ้ถ้าเกิดว่าบัตรชั่วโมงนี้เดี๋ยวส่งต่อให้ชั่วโมงหน้า

0: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน
1: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร
2: ์สวัสดีครับ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

งานเพลงให้พี่คนเดียวเสียงห้องจากฝนธนสุนทรที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากต่างหลายน้องสมส่งขึ้นแล้วนะเจ้ามีเพิ่มเติมเข้ามาอุ้ยลงมารายงานตัวแล้วก็มีน้องบ่าวต่างบ้านนะกิมเหนือก็มารายงานตัวแล้วขอฟังเพลงฟ้าหลังฝนฝากคือกับอ้ายงากึกนะเจ้าบ้านนะกิมเหนือช่างนัดนะเจ้าเสียเอกแล้วก็ดีเจทุกท่านโต้ขอบคุณนะเจ้าสวัสดีครับดีเจขอฟังเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอทีมงานช่างสุนทรเพิ่มเติมเข้ามาเจ้าแล้วก็มีแม่ช่วยบอกว่าขอฟังเพลงหน้าจอรอสายหมอเพื่อกับแม่น้องก๊อตนันดิฟเจ้าสาวบ้านกล้วยน้องรุ่งแล้วก็พิเศษที่กับคนบนฟ้าดีเจส้มดีเจเดียวดีเจปูและก็ทุกเสียงทุกสายโต้ขอบคุณเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4ก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าเพลงที่คนผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรืออยากจะส่งมอบเพื่อใครตั้งใดนะเจ้าแนะนำมาได้ช่วงนี้กับแฮมหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮาเครื่องดักยุงเจ้าคุณผู้ฟังหน้าฝนแบบเนี้ยยุงนักแมงนักเนาะเขาต้องป้องกันตัวเขาจะป้องกันคนที่เขาฮักได้เบื้องต้นเนี่ยได้กันมีสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องตัวเขาและกับคนที่เขาฮักได้ตัวสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเขาแค่เสียบปลั๊กเจ้าแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาและกระโดดพัดลมให้ตัวเครื่องเนี่ยดูดลงไปและกับบินปีกออกมาได้เพราะตัวแกรงเป็น2ชั้นที่สำคัญเนี่ยบ่มีกลิ่นบ่มีควันจะปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็หนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าเฮาแบบปิดกลางบ้านเนี่ยก็ช่วยปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวเลยใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถือว่าโชคดีเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นเฮาต่ออันนะเจ้าสามารถการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เจ้าเป็น100สายแรกจะฮับเพิ่มไปแถมกับหลอดไฟ LED Black Light แถม1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็ได้เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาแถม1เครื่อง690บาทรวมสินค้าทั้งหมดเนี่ยคือ3,370แต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะเจ้าทั้งหมดนี่เอาไปแค่เพียง990บาทเจ้า990บาทต่ออันโทรไปที่026660008เจ้า026660008นะเจ้ามีสินค้ารับประกันคือ1ปีถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วเครื่องมีปัญหาภายใน1ปีเนี่ยจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยย่ำเบอร์โทรแห่งกรรมนะเจ้า026660008เจ้า026660008ของแต่ต้องตี้ทีวีไดเรกต่ออันนะเจ้า

านเพลงมันมวนที่คุณผู้ฟังทักทายเข้ามาเดี๋ยวทยอยส่งมอบเพื่อมีแหมหลายเพลงเลยนะเจ้าตี้เอิญเข้ามาในช่วงนี้เจ้าเดี๋ยวทยอยส่งแหม1,000เพลงนี่จากอ้ายมนแค้นแก่นคูนกับงานเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอบรรยากาศตรงนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันแหมแล้วเหมาะกับการฟังเพลงมวนๆแต่กันไปแบบนี้กับ M-Cord Radio นะเจ้า

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: มาถึงในช่วงของเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนเฮาจะมีช่วงติมาอู้กันในเรื่องของเทคนิคการลดโลกฮ้อนเจ้าการรักโลกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆวันนี้มีหนึ่งนวัตกรรมในเจ้าตีมาจากต่างประเทศนะแต่ว่าเป็นทำหนึ่งไอเดียที่แบบว่าจะช่วยในเรื่องของการรักโลกไปแห่มตังหนึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมรักโลกนะเจ้ามาแฮงมากเลยจากยุโรปที่เข้ามาสู่เอเชียนั่นก็คือกระเป๋าเจ้ากระเป๋าไฟทักเนี่ยหลายๆคนถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหูจักเนาะแต่งมาจากผ้าใบคลุมรถบรรทุกเจ้าโดยมีเงื่อนไขว่ากระเป๋าแบรนด์นี่นะเปิ้นว่าต้องมีเงื่อนไขคือต้องผ่านการจ่ายงานอย่างน้อยมาแล้ว3ปีขึ้นไปหากน้อยกว่านั้นทางแบรนด์เนี่ยจะบ่เอามาจ่ายนะเจ้าแล้วก็ยังมีวัสดุอื่นๆอย่างยางในรถจักรยานติดบ่ได้จ่ายแล้วเนาะกับเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์เอามาประกอบตัวเจ้าซึ่งความโดดเด่นของแบรนด์เนี่ยมาจากวัสดุเหลือจ่ายล้วนๆเลยแล้วกับผ้าใบของรถบรรทุกเนี่ยยังทำให้เกิดลวดลายที่แตกต่างกันกับเป๋าแต่ละใบเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเก่าเป็นคอนเซ็ปต์คอนเปิ้ลนะเจ้าแล้วก็แถมยังทนทานด้วยเพราะว่ามันเป็นผ้าคลุมรถบรรทุกไงมันก็ผ่านห้อนผ่านหนาวมาผ่านแดดล้มฝนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นผ้าที่ออกแบบมาแบบอดมากและเอามาแต่งเป็นกระเป๋าเจ้าเป็นแบรนด์เฉพาะของเขาทนทานกันน้ำได้จนกลายเป็นยี่ห้อดังตีเป็นกระเป๋าทั่วโลกที่มีสาขาจำหน่ายกว่า400แห่งทั่วโลกนะเจ้านอกจากนี้ตัวกระเป๋าเปิ้นก็ออกแบบมาเพื่อเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทั้งกระเป๋าถือสำหรับแม่หญิงกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเป้นะเจ้าแล้วก็กระเป๋าเดินทางเรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคตีอยากจะมีแนวร่วมในการรักโลกด้วยสุดๆเลยก็เป็นทำหนึ่งไอเดียเจ๋งๆที่เอามาแลกเปลี่ยนกันเนาะไม่ใช่แค่บ้านเฮาที่เฮาพยายามรณรงค์เนาะต่างชาติเองชาวต่างประเทศเนี่ยอย่างยุโรปเนี่ยเปิ้นก็คือความสำคัญในเรื่องการรักโลกเหมือนกันผ่านกับแบรนด์นี่ตัวนะเจ้า
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
1: เวลาเร็วมากเลยคุณผู้ฟัง 10:54 นาทีละเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อกับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้าเพลงไหนตีเอิญมาไว้แล้วเนาะข้างกันไว้แล้วก็ยังมาได้เปิดกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าน้องส้มมาสานต่อฮื้อนะเจ้าขอบคุณทุกๆท่านรับฟังในชั่วโมงนี้กั๊มเดี๋ยววันนี้เฮาจะอยู่กันนะจนถึงเที่ยงเลยกับดีเจน้องส้มเสียงหวานได้ส่งท้ายกันไปกับงานเพลงจากไอ้ไพพงษ์สะท้อนกับเพลงสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะจ๊ะ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทั้งยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกพ.ต่างจากสท.ไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจะสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตั๋วจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 ถึง 2:00 ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 LINE @KEN88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
7: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
8: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลด

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-COT Radio FM 99.0 MHz
1: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
2: M-COT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

มื่อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าทักทายคุณผู้ฟังกันต่อในชั่วโมงที่2นะเจ้าอยู่กับทั้งส้มเสียงหวานอยู่หน้า 11:14 นาทียังคงอยู่กันกับ M-Cod Radio FM 99 MHz บรรยากาศที่แบบแหมต่ำลงเหมาะกับกันนอนหลับพักผ่อนแต่ว่าหลายๆท่านในช่วงนี้ก็ยังคงแบบว่าทำงานกันไปต้อยฟังเพลงไปต้อยส่งกำลังใจกับทุกเสียงทุกสายเลยนะเจ้าในชั่วโมงนี้เปิดหัวมากับงานเพลงที่ติดข้างจากชั่วโมงที่แล้วเจ้ากับเพลงจากใจต้นข้าวจากน้องต้นข้าวสุปรียาเพลงนี้เอิ้นเข้ามาจากไอพอดรถไฟฟ้าเปิ้นบอกว่าเหมาะเพื่อกับน้องมดเอกสาวนะแจ้สาวนะสันติราชทุกๆคนต้อยนะเจ้าส่งขึ้นแล้วในชั่วโมงนี้ขอฟังเพลงรักน้องคนเดียวของสอนเพชรนะเจ้าแล้วก็มีปีนานแหลมก็ยังเพิ่มเติมงานเพลงอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงคือกับสราชาติสังคมยอดนิยมนันหนุยท่าล่อมาต่อยนะเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4ช่วยกันเลือกงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาได้เพลงไหนที่อยากจะฟังนะเจ้าหลังไมค์ก็มีช่างไปสแตนบายรับสายหรือว่าแอดไลน์แล้วก็ส่งข้อความกันมาจากตังหลายได้เลยนะเจ้า

อนระรึมที่โคราชเอิ้นเข้ามาจากไอ้หนูเมืองแปดตะบนบกขอบเพลงนี้เข้ามาแต่ตังแปดนี่แดดแห้งขนาดแดดแซ่แน่เลยเรียกจะตรงข้ามแต่ตามลำปางก็เข้ากับบรรยากาศอยู่นะเจ้าเพราะว่าตอนเนี้ยโอ้เหมือนฝนจะตกเลยอะนะเจ้าขอบคุณไอ้บ่าวตังเมืองแปดตัวไอ้สาคอนขอฟังเพลงสวยขยี้ใจพิเศษเพื่อกับคนงามเพื่อกับหน้าไหมขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้ามีทำหลายเพลงติดๆข้างกันเนาะเดี๋ยวปักมุดเพื่อกันก่อนอยู่รอฟังได้กันก่อนได้ฟังแน่นอนคุณผู้ฟังเพลงตีเรียนเข้ามาจากชั่วโมงแรกเดี๋ยวมาต่อเพื่อกันในชั่วโมงนี้เพราะว่าจะอยู่กันไปจนถึงเที่ยงเลยนะเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนของเฮาก่อนกับเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์2,500วัตต์เจ้าใครที่เจอปัญหาในเรื่องของไฟหน้าบ้านสว่างบ่ป้อเนี่ยมันเสี่ยงขโมยกระโจนเนาะแล้วก็เสียงเกิดอุบัติเหตุตัวเขาเปิดไฟขึ้นมันแจ้งเรื่องดีกว่าเวลามาขับมาคืนนะเจ้ากับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เพราะว่าตอนนี้มันต้องเปลืองไฟบ้านมันเป็นแบบโซลาร์เซลล์ของชาติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เจ้ากำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใจหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเจ้าต่อหลอดเป็น LED ที่เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าเงื่อนความสว่างสูงเขาเปิดแล้วเนี่ยสว่างทันทีเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่เงื่อนความจุมาถึง 50,000 มิลลิแอมป์เจ้าชาติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เนาะคือชาติ1ครั้งใช้งานได้เหมือนต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายเจ้ามีสายยาวตัวพร้อมกับอุปกรณ์เฮือกครบเลยปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ฝนตกแดดออกกะบ่วันเจ้าและก็มีระบบสังกัดด้วยรีโมทตัวใช้งานสะดวกมากเลยเนาะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ถ้าสนใจว่านี่ซื้อ1แถม1ไปเลยคุณผู้ฟังได้ไป2ชุดยังบอปอจะแถมฟรีกับโคมไฟ LED แถม2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบแถม1อันจากทั้งหมดนี่ในราคาเพียง 1,290 บาทเจ้าคุณผู้ฟังโทรไปเลย02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจะส่งแล้วก็กล้าประกันสินค้าแถม100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียเจ้าดีเจส้มครับขอฟังเพลงเต้ยสังลาจากช่างตู้บ้านน้องยางไอ้เจ้าบ้านใกล้เรือนเคียงนี่น้องส้มกับภาคอยู่แถวน้องยางเหมือนกันนี่ขับรถไก่ตรงนี้ตลอดเลยเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงนี่เนี่ยฮือกับไอ้พันช่างเคาะสายเบิก งานบ่าเดินเบิกเงินมันหรือเปล่างานเพลงนี้เอิ้นเข้ามาได้เลยจ้าเดี๋ยวเนาะเปิดฮือจากทีมงานช่างตู้นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเนาะตามคิวส่งเพลงนี้ไปให้ก่อนแล้วกันอันนี้จากอูช่างแย้มกอดคนนอกใจมันจะไปอุ่นว่า

พลงจากสิริพรอำไพพงษ์จ้ากอดคนนอกใจนี่งานเพลงติดข้างกันนักหลายเดี๋ยวทยอยส่งมอบไปฮื้อนะเจ้าอยู่รอฟังกันก่อนนะเจ้าเพลงต่อไปนี่เป็นเพลงจากไอเบียวรวุฒิผู้ชายรักดีเต้นเข้ามาจากปีนงครานเจ้า

ำลังฟังอสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

0: เพจข่าวของคนลำปางเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวรวดเร็วเท่าทันเชื่อถือได้เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของการเป็นเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์ของชาวลำปางติดตามเราได้ที่เพจ Facebook อสมทลำปาง
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป M-COT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
0: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปางFM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักดีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

ยสังลาชื่อเพลงนี่เจ้างานเพลงจาก T-Rex ที่เข้ามาจากชังตู้บ้านหนองยางทรงเฮ้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเจ้ามีขอฟังเพลงแสงจันทร์เวอร์ชันของน้องต้นข้าวแล้วก็อาจารย์ไคมาริฮอนนาเพิ่มเติมมาตัวแล้วก็แม่เทพีก็มาทักทายกันเนี่ยเจ้าเปิ้นบอกว่าเพลงนี้มุ่นเจ้าลูกขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเนาะหวังว่าหลายๆเพลงก็คงจะดนอกดนใจหลายๆท่านที่เอิ้นจากกันเข้ามาทั้งตังไลน์แล้วก็ตังหลังไหมเจ้าไปขอบคุณอีกนึงผู้สนับสนุนของเฮาก่อนกับซุปเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยที่จะทำให้การขจัดคราบง่ายขึ้นบอกว่าจะเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังเจ้าคราบไหนก็เอาอยู่เพราะว่าตัวเนี้ยใจงานสะดวกมากแห้งเตาเครื่องใหญ่ได้เลยแบบต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะมันเป็นแบบไร้สายเอาไปปุ๊บเนี่ยคือใจงานได้เลยเนาะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดแห้งเขาแบบต้องไปนั่งคัดคัดก้มก้มเงยเงยไปคัดไปถูผมละเอาใจแบบเนี่ยปืนฉีดน้ำตอนนี้ฉีดเอาก็ทำความสะอาดได้เลยเจ้าถ้าเกิดว่าใครที่สั่งตอนนี้จะได้อุปกรณ์ไปครบเซตเลยนะก็คือตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่แหม1ก้อนอะแดปเตอร์คอต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบเจ้ากระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำยางบอปอถ้าโทรตอนนี้เป็น100สายแรกจะได้รับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละ4ไปตัวเจ้าทั้งหมดนี่นะราคาเต็มอ่ะคือ4,890 แต่วันนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจจ่ายแค่เพียง999บาทเจ้า999บาทโทรไปเลย02-666-0008 02-666-0008 ของแต่ต้องตี้ TV Direct ต่ออันนะเจ้าส่งเพลงนี้ให้กับน้องบ่าวทั้งบ้านนะกิ๋มกันเจ้าฟ้าหลังฝนวันนี้ฟังต้นฉบับเนาะ

เพลงจากกระแตชามานะเจ้ากับฟ้าหลังฝนนั่นเองคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะเจ้าฟ้าคุณผู้ฟังไปดาวน์โหลดกันตัวกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะเจ้าสามารถดูช่อง9 Mcot ได้ผ่านทางแอปนี้นะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆเจ้าจากทีมงานของ Mcot นะเจ้าแล้วก็สามารถฟังวิทยุMcotทั่วไทยเนี่ยเจ้าฟังได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันนี่ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Play Store เจ้าก็รองรับเนาะทุกระบบเจ้าดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดกันไว้ตัวจะได้แบบว่าบ่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงการไปต่างจังหวัดอย่าบ่ได้เอาวิทยุไปตัวก็ฟังผ่านทางโทรศัพท์ได้ง่ายๆเลยกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะเจ้าต้อนรับสมาชิกใหม่ตัวที่แอดไลน์เพิ่มเติมเข้ามาขอเพลงนี้แสงจันทร์เวอร์ชันนี้น้องต้นเข้าห้องครับเจ้าของเพลงเจ้าอาจารย์ไข่มะลิฮอนน่า

ค่ะเป็นแฮมหนึ่งเวอร์ชันตีฟังแล้วเพลินหูมากเลยเจ้าคุณผู้ฟังแสงจันทร์มีเสียต้งนะเจ้าเสียต้งเอิ้นงานเพลงสัญญาคือยาพิษเพิ่มเติมเข้ามาเตยอัพเป็นว่าตอนนี้ 11:51 นาทีละเฮาส่งท้ายกันไปกับ2งานเพลงนี้จะติดข้างกันเดี๋ยวงานเพลงอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะเจ้าแล้วก็มีสัญญาคือยาพิษน้องพิเศษกับแฟนรายการตังหงสีติดตามรับฟังกันอยู่ตัวแล้วกันเดี๋ยวเที่ยงเกิงถึง 12:00 ปะกับนางสมแล้วก็ดีเจปิปูเจ้าในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือเฮามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปตัวกันเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเนาะ 3:00 กลับมารายงานต่อใหม่นะเจ้ากินข้าวตอนลำๆเน้อเดี๋ยวมาฟังข่าวตัวกันเจ้า

0: You're listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ายกสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาคนบรรจุไปแล้วก็ไม่เว้นซัดกลไกแบบนี้เรียกว่าขายชาติเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นฝากไปยังทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50ต่อ48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
2: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้ว เพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทางสิ้นครับ
2: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

0: อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-800,000 บาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะและมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
1: นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: เอ็มคอร์ด Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบังผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
1: กรรมธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงพรมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงศ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การด้วยครับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการการปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวภคมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้น

0: ตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
1: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหม
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกัน2คนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิไสยเกลือแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สินจนผู้ที่สนใจค่ะทางนี้เสกโลโซได้อภัยโทษ ลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจมวกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้งสองรายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบและก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโทษทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะแม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะ ขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่าในทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศรัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
0: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผดปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์M-COT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
2: ์สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 99 MHz แล้วก็รับชมทางเพจอสมทลำปางของเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันตีทันทุกสถานการณ์ดีเจปูจุริพรสานตาเจ้า
2: ดีเจนั่งส้มเสียงหวานเจ้าไม่เข้ากับเจ้านี่ไม่นั่งส้มเข้าแล้วหนอ
3: เข้าแล้วนะเจ้าอย่างเชิญชอบมันมีเสียงไหม
2: อ๋อเวลามีไม้สองตัวเนี่ยพ่องกับเสียงหายพ่องกับเจ้าแล้วแสงมาถึงพ่องก
3: ัน
2: ปั๊บปั๊บก็แก้ปั๊บปรับปรุงแก้ไขกันไปพัฒนากันต่อไปเจ้าขอบคุณทุกท่านเลยดีอยู่กับหมู่เฮามากับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้ดีเจดิวายู
3: เจ้า
2: สลับปรับเปลี่ยนกันไปนอกจากมีพี่ปู่กับน้องส้มมาเอาข่าวสารที่น่าสนใจให้กับทุกท่านได้อัปเดตไปด้วยกันนะเจ้า
3: เจ้าต้องบอกว่าข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเฮาก็จะเก็บข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปางนะเจ้าเนาะเป็นข้อมูลเป็นข่าวที่มาอัปเดตกันทุกช่วงเที่ยงเกิงจนถึงบ่ายโมงจะอีตัวไอ้ฝักช่วยกันแชร์นะเจ้าในเพจอสมทลำปางตัวเองกันละกันนะเจ้ากับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเขาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเจ้าน้องส้ม
2: พี่เขาพอนักข่าวเขาผ่าหัวข่าวมาเนี่ยเป็นขึ้นว่าหนุ่มลำปางตามเมีย
3: เจ้าน
2: ี่นึกถึงเพลง
3: ใช่นึกถึงเพลง
2: แต่เหตุการณ์นี่เจ้ามีคืออ้ายคนเนี้ยหนุ่มลำปางคนนี้นี่นะคือกำแรกเนี่ยพิษกับเมียก่อน
3: เจ้าม
2: ีปากเสียงกันแล้วกับเมียเนี่ยก็
3: ออกจากบ้านไป
2: ก็เลยไปซ่อเดินไปโต้ยหาแต่ป้า
3: เ
2: นี้ยแต่ไปป้ากับกลุ่มวัยรุ่นไปโดนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยลุมทำร้ายเจ้าทั้งกระทืบทั้งโอ้โหเจ็บนักเลยนะเจ้าเงียบกว่าสาวเข็มเพิ่นก็เลยมาร้องกับสื่อเนี่ยอยากจะให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งจับกลุ่มเพราะว่ามีกล้องจอปิดเนี่ยบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะเจ้าไอ้คนเนี่ยเป็นชื่อว่าเฮียปอ
3: เจ้า
2: เฮียปอหรือว่านายวาทีอายุ38ปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจืดดังด้วยนะเจ้าอยู่แถวๆแยกศรีบุญยงตีในเขตเทศบาลนครลำปางเขาเนี่ยก็ได้เปิดบาดแผลต่างๆตามร่างกายนะคือกับผู้สื่อข่าวได้ดูหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 5-6 คนเลยเจ้าใช้อาวุธมีดแล้วก็มีไม้ด้วยนะรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1คืนโดยเหตุเนี่ยก็เกิดที่บริเวณแยกศรีบุญยงใกล้กับปั๊มน้ำมันหลอดในอำเภอเมืองของเขาเนี่ยนะเจ้า
3: เจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าเฮียคนนี้เป็นบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดจะอีคืนไล่ไปตั้งแต่กลางดึกก็คือช่วงประมาณเที่ยงคืน20นาทีของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะเจ้าหลังจากที่เปิ้นมีปากเสียงกับภรรยาของเปิ้นที่บ้านนะเจ้าแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็เดินออกจากบ้านไปพร้อมกับลูกชายตัวเปิ้นก็เลยเดินออกมาต้อยหาจนกระทั่งถึงบริเวณสี่แยกบุญยงแล้วก็พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่น6ถึง7คนที่ยืนอยู่ใกล้แถวๆร้านหมาล่าหันจากนั้นเจ้าก็ได้มีการอู้กันนะเจ้าอู้กันสักคำเนี่ยบ่เมินเลยก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายตัวเก้าเนี่ยก็พยายามวิ่งหนีเจ้าวิ่งข้ามถนนไปตีสี่แยกใกล้ปั๊มน้ำมันหลอดแต่สุดท้ายก็ถูกไล่ตามจนมาบ่ทันจนมุมเนาะจนวิ่งบัดนั้นบ่ฮู้จะหนีไปทางใดแล้วก่อนจะถูกรุมทำร้าย ใจตึงมีดตึงนี่นะเจ้าเปิ้นฮอดว่าใจมีดในการที่ฟันตวยนะเจ้าแทงตวยใจไม้ตีนะเจ้าชกต่อยอย่างรุนแรงจากนั้นนะเจ้าเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสว่างลำปางก็นำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพที่ท้องว่าโอ้เลือดท่วมตัวเลือดแห้งเลือดห้าม
2: จากภาพของกล้องจอนปิดเนี่ยนะเจ้าบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงตีเฮียป้อเนี่ยวิ่งหนีข้ามถนนมาเจ้าก่อนที่จะถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ตัวแล้วก็ลุมทำร้ายหันภาพได้ยังชัดเจนเดี๋ยวเขาลองพอกล้องจอนปิดน
3: ี่เขาจะหันเนาะตอนเนี้ยอยู่กันเป็นกลุ่มเลย
2: ตรงแยกที่เกิดเหตุเนี่ยนะเจ้า
3: เจ้าเขาจะได้พอกันในภายที่พอตั้ง Facebook แฟนเพจก็จะหันภาพไปตัวนะเจ้าเนาะจากการรักษานะเจ้าก็พบว่าเฮียป้อเนี่ยนะเปิ้นได้หับบาดเจ็บหลายตีเลยทั้งบริเวณตีหัวนะเจ้าหน้าผากกิ้วแก้มแขนซ้ายไหล่ซ้ายต้นขานะเจ้าก็มีบาดแผลถูกมีดฟันแล้วก็แทงหลายจุดต้องเย็บบาดแผลรวมเป็น20เข็มเลยนะเจ้าน
2: อกจากนี้ผู้เสียหายก็ระบุว่าได้เข้าแจ้งความแล้วอ๋อก็คือแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางแต่วันเกิดเหตุแล้วล่ะแล้วก็ทราบว่าตำรวจเนี่ยก็จะได้เชิญตัวกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัย3คนเนี่ยไปสอบปากคำเจ้าแต่ว่าภายหลังเนี่ยยังไม่ได้มีการดำเนินคดีกระทำเฮียป้อเนี่ยรู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมไอ้แน่ก็อยากจะเฮ้อการดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องเนาะล่าสุดเฮียป้อก็เลยออกมาร้องเรียนผ่านกับสื่อมวลชนเจ้าพร้อมกับวอนกับเจ้าที่เนี่ยช่วยเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายตัวโดยชี้ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันก็อยู่ห่างจากสภ.เมืองลำปางเพียงประมาณ300เมตรต่ออันเจ้าแต่ว่าจนถึงขณะเนี้ยคดีเนี่ยยังบ่มีความคืบหน้าตามที่คาดหวังไว้เจ้าทั้งนี้คดีดังกล่าวเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการสอบเจ้าการสืบและการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนั่นเองนะเจ้า
3: เจ้าอยากได้ก็เฮียป้อหายไวๆเนาะก๋วยเตี๋ยวปลากระล้ำนะเขาก็ไปกินเป็นประจำนะเจ้าเน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็ขอเงื่อส่งกำลังใจให้กับเจ้าที่ตัวจะได
3: ้
2: เร่งรัดในการที่จะสอบหาตัวน้องกลุ่มวัยรุ่นนี่ซึ่งเราเป็นตัวอย่างที่บดีได้กันจ้างความรุนแรงแล้วก
3: ็หั
2: วก่อนหน้านี้เป็นมีปัญหาก
3: ัน
2: ยังเฮียป้อบอกบ่ฮู้จักด้วยนะ
3: จะ
2: ว่าไปปะใส่บดี
3: เจ้าก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชื่อในว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับคงกำลังดำเนินการอยู่นะเจ้าเพราะว่าไปเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนเน
2: า
3: ะไปเห็นข่าวนึงเจ้าอันนี้น่ากลัวเราอ่านแค่อ่านแล้วก็ขนลุกเราพูดว่ากิ้งกือนับหมื่นเนี่ยบุกบ้านเลยพื้นดินเนี่ยโอ้โหห้องว่าบนพื้นดินนะถ้าพอไปเนี่ยมันมีแต่ตัวกิ้งกือแล้วมันเป็นสีแดงไงมันเป็นสีแดงมันก็จะเยอะแยะเยอะแยะเนาะคนก็วอนว่าอีเจ้าหน้าที่ช่วยมาดูแลแล้วก็ความช่วยเหลือจิมพ่อบอกว่าอย่างนี้จะได้แล้วนะเจ้า
2: แสดงว่ามันต้องนักขนาดไปขอภาพกันเจ้า
3: เจ้าบ้านบุญหนักนะเจ้าหมู่1ตำบลบุญหนักพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางปกติต่างพากันวาดผวาเนาะเพราะว่าปนไปปะกิ้งกือต้องใจคำว่ามหาศาลบ่สามารถนับจำนวนได้ถ้าหันจากภาพตอนนี้นะปื้นถ้าจะอีนี่หันก็โคนคิงลูกเหมือนกันนะปนบอกว่ามีกิ้งกือจำนวนมหาศาลเนี่ยพากันออกมาอยู่บนพื้นดินมันกระจัดกระจายเต็มหน้าบ้านเต็มบ้านเรือนเต็มถนนพื้นที่โดยรอบไปหมดเลยสร้างความเดือดร้อนเจ้าเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าปกบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมันส่งผลให้หลายคนเนี่ยนะกล้าเดินเท้าเปล่าเลยเพราะว่าเกรงว่ากิ้งกือจะเข้ามาในบ้านแบบกล้าเปิดประตูบ้านคือแค่เดินออกไปเนี่ยมันก็มันน่าก
2: ลั
3: วใช่แล้วตัวเนี่ยมันคือมันก็สามารถกระดึบขึ้นข้างฟ้าได้เขาก็กลัวมันเข้าซอกมุมไหนดีเขาหลงลืม
2: กิ้งกือเนี่ยมันอาจจะมีแบบหลายเพื่อเขาจะได้หลายชนิดหลายสายพันธ
3: ุ์
2: เนาะอันนี้มันเป็นแบบตัวน้อยอ
3: ่
2: ะกิ้งกือสีชมพูก็
3: ใช่มันแดง
2: ๆมันเหมือนแมงแสนตีนที่บ้านเขาก็อะไรกันแต่มันเป็นแบบน้อยก
3: ่อนแล้วมันไม่เหมือนมันไม่เปลือกแข็งด้วยนะสมมติเตอร์ที่บ้านน่ะที่บ้านเคยเจ
2: อ
3: แต่มันแบบได้จำนวนมหาศาลค่ะนี่ก็ถือว่านักอยู่นะมันจะรู้สึกว่ามันจะแข็งแข็งมันจะบันิมนิมเหมือนกิ้งคือทั่วไปเขาบอกว่านี่มันคือสายพันธุ์อย่างแล้วเขาจะต้องมีการจัดการจะใดตัวนะเจ้า
2: ไม่ว่าเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าบ้านในพื้นที่เนี่ยจะพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาเนาะหลายวิธีแล้วเจ้าแต่ก็ยังบ่สามารถที่จะควบคุมหรือว่ากำจัดกิ้งคือเราเนี่ยที่จำนวนนักดังกล่าวเนี่ยออกไปได้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยกําเตอร์เจ้าเข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วก็สอบหาแนวทางช่วยเหลือว่าเขาจะแก้ปัญหาจะได้ดีเพราะตอนเนี้ยชาวบ้านเปิ่นเดือดร้อนนะเพราะมันนักล่ำอ่ะเจ้า
3: เ
2: พื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร็วนะเจ้าเหตุการณ์นี้ก็เกิดที่หมู่บ้านบุญหนักนั่นเองเนาะตำบลบุญหนักพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดลําปางหลังจากที่เขานําเสนอข่าวไปแล้วก็คงจะมีหลายๆหน่วยงานน่ะเข้าไปช่วยดูแลเนาะเหมือนที่เขาอู้กันมันอาจจะเกิดจากในเรื่องของ ระบบนิเวศฟองโซ่อาหารต่างๆที่มันเปลี่ยนไปอ
3: ่ะหลายคนบอกมันเป็นสัญญาณเตือนในอย่างก็อยู่ๆมันบ่เคยมีแล้วอยู่ๆมันขึ้นมาแบบมหาศาลขนาดนี้ต้องไปดูอย่างน้อยก็ไปขึ้นความฮู้เนาะว่ายิ่งคือมันตัวเนี้ยมันคือชนิดอันหยังวิธีจัดการมันยังใดมันเกิดขึ้นได้อย่างใดนะเจ้าเนาะเพื่อเฮือเจ้าบ้านเปิ่นเบาใจห้าหันผ่านจะอีนี่หอบไก่ไปปล่อยได้ก็แบบไก่จิกๆๆๆๆไก่จิ
2: กเน
3: า
2: ะ
3: เออเฮาไก่
2: เป็นบุฟเฟ่เลย
3: เออเอาไก่เอาเป็ดไปปล่อยได้ก็คือมันกินนี่น่ะอัน
2: ก็เป็นมื่นๆตัว
3: ใช่เห็นเยอะมากบักไก่เยี่ยมเลยมันเดียมเนาะคนคิดลูกนะเจ้าเขาต้องว่าขวัญผวากันหมดเลยนะเจ้านี่ก็เป็นแฮมหนึ่งข่าวที่เอามานำเสนอในวันนี้นะเจ้าไปกันดีแฮมข่าวเจ้าน้องส้ม
2: เจ้าอันนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดลำปางพร้อมกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วครับนะเจ้าเข้ายื่นข้อเสนอถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อผลักดันเจ้าเพื่อการป้องกันการดื่มแล้วครับเนี่ยเป็นวาระความปลอดภัยของจังหวัดลำปางเลยหวังว่าที่จะลดการสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินนะเจ้าพร้อมกับสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนเจ้าถ้าเกิดว่าท่านติดตามข่าวสารจากต่างรายการเฮาเองหรือว่าข่าวอื่นๆในลำปางเนี่ยเฮาจะพบเห็นในเรื่องกรณีการเมาเหล้าครับเนี่ยในลำปางเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมาก
3: เช่
2: นสูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองสูญเสียถึงชีวิตเลยกับมีนะเจ้าวันที่22มิถุนายน2569นางสาววิมลตุยแก้วเจ้าตัวปิปอเนาะหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำปางสภาองค์กรของผู้บริโภคพร้อมด้วยนายพันธการอินตามูลนะเจ้าหรือว่าไอ้เข็นผู้จัดการเครือข่ายลำปางมูฟเจ้านางกัญญานันตาทิพย์ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนและก็มีผู้แทนจากมูลนิธิเมาบักครับจังหวัดลำปางเข้าพบนายพัชรศรีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายมนัสคำตายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเพื่อที่จะไปยื่นข้อเสนอเจ้าผลักดันการยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดื่มเหล้าครับในพื้นที่จังหวัดลำปางเจ้า
3: เจ้าซึ่งนางสาววิมลก็ได้บอกว่าทุกครั้งที่มันเกิดเหตุนะเจ้าเกิดเรื่องของอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเนี่ยสิ่งที่สูญเสียมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติเนาะแต่มันหมายถึงชีวิตเจ้าหมายถึงอนาคตหมายถึงความฝันของคนที่อยู่ร่วมกันหมายถึงครอบครัวของเปิ่นนะเจ้าที่มันต้องแตกสลายเนาะที่ได้รับผลกระทบด้วยบ่บ่ฮอดบ่สามารถมีโอกาสเลือกได้สะท้อนคือเฮาได้หันนะเจ้าว่าปัญหาเนี่ยยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของสาธารณะจึงควรมีการยกระดับป้องกันมาตรการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็จัดการอย่างเป็นระบบและก็จริงจังผ่าน6มาตรการสำคัญเจ้าม
2: าตรการแรกก็คือยกระดับเป็นวาระของจังหวัดเลยเจ้าคือกำหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากเมาแล้วครับแล้วก็บูรณาการกันทุกภาคส่วนพอมันขึ้นเป็นวาระระดับจังหวัดเนี่ยเปิ้นก็จะมีการสั่งการเนาะในแต่ละระดับแต่ละหน่วยงานเนี่ยคือกลายเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งจังหวัดนะเจ้า2คือเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเพิ่มจุดตรวจแอลกอฮอล์เจ้าตรวจล้านจำหน่ายสุราแล้วก็ดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
3: เจ้า
2: 3คือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังชุมชนส่งเสริมด้านชุมชนและก็มีการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นอสมและก็เยาวชนเพื่อเขามามีส่วนร่วมตัวสี่เจ้าคือกำหนดมาตรการสถานประกอบการสนับสนุนผู้ขับขี่ปลอดแอลกอฮอล์และก็จัดระบบดูแลผู้ดื่มเหมือนช่วงก่อนปุ้นอ่ะที่เปิ้นมีรถเหลือง
3: รถเหลืองปีใหม่เมือง
2: มากินมาแอลเมาขับรถไปได
3: ้
2: ห้องรถเหลืองกับบ้านปลอดภัยนะเจ้าแล้วก็มาตรการที่ห้าก็คือช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้สูญเสียหรือผู้เสียหายเนี่ยคืออำนวยความสะดวกด้านสิทธิกฎหมายแล้วก็การฟื้นฟูสภาพจิตใจนะเจ้าและครบก็คือติดตามแล้วก็ประเมินผลต่อเนื่องเพื่อให้มาตรการเนี่ยเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองเจ้า
3: ด้านนายพัชรศรีมาเสถียรนะเจ้าร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิ่นได้ก็ได้รับข้อเสนอแล้วก็กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนะเจ้าโดยเปิ่นได้บอกว่าการออกประกาศหรือมาตรการต่างๆของจังหวัดลำปางนั้นมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการย่ำเตือนและก็กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และก็ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้ยกตัวอย่างในการเปรียบเทียบกับกรณีของการประกาศห้ามเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันให้ได้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอบ่ฮื้อมีการออกประกาศเฉพาะกิจของจังหวัดการกระทำผิดในลักษณะเนี่ยก็มีฐานกฎหมายลักในการควบคุมและก็มีบทลงโทษที่มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าการมีประกาศออกมาเพิ่มเติมเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในสังคมเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้มันชัดเจนขึ้นเจ้าน
2: ั่นเ เองสำหรับข้อเสนอเรื่องการควบคุมการดื่มเหล้าครับนั่นท่านรองผู้ว่าการบุนะจ๊ะว่าควรอำนวยการและการเตรียมการล่วงหน้าโดยเสนอให้เชื่อมโยงแคมเปญรณรงค์เข้ากับวันสำคัญทางศาสนาที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นั่นก็คือวันเข้าพรรษาเจ้าซึ่งเป็นช่วงที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเนี่ยจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการรณรงค์เรื่องงดเหล้าเข้าพรรษาพอดีเลยเนาะแล้วก็ลดกันเกิดอุบัติเหตุตัวเองโดยจังหวัดลำปางก็จะนำเสนอข้ออาจจะนำข้อเสนอที่เปิดมายื่นในวันนี้ไปหารือรวมกับปปส.หรือจะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบเวลาและก็กำหนดแนวทางปฏิบัติการเชิงรุกรวมกันต่อไปนั่นเองเจ้า
3: เจ้าเขาจะได้หันว่าผลตีเมาแล้วขับเนาะมันสร้างความสูญเสียอย่างกรณีล่าสุดตีเป็นข่าวโด่งดังมากไปทั่วประเทศที่จังหวัดลำปางเขาก็คือกรณีของน้องเติมฝันนะเจ้าที่ทำให้ครอบครัวต้องบอกว่าครอบครัวแตกสลายสาเหตุจากการเมาแล้วก็ขับนะเจ้าแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยสูญเสียแก้วตาดวงใจแล้วก็คุณแม่เองก็ยังได้บนหัวขาหักก็ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่
2: ใช่เจ้าในหันคุณแม่เป็นโคตรทำบุญทำบุญให้ลูก
3: ใช่
2: ตัวรักษาตัวอยู่เนาะยังคุณหมอยังบ่อนุญาตให้กลับบ้านเตื่อแล
3: ้
2: วตีโรงพยาบาลน่ะเพิ่นมีกิจกรรมอ่ะช่วงเจ้าอ่ะตีบริเวณลานหน้าโรงพยาบาลนั่นน่ะ
3: คือให้ตักบาตรตัว
2: นะคุณแม่ก็ได้มาตักบาตรให้น้องตัวแล้วค่ะแล้วก็แบบโอ้สะเทือนใจบ่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในลำปางนะเจ้า
3: ส่งกำลังใจให้ครอบครัวน้องเติมฟันตัวกันละกันเน
2: า
3: ะ
2: หลายท่านมาส่งกำลังใจกันทางเพจ Facebook ไอ้หนุ่มได้หวดมาแล้วแม่มนชนกเจ้าติดตามเจ้าแล้วก็มีคนพัดแก้วทำกายนะเจ้าไอ้สุเมธไอ้ประจวบบอกว่าสวัสดีเจ้าน้ำส้มคนงามงามงามทั้งสองเลยเจ้าไอ้ฝนอู้นี่มันเหตุผล
3: เ
2: นาะ
3: หลักฐานชัดเจน
2: แล้วก็บอกว่าไม้น้ำส้มบ่ค่อยดังหันเดี๋ยวเราพักกันสักกับหนึ่งแล้วกันในช่วงหน้ายังมีในเรื่องของข่าวสารนักหลายเรามีการส่งเสริมอาชีพนะเจ้า
3: เจ้า
2: โอ้แหมนักเลยอ่ะ
3: น่าคิกออฟแหมเดี๋ยวพักก่อนกันนะเจ้า
0: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOTRadio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
3: พี่มาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายกับข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันตีทันทุกสถานการณ์นะเจ้าป้าจะป้าไปอัปเดตเรื่องของการคิกออฟช่วงของโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปีก็ประมาณ2569เจ้าจังหวัดลำปางเนี่ยเจ้าโดยบ้านพักเด็กและก็ครอบครัวจังหวัดลำปางเปิดกำหนดจัดกิจกรรมคลิก อบนะเจ้าเป็นโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กนะเจ้าประจำปีก็ประมาณ2569ในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกอขาน้ำตาลอนุเคราะห์ตำบลศาลาอำเภอกอขาจังหวัดลำปางเจ้า
2: เจ้าโดยโครงการนี้เปิดมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนเฮือกับละออนกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าถึงระบบการศึกษาเจ้าแล้วก็ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและก็อุปกรณ์การเรียนจากหุ้นส่วนเจ้าพัฒนาสังคมและก็ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้กับละออนทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยสนับสนุนเพื่อประชาคมภายในโรงเรียนเนี่ยเจ้าผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างและก็พัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงเรียนและก็ส่งเสริมกระบวนการจัดการความปลอดภัยโดยท่านที่สนใจเนี่ยสามารถเพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษาเจ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อื่นๆนะตามความเหมาะสมสำหรับกลุ่มละออนเปราะบางจำนวน30คนเปิดก่อรับสมัครจนถึงวันที่26มิถุนายนก็ยังตันอยู่ใครที่อยากจะร่วมบริจาคสิ่งของเสื้อผ้ารองเท้านักเรียนหรือว่าเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆก็ได้นะเจ้า
3: จ้าติดต่อไปที่บ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวจังหวัดลำปางได้เลยเนาะช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้กับน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วเปิ้นขาดโอกาสตัวกันละกันเน
2: า
3: ะมาไปตีข่าวอื่นกันพ่องเจ้าเรื่องของเกษตรกันพ่องนะเจ้าซึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรนะเจ้าเป็นเกษตรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเจ้าปลอดภัยจังหวัดลำปางของเขาเป็นจะได้ไปติดตามโครงการนี้กันเจ้าซึ่งเมื่อวันที่22มิถุนายน2569เวลา 14:00 นนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิดก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอินทรีย์จังหวัดลำปางโดยมีนางอมรรัตน์ศรีคำเจ้าหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนายอภิรักษ์ลักษ์ชัยกูลเกษตรจังหวัดลำปางนายจิตติศักดิ์ศรีปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางนางสุริมาศกล่อมกมลนะเจ้าผู้แทนพัฒนาการจังหวัดลำปางแขกภูมิเกียรติได้ร่วมงานกันที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้า
2: โดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในเปิ้นมียุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุลเจ้าผ่านการเพิ่มมูลค่าทั้งภาคการเกษตรเกษตรปลอดภัยแล้วก็เกษตรอินทรีย์ก็เลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาจริงในลำปางเขาในเขาก็มีกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่นักหลายเนาะหลายกลุ่มเลยนะเจ้าเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพเจ้าและก็ทักษะของเกษตรกรในการผลิตสินค้าตามหลักวิชาการควบคู่กับการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าทั้งการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและก็เกษตรอินทรีย์พร้อมทั้งลดต้นทุนและก็ลดการใช้สารเคมีเจ้าเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปางคือมีความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนเจ้า
3: เจ้าโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการนะเจ้าก็มีตึงเกษตรกรเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ13อำเภอแล้วก็ประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น450คนแล้วก็เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันจำนวน8,244,000บาททั้งหมดเจ้า2,748รายงานนี้นะเจ้าได้รับเกียรติจากวิทยากรตัวเปิ้นมีวิทยากรมาให้ความฮู้ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติช่างเจรจารองภูมิในการฝ่ายบริหาร

0: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปางเปิดมาบรรยายในเจ้าในหัวข้อการยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียงและเปิดกับบรรยายได้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและก็การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขันในตลาดสมัยใหม่ตัวนะเจ้า
1: ซึ่งเกษตรปลอดภัยเนี่ยมีความสำคัญหนาเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเทรนด์คนรุ่นใหม่เนี่ยเปิดกับนี่ยมอ่ะเน
0: า
1: ะยังเป็นกินพักกินไม่ก็ต้องเป็นพักที่เป็นแบบ
0: ปลอดสาร
1: ปลอดสารเกษตรอินทรีย์เกษตรบ้านเฮาเนี่ยเป็นเกษตรที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นในการที่จะแบบผลักดันให้กับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยโอ้ก็เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยแล้วก็เพิ่นมีการมอบเงินช่วยเหลือตัวเนาะ
0: ครับ
1: ก็ได้นำเสนอไปอย่างต่อเนื่องอ่ะตั้งแต่เปิดรับสมัครหลายๆท่านนี่ก็รับสมัครกันผ่านทางเกษตรอำเภอแต่ละอำเภอนะเพิ่นก็เอาไปพิจารณาหันว่าเกินด้วยนะหมายถึงว่าจำนวนที่กำหนดไว้อ่ะแต่มีคนขอไปเกินประกอบขยายวงกับคนที่ผ่านเกณฑ์ในการช่วยเหลือตัวนะเจ้า
0: พอต้องบอกอาชีพเกษตรกรถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยแล้วก็คนลำปางของเขาเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกด้านทุกมิติโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างอาชีพเกษตรนะเจ้าที่เป็นการผลิตเกษตรปลอดภัยอินทรีย์ของจังหวัดลำปางของเขาตัวนะไปกันที่เรื่องของการรวมพลังกันเพื่อที่จะทำความดีกันพ่องนะเจ้ารวมพลังทำความดีเพื่อสังคมหนึ่งในวันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบกเจ้า
1: ปีนี้ก็ครบรอบ58ปีเจ้าเมื่อวันอังคารที่23มิถุนายน2569ชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกจังหวัดลำปางเจ้าได้ร่วมน้อมรำลึกและก็แสดงพลังแห่งความสามัคคีทำความดีเพื่อส่วนรวมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบกครบรอบปีที่58เจ้าในวันอังคารที่23มิถุนายน2569โดยมีร้อยเอกสุพจน์ตั้งอยู่ดีประธานชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกจังหวัดลำปางก็ได้นำคณะสมาชิกชมรมร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และก็งานบุญกุศลขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมืองลำปางเจ้า
0: โดยเมื่อเวลา10นาฬิการ้อยเอกสุพจน์ตั้งอยู่ดีพันโทดวงคมอาวุธและพันตรีพิทักษ์ยศอาลัยนะเจ้าพร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมก็ได้ร่วมกันเดินทางไปยังวัดประตูต้นพึ่งถนนตาบะโอตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อประกอบพิธีสงฆ์แล้วก็ถวายภัตตาหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพกษัตริย์อดีตผู้บังคับบัญชาคุณครูนะเจ้าครูบาอาจารย์ตลอดจนเปื้อนนักเรียนในสิบทหารบกที่ล่วงลับไปแล้วตามธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่แสดงออกคือหันถึงความกตัญญูกตเวทิตาและก็ความผูกพันกับเพื่อนร่วมสถาบันนะเจ้า
1: หลังจากนั้นต่อมาในเวลา 11:30 นทางคณะเนี่ยก็ได้เดินทางไปต่อที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจับประจำจังหวัดลำปางตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าเพื่อไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้ามอบขนมเครื่องดื่มและก็สิ่งของจำเป็นคือกับละอ่อนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเนาะเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและก็สร้างขวัญกำลังใจคือกับเยาวชนในพื้นที่ซึ่งศูนย์แห่งเนี้ยก็คือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและก็เตรียมความพร้อมคือกับละอ่อนที่มีความต้องการพิเศษทั้งสร้างพลังใจดีๆเจ้าคือกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่โดยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็รอยยิ้มนะเจ้า
0: ต้องบอกว่าประธานชมรมนักเรียนในสิบทหารบกก็ยังบอกทำนาว่าหนึ่งในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนในสิบทหารบกครบรอบ58ปีนี่นะสมาชิกชมรมทุกคนในจังหวัดลำปางตั้งใจเจ้ารวมพลังกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งการเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลการอุทิศส่วนกุศลให้กับครูอาจารย์รวมถึงเพื่อนๆนักเรียนในสิบที่หลวงลับแล้วก็การส่งต่อความฮักความห่วงใยไปยังน้องๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษทหารบกพร้อมที่จะยืนเคียงข้างแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนแล้วก็ชาวลำปางต่อไปตัวนะเจ้า
1: เป็นโครงการกิจกรรมดีๆมากๆเลยเ
0: นา
1: ะเจ้ามาปิดท้ายกันที่คราวนี้เจ้ากับการประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี2569ของจังหวัดลำปางบ้านเฮาเจ้านายพัชรสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดประจำปี2569เจ้าโดยมีนายสุรชัยแสงสิริผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าในอำเภอผู้แทนในอำเภอทุกอำเภอรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและกับเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมประชุมที่ห้องประ ชุมจิตบัวคำโรงแรมบุตรน้ำทองจังหวัดลำปางเจ้า
0: สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและก็หมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางนับตั้งแต่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ก็พบว่าพื้นที่เผาไหม้สะสมเนี่ยรวม 1,697,767 ไร่เพิ่มขึ้นจากปี2568เนี่ย 776,157 ไร่คิดเป็นร้อยละ 84.86 ซึ่งอยู่ในลำดับที่2ของ17จังหวัดภาคเหนือนะเจ้าคณะตีจุดฮอตสปอตเกิดขึ้น 9,884 จุดเพิ่มจากปี68จำนวน 2,599 จุดหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ร้อยละ 35.67 เจ้า
1: ชาวด้านการบังคับใจกฎหมายอย่างเข้มข้นในการสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยการตรวจยึดจับกุมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ของสำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3เนี่ยจำนวนครบ15คดีเจ้ามีผู้ต้องหา18รายดำเนินคดีในเขตป่าอนุรักษ์เนี่ย10จำนวน13คดีผู้ต้องหา5รายแล้วก็ในเขตชุมชนเมืองแหมจำนวน456คดีผู้ต้องหา453รายด้วยกันเจ้า
0: ในการประชุมครั้งนี้นะเจ้าก็จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนกับน้องมาทบทวนถึงภารกิจบทบาทรวมไปถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งประชาชนได้มาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรปรับปรุงแล้วก็นำเสนอเพื่อที่จะเอาไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็จะนำสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันและก็ฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดลำปางของเขาให้เกิดผลสำเร็จอย่างยืนต่อไปในปีต่อไปตัวนะเจ้า
1: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันนี้เวลาหมดแล้วเจ้าเดี๋ยววันพุธกลับมาปะกันแล้วพวกอยู่กับปีปู่เน
0: า
1: ะ
0: เช้
1: าเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงเวลาเดิมวันนี้ทั้งสองคนและก็ทีมข่าวลาทุกท่านไปก่อนนะเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: You are listening to MCOT Radio
2: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 13.00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคริยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท ท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอาศิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันส่วนการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่นายอาศิกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอาศิกล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2 ปีนายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10 ตุลาคม 2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรโดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรโดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
10: ร้านหมูลำปาง
9: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
10: ร้านหมูลำปาง
9: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
10: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
11: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cord Radio FM 99.0 MHz
1: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

จ้าปีมาป้ากันนะตะกี้อ่านข่าวให้ฟังแล้วก็มาฟังเพลงด้วยกันต่อนะเจ้าในช่วงเวลานี้กับวิดีโออสมทเพื่อชุมชนอย่างอ้ออย่างอดีเจปู่จุรีพรสานตังอยู่กับคุณผู้ฟังยาวๆยาวไปจนถึงบ่ายสามโมงกันเลยนะบออินเจ้าจากไอ้กองห้วยไร่อยู่ด้วยกันสลับซับเปลี่ยนกันจะอีขอกำลังใจเจ้าขอกำลังใจเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ก็ได้ข้อความตั้งไลน์ก็ได้ส่งมาเนอจากตั้งไลน์ ID ไลน์ FM 99.0 นะเจ้าเนาะมีพี่น้องที่ฮับฟังจากต่างจังหวัดพองก็เจ้าจังหวัดไหนที่ฮับฟังกันอยู่วันนั้นมีเพิ่นบอกว่าไปแปลงรถที่เชียงใหม่นะหันมีอูที่เชียงใหม่เพิ่นฟังอสมทลำปางอยู่โอ้ยอูไหนแสดงตัวจิมนะเจ้าโอ้ยใจฟูหน้าบานเป็ดกระด้งเลยเจ้ายินดีเนาะทักทายพี่น้องแตงเชียงใหม่เตนะเจ้าที่ฮับฟังกันแล้วก็พี่น้องตั้งแต่อันนี้ของแต่ตั้งเมืองแต่เน่เนาะเจ้าที่อยู่ด้วยกันนี่นะแล้วหลายๆท่านที่ฮับฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะเจ้าท่านโหลดไว้ในมือถือเลยฟังอสมทลำปางได้ทุกพื้นที่นะเจ้าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตบนโลกใบนี่นะได้หมดเลยมีคนแรงงานไทยที่อยู่ในต่างแดนก็หลายๆประเทศเหมือนกันที่ฮับฟังกันอยู่นะเจ้าทักทายกันเข้ามาได้ผ่านทางข้อความไลน์ ID Line FM 99.0 นะเจ้ากับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงนะเจ้าที่เปิ้นเพื่อการสนับสนุนในช่วงเวลานี้เพราะว่าหน้าฝนจะอีเนาะมันแบบว่าเขาห้องว่าจะได้มันยุงนักแมงนักนะเจ้าวิธีการจัดการก็คือมีเครื่องดักยุงสักเครื่องไว้ที่บ้านเสียบปลั๊กแล้วจะมีแสงไฟสีม่วงหล่อยุงหล่อแมลงเข้ามาพอหลังจากนั้นมีพัดลมดูดลงไปจัดการยุงได้ง่ายเจ้าบ่มีกลิ่นบ่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแต่นะโทรสั่งซื้อวันนี้ท่านจะได้สมาร์ทการ์ด1เครื่องนะเจ้าพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรตอนนี้เลยรอดสายแรกนี่เลยฮับไปแฮม LED แบล็ค1ชิ้นเครื่องช็อตยุงขนาดพกพาแฮม1เครื่องถ้ารวมมูลค่ามันละมันจะอยู่ที่ 3,370 บาท4ชิ้นนี่นะแต่ถ้าโทรตอนนี้เอาไปแค่990บาทเจ้า990บาทโทรสั่งเลยที่026660008ของแต้ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันสินค้าหับประกัน1ปีเครื่องลุเครื่องเสียเปลี่ยนเครื่องไม้เฮือทันทีเจ้าแม่น้อยบอกไว้แม่น้อยขอฟังเพลงกอดฉันจิมเนอร์จัดไปแม่น้อย

กอดฉันป้าน้อยถามมาจัดเธอเลยเนอะในช่วงเวลานี้เนี่ยเจ้ากับกฟผ.แม่เหมาะเจ้ากฟผ.แม่เหมาะได้รวมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพันธ์มหาวัชรราชธิดาเนเจ้าเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ติดพระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงจังหวัดลำปางนางปิยดาจริยภูมิผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะนายเกรียงไกรสุขภาพหัวหน้าโครงการสำรวจและการศึกษาการทำเหมืองใต้ดินบริเวณกลางแองแม่เมาะนายยุทธนาศรีเฮรันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะนายนิรันดร์เขียวดีวิศวกรระดับ11ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานนายเจ้าผู้แทนกฟผ.แม่เมาะรวมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าโดยมีพระราชจินตวชิรภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและกถวายพระกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในการนี้กฟผ.แม่เมาะก็เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมร่วมกับหน่วยงานกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงแรงงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดตัวนั่นเองนะเจ้าเนาะนี่ก็เป็นแหมหนึ่งบทบาทภารกิจของกฟผ.แม่เมาะเมื่อวันที่23มิถุนายนตีผ่านมาตวยมีบอกว่าสวัสดีค่ะขอฟังเพลงหน้ามือเป็นหลังมือของดวงตาคงทองจากแม่บ้านห้วยรักไม้แม่เมาะมอบให้กับปีๆทุกคนแล้วก็ดีเจด้วยนะแล้วก็มอบให้นุ่มขับรถน้ําในเมืองแม่เมาะตวยขอบคุณค่ะนะหน้ามือเป็นหลังมือเจ้าวันเวลาผ่านไปอย่างมันก็เปลี่ยนนะแม่แต่ใจเฮาเองก็ยังบ่เหมือนเดิม

ทองนะเจ้าหน้ามือเป็นหลังมือเนาะในช่วงเวลานี้กับร้านรักน้ำน้องนายร้านรักน้ำเจ้าหลายคนโทรมาถามเบอร์ว่าบอกก็บอกเบอร์จ้าๆหน่อยโอเคอ่ะใจเย็นๆก้อยๆจดนะน้องนายร้านรักน้ำเบอร์นี้เจ้า09929446580992944658เปิ้นโทรมาว่าจะเฮ้อไปพอหลังคาเฮ้อน้อยบ่ได้ไปเลยเจ้าโทรหาเลยเจ้าเปิ้นฮับทําหมดต่อเติมห้องน้ําห้องนอนห้องครัวแปลงหัวแปลงประตูเปลี่ยนหลังคาใหม่ซ่อมแซมหลังคาติดตั้งสุขภัณฑ์ปูกระเบื้องเฮ้อทันใหม่นะเจ้าทําเฮ้อทันได้ทุกอย่างบ่มีเบิกสตังค์ล่วงหน้าทํางานเสร็จก้อยจ่ายสตังค์ได้เลยมั่นใจได้เจ้าช่างเฮานี่รวดเร็วพร้อมเฮ้อบริการทันใจรวดเร็วทันใจราคาย่อมเยานะเจ้าและตีสำคัญก็คือเขามีความชำนาญเรื่องของระบบน้ำด้วยนะทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำภายในบ้านระบบน้ำดื่มรวมไปถึงงานระบบต่อน้ำทิ้งน้ำเสียทำระบบประปาบาดาลนะเจ้าระบบประปาหมู่บ้านเปลี่ยนสารเครื่องกรองล้างแทงน้ำนะเจ้าจัดการเฮ้อทันได้หมดแปลงบ้านไม้เฮ้อทันเป็นล้างเข้าก็ทำได้ถ้าต้องการช่างเฮ้อไปพอตีด่วนๆนะบางเตือนนี่มันกระดวนแต่กระนาฝนมันก็จะตกหลังคามันหัวหันแผ่นเดียวบ่ได้แต่เวลาฝนตกมานี่นะหน้ามันเข้าบ้านมันทำให้เกิดความเสียหายสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้านเขาเข้าใจดีเจ้าโทรหาน้องนายเลยพร้อมไปให้บริการ0992944658 0992944658นะเจ้าฟังเพลงหน้ามือเป็นหลังมือตะกี้มันต้องเพลงนี้ต่อเนาะสัจธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นความหักหรือว่าชีวิตของเขาบ่ดีไปผูกติดกับไผ่เจ้าหัวใจบ่มีเหมือนเดิมตลอดไปนะเนาะ

0: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ป้าลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้ตันเอ็นน่องน้ำพริกทาป้าลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 นถึง 1:00 นพบกับป้าลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดทรงทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวป้าลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงป้าลาดของดีในของคนลำปาง
3: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
9: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
10: วนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
11: มาถึงช่วงคุณช่วยกันอูผู้เรื่องข่าวใกล้เข้ามาแล้วนะเจ้าหลายคนรอคอยนะหันเปิ้นประกาศไปโพสต์ไปในเพจหลายคนแชทมาถามเลยนะเจ้ากับการจัดกิจกรรมวิ่งเป็น TNS Jew Walk Jog Run นะเจ้าแอดลำปางซิตี้สนามตีซีภาคเหนือของเขาวิ่งไปด้วยกันกับบรรยากาศเมืองลำปางเขาเนาะมันจะมีการวิ่ง5กิโล10กิโลนะเจ้าเป็นกิจกรรมในรันสุดประทับใจแน่นอนนะเจ้าเขาจะเปิดทับนะเจ้าก็คือวันศุกร์ที่29มิถุนายนนี่นะเจ้าเวลา10นาฬิกา29นาทีนับถอยหลังกันเลยเตรียมพบกันนะเจ้าที่เส้นสตาร์ทวิ่งด้วยใจไปให้สุดอันนี้เป็นการวิ่งฟรี 1,000 คนแรกฟรีทั้งเสื้อฟรีทั้งเหรียญนะเจ้าเนาะ 1,000 คนแรกแต่ถ้ามีคนสมัครเกินนั่นคนที่ 1,000 นึงเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะเจ้าเพราะฉะนั้นค่าใช้สมัครหนาวันที่29นะเจ้า29มิถุนายนแล้วเขาจะวิ่งกันวันที่8สิงหาคมนะเจ้า
10: จวนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
11: มีบอกว่าป้าน้อยขอกอดฉันเถอะกับพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงสาวมาปลางทุกเสียงทุกสายเปิดเถอะละนะสวัสดีทักทายพี่แสงจันทร์ด้วยเจ้ามีบอกว่าพี่ดีเจขอฟังเพลงแฟนเก่ากับใจน้อยปอทวีขอฟังเพลงพอกระเทินนะเจ้าหมอเพื่อกับปอหลงปงวังซอยซีผีบ้าแพ้หนอกแดงแม่มาลีแล้วก็ชุดใหญ่เตอร์เนอร์สวัสดีทักทายพี่นันแรมเจ้าขอไอ้มาหอมสองรถปูนแมคโครปิลาแก้วหอมเคลื่อนช่างโบบ้านขอตัวนะเจ้าแล้วก็มีสวัสดีครับขอสาวหล่องกลุ้งหน่อยจากเหมืองแม่เมาะครับผมนะเจ้าแล้วก็มีขอแสงดาวของโจอีมอบเพื่อทุกคนเลยจ้าสวัสดีปีรุ่งตัวนะเจ้าแล้วก็มีน้องปูผีเสื้อใจร่ายดอกไม้ใจอ่อนจิ้มล้ออีนะฮึลักตะซอยสายห้างชัดตัวบัญชีบ้านถุงหกครับผมอีนะเจ้าแล้วก็มีดีเจปูขอหมดห่วงของตักหน่อยมอบเพื่อกับช่างทอยทอมชุดแก้กระแสไฟฟ้ากฟผ.แม่ทะตวยนะครับนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้อันพบาทเจ้าซอยดีเจปู่ไฟดับเด้อนะเจ้าขอวานไปพอครับซอยดีเจปู่ไฟดับเจ้าพบาทหมู่6เด้อขอฟังเพลงเรียกพี่ได้ไหมจิมเนอร์ดีเจปู่นะเจ้าแล้วก็มีเพิ่มเติมมาไอ้อรุณศักดิ์ถามถึงเพลงนี้มาตวยเดี๋ยวถ้าย้อยจัดเฮอกับเพลงติถามถึงมาในช่วงเวลานี้ครับอะยังอ้ออะยังอ้อนะเจ้ากับทางด้านของน้ำจิ้มสุกี้พันทายนรสิงห์ตอบโจทย์สไตล์เลยบอกว่าไผ่เตี้ยเป็นสายปาร์ตี้จะเปิดเตาเปิดตีก็ได้เลยอร่อยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างสุกี้ชาบูน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์สินค้าไม่เจ้าอร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวเหมาะสำหรับการสั่งสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้เลยรัวจะเป็นสายแคมตีพร้อมติดตัวไปเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นหาซื้อก็ง่ายเนาะตามราคาชั้นนำทั่วไปเลยบิ๊กซีท็อปฟู้ดแลนด์เดอะมอสไทยฟู้ดเฟสทุกสาขาและกิจกรรมของเขาในเดือนกรกฎาคมเนาะเขาจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าใบคำสรรหาจงท้ายจื่อสินค้าตรา

ันแทนราศีที่ถูกต้องแค่นี้ก็จะได้ลุ้นรางวัล15รางวัลช่องทางละ5รางวัลนะเจ้าเนาะก็จะเป็นรางวัลละ1เซตเป็นจามิลานิน1ใบแล้วก็มีชามิลานินแถม1ใบนะเจ้ารวมสนุกได้ตั้งแต่1ถึง15กรกฎาคมช่องทางแรกก็คือ Facebook Facebook ชื่อว่าพันธ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้น IG แถม1ช่องทาง TikTok แถม1ช่องทางชื่อเดียวกันเลยเจ้าพันธ์ไทยนรสิงห์ .official ไปรวมสนุกได้กับน้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบูตราพันธ์ไทยนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั่นเจ้าแฟนเก่ากับใจบอกไปเลยเชิดสายไปละค่ะ

0: ชาวลำปางเตรียมกรี๊ดพบคู่หูสุดฮอตไทโคนิกดูโอยาริสและยาริสเอทีฟคันที่ใช่โดนใจทุกภาพที่เซ็นทรัลลำปางสนุกสุดฟินกระทบไหลศิลปินดัง27มิถุนายนพบกับตั้มวราวุธโพยิม28มิถุนายนพบกับไข่มุกรุ่งรัตน์เหม่งพานิชตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.แฟนคลับห้ามพลาดพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานสำหรับลูกค้าที่จองยาริสเอทีฟและยาริสเลือกข้อเสนอที่ใช่รับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.5% ผ่อนสบายสบายยาริสเอทีฟเริ่ม 3,154 บาทต่อเดือนยาริสเริ่ม 2,571 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care พบกันวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ที่เซ็นทรัลลำปางชั้น1เวลา 10:30 นถึง 21:00 น. Toyota ลำปางคันที่ใช่โดนใจทุกภาพ
1: ต้องบอกเลยนะเจ้าเริ่มแล้วนะโตโยต้าลำปางเจ้าเซ็นทรัลลำปางชั้น1 22ถึง28มิถุนายนกับยาริสแล้วก็ยาริสเอทีฟนะเจ้าทุกรุ่นเลยผ่อนน้อยผ่อนสบายดอกเบี้ยเกิดพิเศษของแถมกระจุใจและติดสำคัญ27 28 2อาทิตย์นี้นะไปปะกับศิลปินดาราได้เลยวันที่27คุณตั้มวรวุฒิโพยิมเจ้า28คุณไข่มุกรุ่งรัตน์เหม็นพานิชท่านสามารถไปชมได้นะเจ้ากับตั้งเลือกที่1ส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ย 0.5% แล้วก็มีผ่อนสบายสบายเริ่มต้นเบาๆเลยในเจ้ากับยาริสแล้วก็ยาริสเอทีฟชื่นชอบแบบไหนลองไปพอกันดิเซ็นทรัลลำปางนะเจ้าสวัสดีครับดีเจคนเก่งขอฟังเพลงฝนเทลงมามาเพื่อกับสลานูนทีมงานคนรักหลายทุกจังหวัดพิเศษลูก้าผมทุกๆคนโต้ยนะเจ้าแล้วก็มีปอก้ากล้วยชาบสวัสดีเจ้าแม่น้องก๊อดสวัสดีเจ้าแสงดาวเจ้าโจอีภูวสิทธิ์ถามถึงมาจากต่างหลายไอดีไลน์ FM 99.0 เนอร์

จอีถามถึงมามีดีเจปัวยังอ้อยังอ้อพระบาทเปิ้นว่านะเจ้ามูลสองบ้านบุญเกิดกับไฟดับเนอร์ขอไอ้มาส่งทางจากคนบำรุงทางคิดว่าโซนนั่นน่าจะดับหมดนะดับตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะเจ้าแต่บอกเดียวบอกหูมาหรือยังผมได้อยู่บ้านตะกี้แม่บอกว่าเที่ยงไฟยังมามาเตื้อนะเจ้านอฝากเตือนกันละกันเนาะมีเพิ่มเติมมาจากตั้งหลังไมโต้เปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงขออยู่เป็นตายายจากหนุ่มกอขาโต้เพิ่มเติมมาในช่วงเวลานี้กับทางด้านของกฟผ.แม่เมาะเจ้ากฟผ.แม่เมาะเปิ้นรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนะเจ้าในรอบทุดท้ายนี่ก็คือ30มิถุนายนจนถึง13กรกฎาคมแล้วในช่วงที่น้องจะฝึกก็คือสิงหาคมถึงธันวาคม69นะเจ้าเข้าไปดูวุฒิการสาขาตีเฮียนแล้วก็ดูรายละเอียดว่าใครที่สามารถสมัครมาฝึกงานที่กฟผ.ได้พ่องนะเจ้าเข้าไปพอได้เลยเน้อหน้าเพจกฟผ.แม่เมาะนะเจ้าในห่วงสุดท้ายนี่ก็คือเริ่มรับสมัคร30มิถุนายนที่จะถึงนี่จนถึง13กรกฎาคมนะเจ้าแล้วก็จะช่วงถ้าหากว่าได้รับคัดเลือกเนาะก็จะฝึกตั้งแต่สิงหาคมถึงธันวาคมตัวเนอร์เข้าไปพอหน้าเพจกฟผ.แม่เมาะได้เลยสำหรับบ้านไหนมีลูกมีหลานอยากจะฝึกงานกับกฟผ.แม่เมาะนะเจ้า

ุดท้ายที่กรุงเทพเวอร์ชันของคุณปาวลีนะเจ้าก่อนจะทิ้งท้ายในช่วงเวลานี้กับร้านเข็นดอกคำไตเจ้าอยากจะแนะนำเพราะหลายคนกำลังสอบเพราะว่าเขาจะเอาทองไปขายที่ไหนดีจะได้ราคาทองดีๆหน่อยนะเจ้าแนะนำที่นี่เลยร้านเข็นดอกคำไตเพราะว่าเขาหับซื้อทองทุกชนิดเลยเจ้าท่านมีทองรูปแบบไหนทองที่มันเป็นเศษทองมันอาจจะปุ๊ดปุ๊ดมาเมื่อละเอียดนะเจ้าหนอลองไปเฮือบนพอได้ทองรูปพันธ์ทองเคทองหนอกเศษทองทองร่อนหนักเข็มขัดหนักได้หมดเลยเครื่องเงินก็ได้นะเจ้าจะเป็นสลุงเงินนี่นะเป็นเข็มขัดเงินเป็นปิ่นเป็นจ้อนที่มันเป็นเงินนะเจ้าเป็นโลหะเงินทุกประเภทหับหมดเลยเฮือราคาสูงเจ้าอิงตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำหนักมาหักเปอร์เซ็นต์ตัวตรวจเช็คด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีความแม่นยำสูงทันมั่นใจได้นะเจ้าเนาะและเฮาก็ยังหับเจ้าพระหับเจ้าพระทุกชนิดเลยที่เป็นวงเปิ้นเฮาว่าเป็นพิมพ์นิยมของวงการพระนี่นะครบจบทีเดียวเลยเจ้าท้องเงินหนักพระนะเจ้ามาเฮือเฮาพอได้ที่แยกดอนปานร้านเข็นดอกคำไตตั้งอยู่ที่แยกดอนปานเจ้าเปิ้นเฮาบริการตั้งแต่9โมงเกินจนถึง2ทุ่มโทรหาน้องเคนก่อนได้ที่เบอร์0966902963 0966902963แอดไลน์ก่อนแอดไลน์จะได้อู้กันทรงหูเพื่อบนพอก่อนได้เนาะแอดไซเคน88เจ้าแอดไซเคน88ขายท้องต้องร้านเคนดอกคำไตฮือราคาดีมั่นใจได้ทุกครั้งนะเจ้ามีบอกว่าพี่ปูเจ้าขอคนรู้ใจของไม่น้อยจากละออนเลี่ยงวัวปงยังคกเฮือกับช่างบวรบ้านนักเหลียวและกับทุกคนที่ได้ฮักตัวเนอร์เปิ้นว่าน้องปูตัวจะเปิดเพลงตัวก็เปิดไปเด้อเอาที่ตัวสบายใจเลยเพลงที่ขอตัวก็ผมจะเปิดเองได้ขออู้ก็สบายใจละเอ๋ยอันนี้เหมือนเปิ้นโคตรแตกกันเนาะฮะเคขอแล้วก็มาเปิดอีกพักกับเดียวเจ้าชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันเนอะ

0: You're listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5ทับ2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยภัทรกล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศว.ตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมศว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า 800,000 แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มศว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเ
4: คเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
7: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สารฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
8: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: อสมทลำปาง FM 99.0 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
9: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cut Radio FM 99.0 MHz
10: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ M

กันต่อชั่วโมงที่2นะเจ้าเพลงนี้กับทางด้านของขออยู่เป็นตายายเนาะนะเจ้าอยู่เป็นตายายก้อยกินรีถามมาจากต่างหลายเช่นเดียวกันนะเจ้าเปิดมาติ้มแบบนี้เลยนะเจ้าเอาเป็นเพื่อชีวิตบ่วันนี้เนาะนะเจ้าช่วยเลือกจิ้มเจ้าช่วยเลือกเพลงเพื่อชีวิตเข้ามาจิ้ม ID Line FM 99.0 นะเจ้าเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางโทรมาหลังไมค์ก็ได้

ลุงจันนี่นะพิเศษเลยเจ้าเพราะว่าซื้อซิปแถม1ซื้อซาวแถม2ซื้อ30แถม3นะเจ้าแต่ถ้าฟังอสมทลำปางพิเศษใส่ไข่8แกนบ่เนาะเพราะว่าจะได้35โต๊ะเลยถ้าซื้อ30โต๊ะนะพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการของอสมทลำปางติลุงจันเปิ้นจัดฮือเลยนะเจ้าอู้ถึงโต๊ะจีนก็ต้องโทรหาลุงจันเพราะลุงจันไปขายโต๊ะจีนนะถ้าเป็นงานมงคลเริ่มต้นที่ 1,000 บาทอาว่ามงคล650บาทถ้าเป็นข้าวกล่องกล่องละ35บาททั้งหมดดีโทรหาลุงจันได้นะเจ้าโต๊ะจีนเจ้าแรกในพื้นที่ของบ้านปะตันอำเภอแม่ทากับลุงจันโต๊ะจีนหนาย่ำใครได้โต๊ะจีนให้โทรหาลุงจันเพราะลุงจันเปิดขายโต๊ะจีน0850295025นะเจ้ามาบรรยากาศปลาไปมายกไกลสักหน่อยจ้าช่วยกันเลือกเนอะเอาจังหวะมาเร็วนะเจ้าส่งไลน์มาเลย ID line FM 990

ีหัวหน้าหมาหยอกไก่นะเจ้ามีคนถามถึงเพลงบุดก้อนเมฆของมารีหัวหน้าเพิ่มเติมมาแฮมเปิร์ตมาได้วันนี้น้องมารีหัวหน้านี่นะมีสาวด้วยสอยดาวได้กองเพื่อรวบรวมนั้นแก้วศิลา18ล่อนะเจ้าลุงดมเมียขางนั้นนุยตาล่อสังคมนิยมตวยปอแล้วก็มีพ่อเป็นกรรมกรมาตวยนะเจ้าจากไอ้หลองขายข้าวนึ่งนะแฮกน้องนะเจ้าเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้หนากับ M Cord Radio กับร้านสินกรุ๊ปเจ้าร้านกาปิก้าทรงทียาจะแนะนำเพราะอย่างเพราะวันนี้เฮามีครัวครบขันทุก

ิฐานใครได้เลยถ่ายตีทำธุรกิจนะเจ้าเรื่องของการกล้าขายเปิดร้านกล้าอยู่ตามบ้านเฮาเองนะเจ้าอยากจะซื้อครัวไปเพิ่มของใจที่เป็นของใจจำเป็นในบ้านของใจในห้องครัวห้องน้ำห้องนอนมีเผาถุงมือถุงตีนครัวจิปาทะครบหมดทุกอย่างเลยเจ้าหมวกไปไห่ไปตรงไปสวนเกือกนะเจ้ารองเท้าเกือกอกเองนะท่านใครได้แบบไหนลองไปเลือกพอติร้านสินกรุ๊ปเพราะว่าเฮาเป็นร้านกล้าปลีกกล้าทรงที่ทำธุรกิจมาเหมือนกว่าสาวปีเจ้าปกติเฮาจะอยู่ที่บ้านบ่แม่ท่าแต่ว่าเฮามาเปิดเฮือบริการเฮือไกลขึ้นเฮือง่ายขึ้นเฮือสะดวกกับทุกท่านมากขึ้นเปิดเฮือบริการในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าเฮาอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลางนครถ้าท่านไปตั้งประตูหน้ามันก็นะเจ้าพอไปตรงข้ามเลยเจ้าจะหันร้านสินกรุ๊ปใหญ่ๆยูฮันท่านสามารถนะเจ้าเดี๋ยวไปช้อปปิ้งซื้อครัวเพิ่มของเติมของเฮอกับร้านกล้าของเฮาได้นะเจ้าไปได้ทุกวันโทรหาลุงสินก็ได้เอาสินของลุงสินที่หน้าห้างของเฮานี่นะ0819922523 0819922523กับร้านสินกรุ๊ปครบถูกดีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยเจ้าท่านอยากได้แบบไหนลองไปพอไปเลือกพอสินค้าของท่านได้เลยนะเจ้าเนอตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลางนครและพิเศษกว่านั่นก็คือว่าถ้าฟังอสมทลำปางอยู่เจ้าท่านได้รับส่วนลดไปเลย 10% แค่ไปบอกปุนว่าฟังอสมทลำปางมาก็เลยมาซื้อเนี่ยเห็นนะเจ้าท่านได้รับไปเลยส่วนลด 10% บ่ต้องใจโคตรส่วนลดบ่ต้องใจคูปองบ่ต้องรอวัน777888ได้ทั้งสิ้นไปหาลุงสินได้เลยติร้านสินกรุ๊ปนะเจ้าและบัดนี้ลืมบอกนะว่าฟังอสมทลำปางมาท่านจะได้ส่วนลดทันที 10%มาใจน้อยๆนะเนาะนักอละอยู่นะรักเดียวเจ้าพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์

0: ื่อสัตย์สารพัด
1: รักเดียวนะเจ้าพี่ปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นั่นเองโอ้มีคนเป็นขอเพื่อชีวิตเยอะเลยเนาะจอยกันเลือกเพลงเข้ามานักเลยบอกน้องปู่ขอหัวใจพรือโชว์มาเพื่อกับทีมงานรถไถเมียนายดีเจทั้ง3คนตวยนะเจ้าแล้วก็มีพี่ปู่ขอคนรู้ใจตวยเน้อนะเจ้าแล้วก็มีสวัสดีน้องปู่ป้าน้อยขอแฮมหลอบรับเพลงใจอ่อนหวังว่าน้องปู่คงจะบ่ว่าอย่างขอเป็นรอบที่2มาเพื่อชุดใหญ่กับเปิ้ลเฮือเล่าอีแม่นะเจ้าดีเจปู่ขอราชาเงินพรให้กับสาวโซสนิทนันดิบดีเจส้มแล้วก็ดีเจปู่ตวยขออนุญาตถ้าเป็นจังหวะเร็วช่วงนี้อาจจะต้องงดน้อยนะเจ้าขอเป็นจังหวะจ้าๆหนึ่งจังหวะอยู่ในห่วง15วันที่เขาต้องถวายความอาลัยนะเจ้าเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาบอกว่าขอจดหมายถึงปอครับพี่ปูนะเจ้าแล้วก็มีขอฟังเพลงไม่เคยของเทียรี่หน่อยนะเจ้าแล้วก็มีบอกว่าขอสิทธิ์ของเจ้าไม่ไทยเฮ้กับทีมงานขี้เล่าหลวงบ้านใหม่มงคลจากเบียสายจกนะเจ้าบ่ฮู้จกอะหยังเนาะนะเจ้าบ่ฮู้ไอเบียไปชอบจกอะหยังเป็นพิเศษฝั่งบ่ฮู้นะขอบพระคุณโตโยต้าชัวลำปางข้ามทางรถไฟนากวมไป500เมตรนะเจ้านอตีคือการสนับสนุนในช่วงเวลานี้อู้ถึงรถมือสองก็ต้องมาตีเห่าเรื่องรถมือสองก็ต้องมาตีเห่านะเจ้าเนาะเพลงตีทันถามถึงมาได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของโตโยต้าชัวลำปางนี่นะย่ำเลยรถมือสองรถใจแล้วคุณภาพดีผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตีนี่ตีเดียวนะเจ้าตีโตโยต้าชัวลำปางทุกสัปดาห์เขาจัดโปรเลยเอารถมามอบสรถเธอทันตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็ฟรีโอนฟรีน้ำมันฟรีการทำสัญญาฟรีการน้ำมันตัวนะเจ้าและตีสำคัญก็คือล่างรถเธอทันฟรีแถม3เตื้อตรวจเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องแหมนะเจ้าไพตี้สนใจลองไปพอเลยดอกเบี้ยก็พิเศษเจ้าดอกเบี้ย 0.25% ผ่อนเหมือน84งวดไม่ต้องใจคนค้ำประกันและที่สำคัญเขามีโปรแกรมรีไฟแนนซ์สบายแคชสินเชื่อลดแลกแจกเงินเงินสดทันใจแลกได้ติชัวลดแลกเงินทันใจก็ต้องไปตีชัววงเงินก็คือหนักสูงสุด 90% ไม่ต้องรอโอนเล่มทะเบียนนะเจ้าเนาะสอบถามได้โทรหาเปิ้นได้054-228-247 054-228-247 ย่ำเรื่องรถมือสองต้องมาตีเฮาอู้ถึงรถมือสองก็ต้องมาตีเฮาตีโตโยต้าชัวลำปางข้ามต่างรถไฟนะกวนไปแค่500เมตรนะเจ้าเปิ้นถามถึงเพลงนี้จดหมายถึงป่อเจ้าจะเลือกเพลงเพื่อชีวิตตีจะมาฟังด้วยกันขอเงินใครแฮมหน่อยขอเป็นแบบว่า

0: ุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
2: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 เวอร์ชัน 2015 และมาตรฐานอุตสาหกรรม 2132560 สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลปงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: โฉมใหม่กับแอป MCOT Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
8: MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตโดย DJ ปูจริพรสารตา
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: คะกันในชั่วโมงนี้กับเพลงแรกจากเพสัตเจอสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตตีหอมไกลมันตึงหอมไก่ไปจนถึงข้างบ้านแอบบ้านเฮานี่หอมไปแผ่วข้างบ้านปุ่นนะนะเจ้าแจ้งผลิตภัณฑ์ของเพสัตดูแลผิวของสาวๆด้วยการอาบน้ำพอหลังจากนั้นเติมความสดชื่นฮือกับผิวของตัวเก่าด้วยแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี้
1: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: กับแป้งเย็นเพสัตและกับสบู่เพสัตที่เป็นเพื่อการสนับสนุนในช่วงของเพลงรักจากเพสัตนะเจ้าแป้งเย็นเนี่ยนะความหอมของแป้งเย็นเพสัตเนี่ยหอมเป็นเอกลักษณ์เจ้าหอมบะเมือนไผ่หอมบะหมี่ไผ่เมือนหอมเหมือนหอมนั้นหอมติดตัวตลอดทั้งวันเลยนะเจ้าความเย็นทำให้เราสดชื่นความหอมทำให้เรามีเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวๆได้ง่ายๆเลยนะเจ้ากับทางด้านของแป้งเย็นเพสัตซ้ำสีซ้ำกลิ่นสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนเจ้าสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมแบบเป็นลับนาคนหาละกะสีเขียวกลิ่นปลิ้นเซตติหอมแบบเซ็กซี่หอมแบบขยี้หัวใจนะนะเจ้ามีบอกขอดวงเดือนจิมครับคนงามทะเลใจเจ้า

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใจคู่กันสมัยนะความหอมแล้วก็ความเย็นมันเพิ่มมันเสริมมันเติมเพื่อกันเพิ่มเพื่อกับสาวๆมีเสน่ห์ได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวจ้าตะกี้อู้ถึงแป้งไปแล้วตอนนี้เขาอู้ถึงสบู่ผ่องสบู่เภสัชที่หนาถ้าทันอาบน้ำและเจ้าสาวๆที่เป็นชอบดูแลผิวเนาะบางคนในชอบอาบน้ำเมินๆมันต้องกลัวว่าผิวจะแห้งแต่เจ้าเพราะว่าผิวจะนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ยังดูกระจ่างใสขึ้นกับต่างด้านของผลิตภัณฑ์จากเภสัชมีติดบ้านไว้อาบน้ำด้วยสบู่เภสัช2สี2กลิ่นเจ้าหอมนวลๆหอมละมุนละมุนหอมติดเนื้อหอมติดผิวหอมติดตัวเจ้ามันเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวๆเพราะว่าสาวๆที่มีผิวใสๆแล้วก็มีความหอมนี่นะมันคือเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายๆจากตัวท่านเองเลยนะเจ้าใจกูกันอาบน้ำด้วยสบู่เภสัช2สี2กลิ่นเจ้าสีเขียวไร่มิวหอมนวลๆหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิสเบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นหอมแบบฟรุตตี้นะเจ้าชอบความหอมแบบไหนซื้อมาใช้ได้เลยใจกูกันเสมอเลยนะเจ้ากับความหอมของแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจสาวน้อยกับบ้านเจ้า

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: กับแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตติหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านพวกขอฟังเพลงครูจูหลิงปิดเบรกหน่อยครับเอ็นนะเจ้าใบนี้ส่งน้ำเนาะไปส่งทางไหนเอาไปปู่ไปส่งด้วยนะ

จ้าซูซูบ่ได้ฟังเหมือนแล้วเนาะทิ้งท้ายกันชั่วโมงนี้กับเทรี่เจ้าความรักสีดำต้องขอขอบพระคุณแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตเจ้าที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านสนับสนุนช่วงเวลาดีๆเหลือพลิกบนๆมาฟังแต่กันนะเจ้าแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ343กลิ่นเนอร์และสบู่เพสัตหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านได้อยู่ต่อกับดีเจน้องส้มเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 15:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับลานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอร์รูมไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวโดยได้พยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภารักชนกขอบคุณสำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรักชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุน DE อาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุน DE เป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุก
1: เช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชันMCOT Connect ที่ App Store และ Play Store
7: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
8: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
9: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
10: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

มื่อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง 3:13 นาทีรับช่วงต่อจากดีเจปิปูเจ้านางส้มเสียงหวานกลับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังกันทุกๆท่านทุกๆพื้นที่เจ้ากับ M-COT Radio FM 99 MHz โอ้ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาติดๆกันยังบ่ตกสักเตื้อแต่เหมือนจะตกเลยที่ไหนตกล่ำห้องเจ้าเอิ้นจ๋าเข้ามาได้เลยเนอ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 นะเจ้าอากาศบดๆมืดๆครึ้มๆแบบนี้คือเสียงเพลงมวนๆเป็นเปื้อนคนผู้ฟังกันแล้วก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต่อยนะเจ้า

054-323-2024เจ้า ID Line FM 99.0 ไขตีติดตามรับฟังกันตอนนี้ก็เอิ้นจากงานเพลงเข้ามาเพลงไหนที่อยากจะฟังนะเจ้าหรือว่าจะมอบให้ใครตังใดเนี่ยส่งมาได้เลยนะเจ้าถ้าหลังไมค์ก็มีช่างปลายสแตนบายรับสายให้กับคนผู้ฟังเน้อคุณวาวาสวัสดีครับพี่เจส้มสวัสดีเจ้ามีหลังไมค์ขอฟังเพลงครบซ้อนเอิ้นเข้ามาตวยเจ้าปิมินปิมินบอกว่าขอฟังเพลงคนละครึ่งมอบให้กับทุกคนที่มีกูเจ้าชีวิตกูเนี่ยถ้าจะให้อยู่กันเหมือนเนี่ยก็ต้องลดลงมาหากันคนละกึ่งต่างนะเจ้าพิเศษให้กับลุงอ้วนบ้านห้วยหีกันตวยขอบคุณปิมินนะเจ้าแม่นแต่เลยเนาะความฮักเนี่ยก็ต้องแบ่งใจหากันคนละกึ่งตังเนาะเหมือนกับเพลงนี่เลยความหมายดีมากๆเดี๋ยวสักคำส่งมอบคืนนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยพี่มิ้นมีขอฟังเพลงดอกฟ้าของทรงไทยเจ้าดีเจส้มได้เลยเจ้าเดี๋ยวส่งให้เนาะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ก่อนกันละกันเจ้ามีหลายเพลงเลยตีเอิญเข้ามาเนาะมี FC เมืองแป้ก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายกันแล้วเจ้ามีไอ้หนานไอ้หนานจ้างเจ้าหนานจ้างบอกว่าขอฟังเพลงกำลังใจให้กับทีมช่างเชื่อมลำปางถังเล็กตีโฮงงานแล้วก็ตั้งนอกตัวขอบคุณทีมงานที่กำลังติดตามรับฟังกันเนาะบอกว่าจะอยู่ตั้งไหนหรือว่าไปเอ้าดอไปตั้งใดก็ฟังวิทยุอสมทลำปางไปด้วยกันเจ้าไอ้ปุ้ยฝ้ายบอกว่าขอฟังเพลงจงน้ำตาไว้ถ่าหัวพิเศษที่กับน้องส้มเจ้าขอบคุณเจ้าอุ้ยหลงสวัสดีอุ้ยหลงเตเนอร์พี่นันแหลมบอกว่าขอฟังเพลงวิทย์ไหลหลายใจให้กับหนันดมเบียบอดนะเจ้ารถรวมลุงหลงตัวนะเจ้าแล้วก็มีสมียนสาวป้าไก่ท่าซ้ายที่ฮับฟังอยู่ตัวนะเจ้าสวัสดีครับพี่เจส้มเสียงหวานขอฟังเพลงดื่มเบียร์กับเมียเขาหมอเพื่อกับสาวบ้านมอจากช่างเปียกเมียนายเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ตัวป้าก่อนจะไปฟังเพลงกันขอบคุณผู้สนับสนุนของเฮากรครับไทย Plus PS ออโตไทยลำปางพระปาตินี่เจ้าคนผู้ฟังเป็นศูนย์รวมยางรถยนต์ที่ครบวงจรบอกว่าจะเป็นยางมิชลินอยากจะได้ยางแบบไหนคุณผู้ฟังมิชลินก็มีบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่ายางรถบรรทุกเจ้ายางรถตักยางรถเกตยางรถไถนะคือครบวงจรในเรื่องของยางรถต้องตินนี่เลยเจ้าโปรโมชั่นยางรถบรรทุกโยโกฮาม่าจะเป็นโปรพิเศษยาง295ทับ80 22.5เส้นละ 6,000 ยาง11 22.5เส้นละ 5,000 เจ้ายาง 1,000 ขีด 20 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5 17.5 เส้นละ 3,800บาทเต่าอันแล้วก็ยังพร้อมมือบริการเรื่องของน้ำมันเครื่องอ่ะเบรกช่วงล่างล่อแม็กโชคอัพเจ้าพร้อมกับติดตั้งช่วงล่อตั้งศูนย์โดยทีมช่างที่มีคุณภาพเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยครบครันมาตรฐานช่างก็มีประสบการณ์ใส่ใจทุกรายละเอียดเจ้าสอบถามเพิ่มเติมไปที่เบอร์นี่เฮาพร้อมคือกำแนะนำ0818835993เจ้า0818835993หรือติดตามทางเพจ Facebook ไทย Plus PS ออโตไทยลำปางพระบาทนะเจ้าถนนเส้นลำปางเด่นชัยหรือตังไปสระกลางเองเน้อคุ้มที่คุณภาพแล้วก็คุ้มที่บริการตัวเจ้า

ถอยกันมาคนละครึ่งจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะเจ้าคนละครึ่งจากเบสขวางหวานฟิชเชอริงกับฝนพรสุดาติคนผู้ฟังเอิญกันเข้ามาชั่วโมงนี้มีเพลงที่แบบโดนใจเพลงเพราะๆมวนที่คนผู้ฟังเอิญเข้ามาน่ากลายเลยแต่ว่าปักหมุดไปขึ้นละเดี๋ยวทยอยส่งมอบเพื่อขอบคุณครับแป๊บนึงผู้สนับสนุนของเฮาก่อนดินเน่าเจ้าคนผู้ฟังดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เจ้าใครที่ปลูกอย่างแล้วมันบ่ออกดอกออกผลมันบ่งามใบมันบ่เขียวเก้ามันบ่ใหญ่นะใส่ปุ๋ยยังได้กระตึ้งช่วยบ่ได้เฮาต้องปรับติดดินก่อมาดูที่สภาพดินเจ้าเพราะว่าตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเก็มเฮ้อกลับมาเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ร่วนสุยเหมาะกับการเพาะปลูกแถมครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะเฮ้อดินเนี่ยกลับมามีชีวิตเจ้าใจจุลินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารฮื้อพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานกับบ่ยากเจ้าดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมกับน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินไปเลยสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ได้เลยโปรโมชั่นพิเศษเจ้าดินเน่า2ขวดจะได้แถมฟรีไปแถมกับดินปราบหมาแถม1 2ทั้งหมดนี่699บาทต่ออันคุณผู้ฟังสนใจโทรไปเลยเนอ02114-3990เจ้า02114-3990มีการส่งและการประกันสินค้า100บาทต่ออันเจ้าสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียไปกันตามในงานเพลงนี้จากทรงไทยเจ้าเจอเพลงว่าดอกฟ้า

ึ่งงานเพลงติคุณผู้ฟังเอิ้นเข้ามาในเจ้าดอกฟ้าคุณอาราเล่จากต่างหลายติเอิ้นเข้ามาเนาะมีขอฟังเพลงขอโทษของพงศิษฐ์คำพีจิมครับจับกระอ่อนเลี้ยงงัวปงยังคกหมอบคือกับไอ้คำมีเนาะแม่วอดพิเศษสุดๆกับคนงามหน้าไหมแล้วก็ทุกๆคนโต้ยขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าอากาศบดๆแบบนี้เลี้ยงงัวก็ถ้าจะเย็นดีเนาะแต่ถ้าฝนตกก็ระวังระมัดระวังตัวตอยนะเจ้าส่งความห่วงใยให้เน้อมีขอฟังเพลงหัวใจและเฮียจากทีมงานช่างสุนทรเอิ้นเข้ามานะเจ้าแล้วก็ไอ้เทพยาก็มาแล้วสวัสดีนะเจ้าพี่ส้มครับขอฟังเพลงสีดานี่พอนึกถึงเพลงของทรงไทยก็มาแบบยุกๆรุ่นๆเดียวกันเลยกับงานเพลงนี้นะเจ้า

0: งเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0สมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

าหัวพิเศษของดิดคิตตี้เจ้าเพลงนี้แบบเอิ้นเข้ามาบอกจะเป็นจากไอ้บ่าวเมืองเสริมนะเจ้าแล้วก็ไอ้ปุ้ยฝ้ายตัวใจตรงกันเพลงเนี่ยก็เลยส่งมอบเพื่อพร้อมกันเลยนะเจ้ามีแฟนรายการแอดไลน์เพิ่มเติมเข้ามาตัวขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าแล้วก็ปีนันแหลมก็ยังอยู่ด้วยกันตัดนี่เนาะขอบคุณเจ้าไข่ตีแบบว่ายังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดมาได้นะเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4นอกจากนี้ยังสามารถติดตามมูเฮาจากทางเพจ Facebook อสมทลำปางแล้วก็ TikTok อสมทลำปางกันตัวเจ้าขอบคุณอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮาก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปเจ้ากับซุปเปอร์แม็กปืนชิดน้ำแรงดันสูงไร้สายไข่ตีอยากจะเอาไว้ไปล่างรถล่างผนังล่างปืนเนาะอันไหนก็เอาอยู่ครับแต่ว่านักๆนี่นะเจ้าใจปืนชิ้นน้ำไร้สายตัวเนี้ยเนาะผ่อนแห้งแล้วก็ผ่อนเวลาเฮาตัวเนาะประหยัดเวลาตัวเจ้าบ่ต้องงอเครื่องใหญ่บ่ต้องเสียบปลั๊กไฟฮื้อวุ่นวายเจ้าเพราะว่าเป็นแบบไร้สายเนาะแห้งเตาเครื่องใหญ่ได้เลยประหยัดน้ำตัวเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายแล้วก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานเจ้าไข่ตี้สนใจถ้าโทรซื้อตอนเนี้ยโทรสั่งตอนนี้นะก็จะได้แบบว่าอุปกรณ์ครบเซตพร้อมใช้งานเลยทั้งตัวปืนชิ้นน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์คอต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวชิ้นน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมกับตัวกรองน้ำแถมตัวยังบอปอถ้าโทรตัน100สายแรกเนี่ยจะได้ถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นไปแบบคละสีไปจ้าทั้งหมดนี่ปกติ 4,890 บาทแต่วันนี้จ่ายแค่เพียง999บาทต่ออันเจ้า999บาทโทรไปเลย026660008เจ้าย่ำแหมกำหนึ่งเนอร์026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรก

นี้อาจจะโดนอกโดนใจหลายๆท่านโดยเฉพาะคนที่แบบว่าทำงานหนักแต่ว่าอาจจะบ่ค่อยมีเวลากับครอบครัวหรือว่าคนที่ฮักสักเท่าใดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบว่าบริหารเวลาเนาะแบ่งเวลากับบ้านพ้องพักผ่อนใช้เวลากับคนที่เฮาฮักตวยนะจ๊ะงานเพลงขอโทษจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นั่นเองมีหลังไม้เอิ้นมาเป็นโจทย์ที่ยากมากเปิ้นบอกว่าเอาเพลงอีหยังก็ได้เพราะว่าเปิ้นถูกเมียทิ้งจากเชียงใหม่โอเคเดี๋ยวเจอกันเลือกกันแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังที่แบบเลือกเพลงคืออ้ายเปิ้นกำอ้ายเปิ้นบอกว่าถูกเมียละนะจ๊ะเพลงอีหยังก็ได้ที่มันเข้ากับอารมณ์ตอนนี้โอ้เป็นกำลังใจขึ้นเต้นเด้อไอเนอร์มีต่างกลุ่มแฟนคลับคุณผู้ฟังก็บอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเด้อลำปางเตรียมรับมือเนี่ยทุกคนเนอะขอบคุณจันนักเลยที่รายงานพยากรณ์อากาศกันเข้ามานะเจ้าขอบคุณอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮากอนกับมุ่งครอบกันยุงเจ้าหน้าห้อนหน้าฝนหรือว่าหน้าไหนก็ตามบ้านเฮาเนี่ยมันจะมีแบบว่ายุงนักเนาะยุงมีแมงต่างๆเจ้าเฮาป้องกันตัวเกาดีกว่าเพราะพวกนั้นน่ะมันเป็นพาหะนำโรคต่างๆเฮาป้องกันตัวเกาเบื้องต้นโดยเฉพาะเวลาเฮานอนหลับเนี่ยนอนในมุ้งเจ้ากับมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยบ่ต้องผูกเชือก4ด้านก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเฮาดีไซน์ใหม่ไงเฮาบ่ต้องเสียเวลาไปมัดเชือกละเฮาแบบใช้ครอบเอานะเจ้าใช้งานง่ายเจ้ากันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาพับเก็บได้ตัวม่วงเป็นโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมเจ้าสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครอบที่นอน6ฟุตได้เลยน้ำหนักเบาเอาไปที่ไหนไปนอนที่อื่นเนี่ยก็พกพาไปตัวสะดวกเจ้าแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษซื้อวันนี้เจ้าม่วงครอบแบบพับกันยุงซื้อ1แถม1ในราคาแค่เพียง590บาทเจ้าสนใจโทรไปเลยติ02114-3990นะเจ้า02114-3990มีการจัดส่งและการประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียเจ้าส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนผ่านงานเพลงนี้ตัวเจ้า

0: คอตเรดิโออสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมมีคำคมมาส่งกำลังใจกันนะเจ้าเปิ่นบอกว่าไม่มีวันวานให้แก้ไขมีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดินวันวานนี่มันกลับไปแก้ไขไปได้แล้วเจ้ามีแต่วันใหม่เต่าอั้นเพื่อเขาได้ก้าวเดินต่อไปเสมอเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆรายการในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมตอยไอ้ร้องมาแล้วสวัสดีเจ้ามีไอ้บ่าวจากตังทางชัดเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงห้องนอนคนจนพิเศษให้กับทีมงานไอ้หนุ่มรถไถเมียนายพิเศษให้เขาคนงามๆตัวขอบคุณเจ้าแล้วก็กมีตะกี้มีพ่อเป็นกรรมกรหมอบเพื่อกับลูกบ่าวเจ้าจื่อน้องวินเนอร์ทยากรตัวขอบคุณจัดนักเลยทุกๆงานเพลงตีเอิญเข้ามาเอาละฝนก็จะตกนี่เวลาก็จะหมดเอาเป็นว่าส่งท้ายกันไปก่อนในชั่วโมงนี้เจ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนแล้วก็ห้าโมงปิ๊กมาหาคุณผู้ฟังมาแห่มกรรมหนึ่งกับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีแจ้งสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นต่อมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่เสดีผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายเด็ดอิดขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสั่งปลัดอบจี้มสวเคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
8: ร้านหมูลำปาง
7: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
8: ร้านหมูลำปาง
7: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
8: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
10: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการคุณกำลังฟังMCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
12: กำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังรับฟังและติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครกับรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4โมงถึง5โมงแรงโดยประมาณนะเจ้าวันนี้เฮามารายงานตัวกันในวันที่24มิถุนายน2569กับน้องออสุนิพันธ์ยศระภีกุลทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะเจ้าเจ้าวันนี้เฮาก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครมาอู้เอิ้นบอกต่อประแม่พี่น้องนะเจ้าเจ้าต่างเทศบาลเมืองเขลางนครมุ่งพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางนครเตรียมความพร้อมก้าวสู่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้นะเจ้าเมื่อวันที่22มิถุนายนเวลา 9:00 น.ต่างท่านไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางนครประจำปีงบประมาณ2569ณห้องประชุมชมพูจันทร์1สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครแล้วก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรโดยนางสาวนุชรีสายแสนนะเจ้ารองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูนนะเจ้าก็ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารภาครัฐดิจิทัลนะเจ้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะเจ้าเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนใช้เทคโนโลยีตีทันสมัยมาปรับใช้ในการทำงานในองค์กรนะเจ้าพร้อมรองรับการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะในอนาคตต่อ

23ถึง26มิถุนายนนะเจ้าท่านมานะเจ้าตังศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วงเทศบาลเมืองเขียนหลังนครนะเจ้าเดินหน้าป้องกันโรคไข้เลือดออกสำรวจและกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายในชุมชนนะเจ้าตามนโยบายของตั้งท่านไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขียนหลังนครที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนนะเจ้าศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วงเทศบาลเมืองเขียนหลังนครพร้อมทีมอสมลงพื้นที่สำรวจดูน้ำยุงลายในวัดโรงเรียนชุมชนแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆนะเจ้าเพื่อเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็กำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายนะเจ้าลดความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมกำจัดภาชนะตีอาจมีน้ำขังแล้วก็ร่วมการเฝ้าระวังแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะเจ้าเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเจ้าและในช่วงนี้เขาก็มาพักฟังเพลงกับสักครู่แล้วช่วงหน้าเขามาติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของตังเทศบาลเมืองเขียนหลังนครกันต่อนะเจ้า

ณกำลังฟัง M-Cot Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพคอเพลงและติดตามรายการได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมท.ลำปาง TikTokอสมท.ลำปางหับฟังมูเฮาได้ที่ FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net โทร054 323 203-4

จ้ากลับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขียลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้ารายการดีๆที่นำข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขียลางนครมาเอิญอูบอกต่อพ่อแม่พี่น้องตีกำลังรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขียลางนครนะเจ้าเจ้านอกจากข่าวสารตีฟังในชั่วโมงช่วงที่แล้วนะเจ้าเขาก็ยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อยากจะอู้เอิญบอกต่อพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะเจ้าเจ้าเทศบาลเมืองเขียลางนครสืบสร้างภูมิคุ้มกันต้านบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยาเสพติดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จีนอารีนะเจ้าเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นะเจ้าตางทานไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขียลางนครก็ได้มอบหมายให้ตางทานทาราเงินจันทร์คำรองนายกเทศมนตรีเมืองเขียลางนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมภูมิคุ้มกันต้านบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าพร้อมโดยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนะเจ้าโดยมีนายสมจิตประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีพร้อมโดยคณะครูเพื่อการต้อนรับณห้องประชุมศรีสังวาลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีนะเจ้าโดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปางนะเจ้านางสาววราพรชุ่มผู้สื่อพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดนางมณีวันมังแก้วนะเจ้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวเจนจิรากาแฮนักจิตวิทยาคลินิกนะเจ้าก็ได้บรรยายให้ความรู้แบ่งกลุ่มคิดวิเคราะห์ปัญหาการแล้วก็การป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นะเจ้าจำนวน55คนให้ตระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดร่วมมือกันป้องกันและก็รับมือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าและก็ยาเสพติดนะเจ้าอีกทางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวความเข้มแข็งของทางด้านจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปนะเจ้าถัดมานะเจ้าเทศบาลเมืองเขียลางนครประกาศผลการตัดสินการประกวดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นไม้ในชุมชนนะเจ้าภายใต้โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทครัวเรือนและประเภทชุมชนนะเจ้าโดยมีผลการตัดสินดังนี้นะเจ้าประเภทครัวเรือนชนะเลิศได้แก่คุณนินระยาสุขคำนะเจ้าบ้านเลขที่136/1ชุมชนบ้านปะตันกุมเมืองรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่คุณสุภาพอุ่นสีเพ็งนะเจ้าบ้านเลขที่206ชุมชนบ้านสาราดอนนะเจ้ารองชนะเลิศอันดับ2ก็ได้แก่คุณสมเดชไมทาบ้านเลขที่459ชุมชนบ้านสีหมด9นะเจ้าประเภทชุมชนชนะเลิศได้แก่ชุมชนบ้านกลางทุ่งนะเจ้ารองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ชุมชนบ้านไรนาน้อยรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ชุมชนบ้านหนอง5ตะวันออกและจะดำเนินการมอบรางวัลและเกียรติบัตรในเวทีประกาศผลการประกวดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูต้นไม้ในชุมชนในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมชมพูจันทร์1นะเจ้าเอาละเจ้าและช่วงนี้เขาก็มาพักฟังเพลงกันสักครู่และช่วงหน้าเขามาติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของตั้งเทศบาลเมืองเขียลางนครกันต่อนะเจ้า

คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนติดตามรายการเฮาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดคอเพลงตี ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเมือง

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนติดตามรายการเฮาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดคอเพลงตี ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพกับการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคมการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมืองการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพกับเมืองแห่งคุณภาพ
1: เทศบาลเมืองเขลางนครเปิดคือบริการรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเก่าบ่ได้ในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครโดยบ่มีค่าใช้จ่ายเพื่อบริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันและเวลาราชการยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อส่งเสริมเพื่อการบริการแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงคือครอบคลุมทั้ง4ตำบลทั้งตำบลปงแสนทองตำบลชมพูตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะตามวิสัยทัศน์ของเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการ

งพยาบาลและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงยื่นต่อเจ้าหน้าที่และที่สำคัญท่านต้องโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย5วันเพื่อเทศบาลจะได้จัดคิวเจ้าโทร054 22

ิดบริการแล้วศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางนครบ่ว่าจะเป็นงานกายภาพบำบัดรักษาฟื้นฟูโดยนักกายภาพบำบัดกลุ่มอาการปวดหลังปวดเข่าโรคคอต่างๆออฟฟิศซินโดรมกระดูกทับเส้นประสาทโรคทั้งระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจะเป็นงานแพทย์แผนไทยบริการนวดรักษาโรคประคบสมุนไพรอบไอน้ำสมุนไพรจ่ายยาสมุนไพรและอื่นๆพร้อมให้บริการบ่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยนวดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ด้านสาธารณสุขสนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์054223693 Facebook Fanpage ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครหรือจองคิวเข้ารับการบริการทาง LINE Open Chat ของศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครซึ่งเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์กำลังฟัง M Cloud Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครั้งใจลำปางนักติดสุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ

ลับมาติดตามรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้ารายการดีๆที่นำข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครบวกกับผลงานเพลงลูกทุ่งมวลๆในยามบ่ายแก่ๆของเวลาใกล้เลิกงานนะเจ้าเจ้าและช่วงนี้เขาก็มาฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าเจ้าพบกิ้งกือสีชมพูในบ้านควรทำอย่างไรนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครก็ขอประชาสัมพันธ์ฮือประชาชนเฝ้าระวังการพบกิ้งกือสีชมพูนะเจ้าซึ่งมากพบมากในช่วงฤดูฝนชอบอาศัยในบริเวณที่ชื้นแฉะนะเจ้าแม่จะบ่มีพิษกัดคนแต่สามารถปล่อยกินเหม็นเมื่อถูกรบกวนได้นะเจ้าวิธีป้องกันและก็กำจัดนะเจ้ากวดรวบรวมแล้วนำไปทิ้งหื้อห่างจากบ้านโรยปูนขาวหรือผงชอกรอบบ้านและแนวกำแพงนะเจ้าฉีดพ่นน้ำส้มสายชูผสมน้ำในบริเวณที่พบแจ้งผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงกลุ่มไซเปอร์เมดรินตามคำแนะนำบนฉลากนะเจ้าลดความชื้นรอบบ้านตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชและเก็บกวดใบไม้มักหมุมนะเจ้าการดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและก็แห้งอยู่เสมอจะช่วยลดแรงอาศัยและป้องกันการแพร่กระจายของกิ้งกือสีชมพูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเจ้าทัดมานะเจ้าตามเทศบาลเมืองเขลางนครบ่อล้อหื้อน้ำท่วมนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครเดินหน้าเคลียร์ทางน้ำขุดวางท่อดูดโคลนขอบภูมิหลายพื้นที่นะเจ้าตามทันไพฑูรย์ โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามนโยบายและวิสัยท่านนะเจ้าเมืองแห่งคุณภาพโดยกำชับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางนครลงพื้นที่ปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็ดูแลแหล่งน้ำในหลายชุมชนนะเจ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมพร้อมพร้อมรองรับฤดูฝนนะเจ้าชุมชนบ้านกล้วยกลางตักวัชพืชในคลองเปิดทางน้ำนะเจ้าชุมชนบ้านไร่หนองบัวขุดหวางท่อระบายน้ำพร้อมตักดินและถมดินหลังแนวท่อชุมชนบ้านฟอนขุดวางท่อระบายน้ำและถมดินหลังแนวท่อชุมชนบ้านทุ่งกูได้ขุดลอกล้ำเหมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตกดูดโคลนบ่อพังน้ำเสียชุมชนบ้านหัวทุ่งดูดโคลนบ่อพังท่อระบายน้ำสระน้ำศูนย์ราชการจังหวัดลำปางตักวัชพืชแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์นะเจ้าเทศบาลเมืองแขวงนครก็ยังดูแลระบบสาธารณูปโภคแล้วก็แรงน้ำยังต่อเนื่องนะเจ้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมดีๆและคุณภาพดีๆชีวิตดีๆคือกับประชาชนทุกชุมชนนะเจ้าเจ้าแล้วก็ช่วงนี้นอกจากนี้แล้วนะเจ้าทุกท่านก็ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองเขลางนครจากรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนแล้วเขาก็ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครได้ที่เพจ Facebookเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้านอกจากเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็กิจกรรมต่างๆแล้วนะเจ้าเขาก็ยังมีแอดมินติดต่อตอบข้อซักถามของประชาชนตีซักถามกันเข้ามานะเจ้าตลอดเลยนะเจ้าเจ้าแล้ววันนี้เขาก็รายการเทศบาลเมืองเขลางนครก็จากลาไปก่อนนะเจ้าวันพรุ่งนี้พบปะกับทีมงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางนครกับตอนนะเจ้าเจ้าแล้ววันนี้จากลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า

ุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า800,000แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคม

0: ได้งานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชางงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำทีโออาร์ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทางนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหาหรือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกันใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า2พรรคร่วมรัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
2: ร้านหมูลำปาง
1: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
2: ร้านหมูลำปาง
1: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
2: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
6: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
8: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
9: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
10: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

0: ช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าต้อนรับเข้าสู่เอ็มคอร์ดเรดิโอ FM 99 เมกะเฮิรตซ์ยามแรงแบบนี้หลายท่านกำลังเลิกการเลิกงานขับรถกลับบ้านกันในเวียงฝนตกแล้วนะเจ้าถึงแม้ว่าอาจจะตกบนนักแต่ใดแต่ก็ก็ยังตกอยู่นะเข้ากับบรรยากาศในเจ้ากับเพลงนี้เลยเพลงฝนตกที่หน้าต่างในเวอร์ชันของหลิวจริยากับฝนธนสุนทรเจ้าแล้วก็เจ้าของเพลงเนี่ยก็เป็นไอเซกโลโซแต่เนาะล่าสุดก็ได้จะได้ออกจากเรือนจำแล้วเนาะแล้วก็จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่ลำปางเร็วๆนี้ตัวก็ติดตามกันได้นะเจ้าอยู่กันต่อกับดีเจน้องส้มเสียงหวานในชั่วโมงนี้ยามแรงแบบนี้เจ้าฟังเพลงมวนๆไปด้วยกันต่อเนื่องเพลงกันมาได้เลย ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034นะเจ้าอยู่กับผู้สนับสนุนของเฮาโตโยต้านอร์ทเทิร์นดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับ1ของจังหวัดลำปางเจ้า
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีบริษัทโตโยต้านอร์ทเทิร์นลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100% ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Toyota Northern ทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 Toyota Northern Chua รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Line @Toyota Northern
0: ดูแลใส่ใจห้องย้ายทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆความไว้วางใจเนาะ

0: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Chua รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง
1: สอบถามเพิ่มเติมได้เลยเจ้าคุณผู้ฟังอยากจะได้รุ่นไดติเล้งไว้อยู่เนาะสอบถามไปได้เจ้าเพจ Facebook Toyota Northern หรือว่าแอดไลน์ไปติ LINE @toyota northern เจ้า call center 054-355-555เจ้าไปป้ากันได้นะสำหรับใครติกำลังเล้งยาริสจาก Toyota Yaris แล้วก็ Yaris Atip พร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษในงานไทยคอนิกดูโอนะเจ้าคันที่ใช่โดนใจทุกภาคที่เซ็นทรัลลำปางก็จะเริ่มวันที่27ถึง28มิถุนายน2569นี่ถ้าเกิดว่าไปในงานเนี่ยก็จะได้แบบว่าข้อเสนอสุดพิเศษเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนรับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทนะเจ้าหรือว่ารับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% หรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น

เบาๆราคาแบบสบายๆก็คือ Yaris Atip เริ่มต้นเพียง 3,154 บาทต่อเดือนแล้วก็เป็น Toyota Yaris ก็คือเริ่มต้นเพียง 2,571 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็ Toyota Care ตัวนะเจ้าพิเศษในงานนี้วันที่27ปะกับการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราชื่อดังตั้มนะเจ้าตั้มวราวุธนะเจ้าแล้วก็วันที่28เนี่ยคุณไข่มุกรุ่งรัตน์เนาะเป็นทำนักร้องนักร้องลูกทุ่งนะที่มาจาก The Voice นะเจ้าส่วนคุณต่อมนี่มาจาก The Star เนาะก็ไปแอลกันได้นะเจ้าไปชมการแสดงแล้วก็ไปสัมผัสรถเนาะ Toyota Yaris Atip แล้วก็ Toyota Yaris นะเจ้าสอบถามกันได้เลยกับ Thaiconic Duo คันที่ใช่โดนใจทุกภาคที่เซ็นทรัลลำปาง27ถึง28มิถุนายนที่จะถึงนี้เจ้าเพลงนี้เอิ้นเข้ามาจากรายการตั้งบ้านสีบุญยงเจ้าขอนไม้กับเรือศิลปินบ่าววี

0: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง
1: ขอบคุณ Toyota Northern เจ้าผู้สนับสนุนของเฮากับยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางบ่ได้ลืมไปติดตามทางเพจ Facebook ของ Toyota Northern จะได้บ่พลาดนะเจ้ากิจกรรมอีเวนต์หรือว่าส่วนลดดีๆเนาะกดติดตามไว้เลยเจ้า Toyota Northern จ้าดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางมีงานเพลงง่ายเนาะเอิ้นเข้ามาเจ้าจากลำเพลินวงศกรนี่เอิ้นมาจากตังแปะแล้วก็มีขอฟังเพลงพิษรักพิษณุโลกเพิ่มเติมเข้ามาโตย

0: สนับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ฝังใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจซ่อมเสียงหวานเพลงที่เอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจลำปางมากที่สุด
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นเบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: มาถึงในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่ก็ได้มีเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันเจ้านี่ฟังเป็นเพลงแบบจ้าจ้าจ้าเพลงนี้จากสุชาติชวังกูลกับงานเพลงรักนะเจ้าเรามาฟังกันพร้อมในเวอร์ชันของน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า

0: นับสนุนโดยรถจะหลอกรถจะเท่ต้องเกื้อกูลการยางล้อแม็กสวยยางดีช่วงล่างแน่นพร้อมเสริมหล่อให้กับรถคุณครบจบที่เดียวแวะเลยบรรทุกหัวช้างเกื้อกูลการยางหล่อจริงวิ่งมั่นใจ
1: และนี่ก็คือเพลงสดน้ำใหม่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะเจ้ารักนั่นเองก่อนจะทิ้งท้ายชั่วโมงกันไปขอบคุณกับหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮาก่อนเจ้ากับ SBC บุตรเฟอร์นิเจอร์น้องส้มแนะนำเลยสำหรับไขติมีแผนอยากจะแปลงห้องบิวอินเนาะแปลงห้องไม้แปลงห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นอาจจะหรือว่าอาคารสำนักงานโรงแรมบ้านพักต่างๆเนี่ยทีเนี้ยฮับจบเจ้าบ่ฮู้จะเริ่มตีใดเนาะวางแผนบักเกยเนี่ยบ่มีประสบการณ์ด้านนี้ปรึกษาเฮาก่อนก็ได้เพราะทีเนี้ยเปิ้นฮับตั้งแต่ออกแบบเฮือเจ้าออกแบบผลิตติดตั้งกับงานที่มีคุณภาพอยากจะได้แบบใดนะเจ้ามีหินอ่อนหินแกรนิตหินเทียมนะเจ้างานไม้งานปูนงานกระจกอลูมิเนียมเนี่ยสอบถามมาได้เลยบิวอินผลิตตามแบบนะเจ้าแล้วก็มีดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันออกแบบเฉพาะพื้นที่คุมงานโดยทีมช่างที่ออกแบบตกแต่งภายในจบงานสวยเหมือนภาพที่วางแผนไว้เป๊ะๆบ่มีผิดหวังแน่นอนกับทีมงานที่มีคุณภาพเจ้าบ่ทิ้งงานแน่ๆเลยติดตามได้ SBสีบูธเฟอร์นิเจอร์เพจของเขาไปพอก่อนก็ได้เจ้ารีวิวงานที่เขาเคยทำให้ลูกค้าเนาะแล้วก็รวมถึงสอบถามเพิ่มเติมปรึกษาช่างอดุลไปที่เบอร์นี่เจ้า0898507651เจ้า0898507651หรือเบอร์1ช่างเบ้นเจ้าทีมเดียวกันเลยช่างเบ้นโทรไปที่0875660180เจ้า0875660180พี่กัดโรงงานนี่อยู่ที่บ้านชมพูบ้านเจ้าเมืองนี่เองคุณผู้ฟังสอบถามไปได้เลยกับ SBC Boot Furniture ครบจบเจ้าได้งานได้ดังใจที่เขาต้องการแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือช่างมีทีมที่มีคุณภาพเจ้าบ่ทิ้งงานแน่นอนก็ฝากกันไว้กับ SBC Boot Furniture จ้า 5:41 นคงจะต้องทิ้งท้ายอำลาคุณผู้ฟังกันไปกับเพลงม่วนๆเนาะมีเพลงแบบตะกี้หลังไม้นะเจ้าพิษรักพิษณุโลกนะในเวอร์ชันของหนูมิเตอร์นักสมส่งท้ายเฮือแล้วกับเพลงอื่นๆติดข้างกันเดี๋ยววันพุกปิกหมารายงานตัวใหม่มีความสุขทุกๆท่านนะเจ้าโอ้มือช็อปเปอร์สวัสดีเจ้า

0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
1: You are listening to MCOT Radio
2: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 18:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันชลิพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์ค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้วันพุธแล้วนะครับที่14มิถุนาก็เคยเป็นวันสำคัญนะ24
5: วันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ค่ะ
4: ครับมีคนรำลึกถึงอยู
5: ่ก็รำลึกถึงในมุมของตนเอง
4: อ๋อเห็นในสภาก็มีการพิปรายกันอยู่นะ
5: ค่ะบางคนก็พอใจกับประเทศบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจไม่พอใจแต่ก็เข้าใจบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชาธิปไตยเขาก็จะมีความรุนแรงอะไรของเขาก็ต่างๆนานาครับที่ประสาน
4: ครับ
5: ค่ะประเทศไทยก็เป็นเช่นนี
4: ้ผมเห็นข่าวนี้นะบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นจ่าย 350,000 แต่ไร้ชื่อทวงเงินคืนไม่ให้
5: จังหวัดอะไรคะ
4: อำเภอเดียวในหน้าเป็น10นะฮะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื้อฉาวการโกงผลสอบท้องถิ่นภายหลังตำรวจไซเบอร์กับปปช.เข้าบุกจับกุมนะผู้ต้องสงสัยที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้ไขข้อสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้อีกสนามสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมาเมื่อตอนปี68ผู้เข้าสอบติดได้มากที่สุดคืออำเภอกงหลา
5: ค่ะ
4: รองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนโดยผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นชื่อไว้บางคนถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่มีหลายคนเข้าสอบและได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งจาก 650,000 บาทหากมีรายชื่อติดจะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตามหลายคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่มีรายชื่อทำให้มีการทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสท.สท.นี่ก็สภา
5: เทศบาล
4: เทศบาลใช่ไหมกว่า50คนนะคนที่มาทวงน
5: ะ
4: บางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ล่าสุดมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านป ประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
5: มีภาพด้วยนี่ฮะเป็นรูเลย
4: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทว่าประธานสภาคนดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านโดยพบเพียงมารดาอายุ76ปีเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกคงจะมีเงินมีฐานะแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบพร้อมระบุเพิ่มว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวยังไม่คืนเงินให้จึงถูกยิงบ้านมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์มีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้เข้าสอบที่ได้และไม่ได้เกือบ800คนผู้สื่อข่าวพยายามไปที่บ้านนายหน้าที่มีการกล่าวอ้างแต่ไม่พบตัวนายหน้าที่เป็นข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสภ.แต่อย่างใดผมว่ามันพิลึกนะมันทำไมมันขบวนการมันถึงได้กว้างขวางอะไรมากมายขนาดนี้มันลงไปลึกระดับท้องถิ่นเลยนะ
5: พี่พิสารจำได้ไหมคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีทุจริตใหญ่ที่มีผู้ต้องหาตั้ง109คนที่จังหวัดมหาสารคาม
4: ใช่ใช
5: ่แล้วก็ตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากจุฬาตัดสารตัดสินจำคุก140ปีแต่ติดจริง40ปีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร
4: ์อาจารย์จุฬาท่านนี้เป็นไงไป
5: เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นหนึ่งในกรรมการในการสอบค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นน่ะกินกันทุกระดับทุกอบต.ผู้ต้องหา109คนรับกันก็ประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็เหตุผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จัดแยกสอบในทุกจังหวัดนั่นแหละทำให้มีการรวมอำนาจมาสอบเองในครั้งนี้ค่ะ
4: กรมเขาจัดเองโดยเขียน TOR ให้มีสถาบันการศึกษามา
5: ครั้งนี้เนี่ย 6,609 ตำแหน่ง9อัตรา80กว่าตำแหน่งจัดสอบโดยคนกลางทั้งหมดก็คือ TOR ให้มศว.มาจัดให้
4: ครับ
5: โดยอ้างว่าเวลาให้แยกสอบเนี่ยมันมีการทุจริตเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วดิฉันก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะแยกสอบรายจังหวัดหรือส่วนกลางใครตอบได้บ้างว่าอันไหนโปร่งใสอันไหนทุจริตง่ายกว่ากัน
4: กระบวนการโกงก็ยังมีต่อตลอดนะ
5: 10ปีผ่านไป
4: ขนาดว่าเขียน TOR หรือว่าประมูลให้สถาบันการศึกษามาดูแลแล้วก็ยังสามารถโกงได้อยู่นะ
5: ก็ข่าวที่แล้วอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อ่ะพี่ไพศาล
4: เอาอนาคตมาแลกหรือยังไง
5: ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วอะค่ะ140ปี
4: หรือว่าตกเป็นอะไรนะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าศาลท่านคงจะตรวจดูพยานหลักฐานกันพอสมควรนะ
5: ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเรนเข้าใจว่าการทุจริตมันมีในทุกที่อยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าในสถาบันการศึกษาจะไม่มีการทุจริตนะคะ
4: เดี๋ยวนี้ก็มศว.นะโอ้โหผมว่าคือในขณะนี้ยังพูดง่ายๆประชุมมาทั้งวันยังไม่สามารถแถลงอะไรได้ออกแถลงการมาสั้นๆสั้นๆใช่ไหมไม่ได้มีสาระอะไรมาก
5: แต่ก็ยาวแต่ว่าสาระก็แค่นั้นนะคะว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรของเขาไป
4: แล้วตกลงว่าเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอเข้าตรวจค้นมศว.หาที่มาไฟล์คำตอบโกงข้อสอบข้าราชการแต่ว่ารู้สึกทางมศว.บอกต้องไปเอาหมายศาลมา
5: ซึ่งก็ถูกนะฮะมันก็ต้องมีหมายศาลเป็นเรื่องปกติ
4: ซึ่งก็ไม่น่ายากอยู่แล้วคดีใหญ่ขนาดนี
5: ้ก็ต้องมีหมายศาล
4: มีรายงานเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จ่อลุยค้นมศว.หาที่มาไฟล์คำตอบเทียบของจริงหากถูกปฏิเสธไม่ให้ดูมีขอหมายศาลแน่แช แฉช่องโหว่รวมศูนย์ส่วนกลางที่เดียวทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายสะพัดโกงระดับผอ.จ่ายกันสูงถึงหลักล้าน

0: พี่คิดว่าพี่ไพศาลคิดว่าไอ้ราคาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างอะคะ
1: หน้าที่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใน
0: หมายถึงการถอนทุนคืนใช่ไหม
1: เพราะมันผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นบางตำแหน่งด้วยที่บางตำแหน่งเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าต้องไปสร้างนวัตกรรมต้องไปครีเอทแต่บางตำแหน่งเนี่ยนั่งเฉยๆก
0: ็ตามน้ำ
1: ผลก็มันก็มีไหลมาเทมานั่งเฉยๆเนี่ยก็มีแต่คนมาเสนอนู่นเสนอนี่อยู่เพียงแต่ว่าคอยเซ็นอนุมัติคอยอะไรให้เท่านั้น
0: ดูแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูว่าถ้าเราจ่าย300,500หรือว่า800,000เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอย่างท่านนายกบอกว่าเงินเดือนแค่10,000ทำไมไปจ่ายกัน 3-400,000 อะไรอย่างเงี้ยนี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเงินเดือนมันก็คือเงินเดือนมันไม่ได้อยู่ที่15,000ตลอดชีวิตถูกไหมคะเงินเดือนมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการรับราชการเนี่ยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอย่าไปทำผิดอะไรก็อยู่กันจนตายไปข้างหนึ่งอายุ60 ปีไม่ใช่เป็นวาระแบบสสสวนะคะสสสวที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงกันเป็น100,000,000,000อะไรเนี่ยนั่น4 ปีเงินเดือนเข้าไปก็100,000 กว่าเองถูกปะคะสสสวเนี่ยเงินเดือนแค่100,000 กว่าบาทเองก็ยังถูกกล่าวหากันว่าอะไรอ่ะโพยมีโพยบ้างซื้อเสียงกันบ้างนั่นขนาดอยู่4 ปี
1: อ
0: ันนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่จนอายุเกษียณอายุจน60 ปีแล้วลองคิดดูว่า300,000 500,000 600,000มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่ไพศาลครับมันคือซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหมู่ที่แบบตัวเขาได้นะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้และกฎหมายใหม่เนี่ยสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันก็ได้ด้วยค่ะมันได้ขนาดนั้นนะคะจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันก็ได้กฎหมายใหม่ก็สวัสดิการที่ฉันดูแล้วอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยกเลิกทำประกันชีวิตไปเลยค่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยค่ะก็รักษาพยาบาลฟรีชั้นหนึ่งเลยอยากจะเข้าจุฬาศิริราชธรรมศาสตร์เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยให้ถึง3 คนเลยค่ะแล้วก็รักษากันจนอายุ20เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน300,000-800,000คุ้มมากมากกับการจ่ายแล้วได้สวัสดิการระดับนี้ทั้งครอบครัว
1: ค่ะอีกประการหนึ่งผมคิดว่ามันเขามีการยกครัวเข้าไปทำงานด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมาชิกในครอบครัวอยู่สายเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปเป็นนายกอบต.อบจ.เทศบาลเลยไปนะลูกหลานก็ไปสอบบรรจุแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้ามา
0: เขาจะเริ่มตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างก่อนค่ะพี่ไพศาลแทบทั้งนั้นเลยจะเป็นลูกจ้างก่อนแม้กระทั่งน้องที่บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นลูกจ้างผมสอบมา3 ครั้งผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทผมทำงานแล้วยังไม่รับเงินเดือนเลยมันจะไม่ยุติธรรมมากถ้ายกเลิกก็เริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างก่อนมาแนวนี้หมดแค่เป็นลูกจ้างนั่นก็ไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้แล้วนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบางทีในเราไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีเครือญาติอยู่กันคราวนี้ทำไมถึงมันต้องเป็นรักษาเถื่อญาติเพราะว่าเวลาทำอะไรแล้วมันสะดวกมันจะอยู่ในแวดวงเถื่อญาติไปจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆนี่มันโยนรับอะไรกันได้เป็นทอดๆเพราะนั้นเราเข้าไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไล่ไปดูจนกระทั่งไอ้ที่เกิดเหตุจะไประบุอะไรก็ออกแถลงการแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนต้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูต่างออกไป
0: อันนี้หมายถึงที่สมุทรปราการหรือว่าที่วิเชียรบุรีฮะ
1: ไม่ทราบอย่าไปเอ่ยครับเดี๋ยวฟ้องต้องไปเติมต้องไปทำให้นามสกุลมันดูต่างออกไปเพื่อให้มีความรู้สึกว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เครือญาติเพราะนามสกุลมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆก็บอกเป็นพี่ชายน้องชายกัน
0: เป็นนกชนิดอื่นอะไรเงี้ยเหรอฮะ
1: ไม่ใช่อันนี้มันผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะก็คือว่าเขาเอาเครือญาติไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยเพราะการลงทุนที่ซื้อเนี่ยมัน างทีราคามันดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ว่าเอาเครือญาติมาเนี่ยมันสะดวกโยทินได้เยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนนั้นไปครีเอทแต่มันทำให้ระบบการหาประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมีความราบรื่นอะไรต่างๆได้โอกาสที่จะมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากขึ้น

0: คนระดับที่ไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเส้นใหญ่จริงสักบาทก็ไม่เสียนะคะถูกไหมคะเราเคยมีปัญหาอะไรอะที่เด็กของสว.ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารอะไรอย่างนั้นน่ะที่ถูกแชร์ออกมาอยากเป็นตำรวจก็ได้อยากเป็นทหารก็ได้อ่ะส่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ต้องไปจริงได้เบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยคือเรามีทั้งคนที่เสียเงินเข้าเพราะเส้นไม่ใหญ่พอแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นหรือแม้กระทั่งเราก็มีตำรวจที่เคยถูกเปิดออกมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอนำกุลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปเราก็มีอย่างนี้ทุกระบบนะคะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าตลาดไหนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: อยู่ในกลุ่ม A B C นั่นเองถ้ากลุ่มนี้ก
1: ็หน่วยราชการส่วนใหญ่
0: เป็นอบต อบจ เทศบาลไปสูงขึ้นมาก็เป็นตำรวจไปสูงขึ้นมาก็นักการเมืองก็เป็นนักการก็ทุกอย่างก็เครือญาติหมดแล้วค่ะพี่ไพศาลประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็คงจะมีระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอะไรคงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าผมกำลังรอดูว่ามันจะสามารถสาวขึ้นไปได้สูงแค่ไหนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือถึงนักการเมืองอะไรไหมอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีการเอาคลิปมาใช่ไหมบางสื่อก็ไปเอาคลิปเปิดมาเข้าใจว่ามี3คลิปแล้วมันก็โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วย
0: มีการลงเป็นใครอะคะรัฐมนตรีช่วยคนนั้นนะคะทรงศักดิ์เขาก็ปฏิเสธ
1: เขา
0: ปฏิเสธกับทุกคนเลยนะคะไม่เห็นมีคนบอกว่าเอาหมายถึงผมเองช่วงเวลานั้นอะที่เขาพูดอะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลากันยาเนี่ยมันน่าจะเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครพูดงี้เลยค่ะ
1: คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเดชดิษฐ์ขาวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คราวนี้คนเขาก็ไปเอาช่วงเวลามาดูว่าไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เปิดให้มีการประมูลตาม TOR ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันไหนแล้วก็เซ็นให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันไหนอะไรเงี้ยนะไล่กันมาเนี่ยแล้วก็จะไล่ดูว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าระดับการเมืองเนี่ยใครกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคนกำกับดูแลคือตัวนายกเองนะถ้าดูตามช่วงเวลานะนายกเป็นคนกำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาพ้นจากช่วงนายกมันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีช่วยคุณเดชอิฐมากำกับดูแลแล้วพ้นจากคุณภูมิธรรมมาไอ้พ้นจากคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆก็ตอนนั้นจะเป็นคุณทรงศักดิ์หรือไม่แน่ใจตอนเป็นช่วงเข้ามาเป็นอนุทินหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยอนุทินสองนี่ก็จะเป็นคุณอะไรที่อยู่กระบี่ใช่ไหม
0: เรียงประสิทธิ์นั่นแหละ
1: เรียงประสิทธิ์นั่นคุณเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคนนี้เป็นคนกับดูแลเนี่ยเขาก็จะไล่ดูแล้วก็จะดูช่วงเวลาว่าใครเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงไอ้คลิปที่ระบุชื่อระบุว่ามีรัฐมนตรีช่วยเป็นต้นทางเนี่ยต้องส่งเงินขึ้นไปเนี่ยก็มีสองท่านที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคุณเดชอิฐเนี่ยอธิบายยาวเลยแต่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนที่ถูกระบุในคลิปแน่นอน
0: พี่ไพศาลคะเรียนถามหน่อยเถอะว่าถ้าเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือถ้าเราเป็นนักการเมืองก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยากจะทุจริตเราจะต้องทุจริตอะไรที่มันโฉ่งฉ่างที่มีคนร่วมเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนแบบนี้หรอคะเพราะไปรับเงินคนก็ 9,000 คนแล้วคูณกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายอีกอะ่ะ

0: ก็ตีซะคูณ10นะคะ 90,000 คูณ10อ่ะมันก็ 900,000 คนแล้วยังพวกที่ไอ้บริษัทนั้นแล้วเด็กที่ต้องมารู้มาเห็นอีกคนเป็นแสนๆคนที่ต้องรู้อ่ะไปทุจริตอย่างอื่นที่คนมันรู้น้อยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันจะดีกว่าไหมคะ
1: บอกใช
0: ่นี่ได้พูดจริงๆนะถ้าจะทุจริตเนี่ยเราทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่คนรับรู้เป็นแสนๆคนด้วยอะค่ะเพราะคนจ่ายเงิน 9,000 คนเนี่ยคน 9,000 คนไม่ได้มีเงิน 300,000 500,000 อยู่ที่บ้านนะคะ
1: ครับ
0: ไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนั้นแล้วจะต้องมีสายวิ่งแล้วเวลาคนเข้าไปกู้อ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขาบอกค่ะว่ากู้เอาไปจ่ายให้ใครอะไรยังไงอ่ะ
1: ก็มีนายหน้าเป็นชั้นๆกันไปตัดตอนกันเป็นชั้นๆไป
0: ใช่แล้วเขารู้แล้วเขาก็พูดชาวบ้านเนี่ยเวลาเดินอยู่ในสังคมที่แบบตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเวลาเขาไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเข้าอะไรต่อมีอะไรอ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับกันเลยนะคะก็พูดกันไปทั่วทั้งตำบลนี่ก็เลยสงสัยว่าถ้าเราจะทุจริตเนี่ยทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่มันเออกระเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยคนเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนนะคะ
1: ครับก็วันนี้สื่อก็ไปถามนายกเรื่องคลิปครับอะไรนายกบอกเอ๊ะรู้สึกใจแค่เป็นคลิปเก่านะแล้วก็เดี๋ยวนี้ AI อะไรนายกก็โยงไปว่าจะเป็น AI เป็นอะไรก็ต้องระวังอย่าเพิ่งไปปรับใจเชื่อแต่ว่าข่าวลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นข่าวใหญ่คึกโครมมันก็จะมีเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะออกมาปั่นอะไรกันต่างๆสุดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะข่าวก็จะออกมาอะไรกันเต็มไปหมดแต่คดีจริงๆอ่ะผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบไปมากยังเป็นไปอย่างถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องทำอย่างรัดกุมนี่ไม่ทราบนะแต่ว่าข่าวโซเชียลไกลๆหมดแล้วเปิดนี่อะไรกันคึกคักไปหมดนะฮะ
0: จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียลนะแต่เราอาจจะข้ามสื่อหน่อยเป็นทุกยุทธที่ก็ออกทาง Facebook มี TikTok TikTok เนี่ยถ้าเราจะมีจุดเด่นตรงไหนครับพี่วิสาเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะสุภาพนิดนึงแล้วก็จะเช็คสักหน่อยนึงไม่ใช่เช็คสักหน่อยก็ต้องเช็คคือไม่ได้เอามันแบบพาดหัวแล้วก็ปล่อยให้คนไปค้นเอาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็เชื่อถือพี่ไพศาลแล้วเขาก็อยากจะฟังอัญชลีพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีที่อื่นที่มันกว่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้โซเชียลสนุกสุดๆเลยพี่เอาเฉพาะที่พอมีเครดิตที่มีเครดิตเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจเอาเฉพาะเพจที่มีเครดิตมาหลายงานเช่นดาวแปดแฉกอย่างเงี้ย4ชั่วโมงที่แล้วพาดหัวบอกว่าละครเริ่มมันนายกอบจ.ลำพูนขู่ฟ้องศาลปกครองหากนายกสั่งให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการซึ่งล่าสุดชะลอแล้วนะล็อตที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่
1: ก็นายกบอกก็สื่อก็ไปพาดหัวข่าวกันไปไม่ได้นายกไม่ได้มีข้อสั่งการ
0: ไม่ได้พิจารณาคะไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดแต่หมายความว่าที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่1กรกฎาคมนี
1: ้เลื่อนไปก่อน
0: ชะลอแล้ว
1: แม้แต่ว่าข่าวออกมาที่แรกเนี่ยนายกบอกว่าสั่งการเลยให้ยกเลิกทั้งหมดให้ผลเป็นโมฆะอะไรทำนองนั้นไปเลย
0: ถ้าฟังอย่างนั้นมันก็จะคิดอย่างอื่นได้ยังไงคะเวลานายกพูดอ่ะต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี
1: ่
0: ยแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราฟังอยู่อ่ะเราคิดว่ามันจะยังไงคะมันก็คิดอย่างนั้นนะคะดิฉันก็คิดว่าถ้าเราฟังอยู่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่นายกก็มาชี้แจงในภายหลังบอกว่าก็ถ้าสอบเข้ามาบรรจุได้ด้วยผลคะแนนด้วยฝีมือก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่ที่ผลทางคดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทางคดีเขาก็ต้องไปดูไอ้ใบคะแนนที่ส่วนใบคะแนนสอบคุณมันสอบตกอยู่แล้วแล้วคุณได้บรรจุก็ชัดหลักฐานก็มัดว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามา
0: แต่ที่งงมากเลยนะที่คนหลายร้อยคนถูกชี้ว่าฝนไอ้หมวดของข้อสอบผิดและคะแนนเป็นศูนย์นะวิเวศาน
1: ก็เท่าที่ทราบเนี่ยแต่พักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาคุยกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ
0: ค่ะ
2: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา28 นาทีครับครับมาคุยกันต่อครับคุณดัน
0: เดี๋ยว18:30แล้วต้องเบรกอีกไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: อีก2 นาทีเนี่ยนะ
1: เมื่อกี้ที่คุณดันว่ายังไงนะเรื่องฝนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ค่ะมีคนส่วนหนึ่งอะค่ะหลักร้อยเลยนะคะเขาไปขอดูข้อสอบ
1: เพราะว่าคะแนนเขาออกมา
0: คะแนนเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันมีการเขียนเลขที่สอบแล้วก็มีการฝนก็ใช้คำว่าฝนซึ่งที่ฉันก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฝนรหัสข้อสอบเขาบอกว่าผิดการฝนรหัสข้อสอบผิดทำให้ตรวจข้อสอบไม่ได้เป็นศูนย์บางคนเขาบอกมันมีรอยแก้บางคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ทันสังเกตว่ามีรอยแก้หรือไม่มีคือเรื่องมันไปกันใหญ่ว่าพอมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเนี่ยมันก็มีความสงสัยตั้งแต่ว่าไปแก้คะแนนที่สอบตกให้เป็นสอบได้แล้วก็มีการแก้คะแนนที่ดูว่าถ้าจะสอบได้ให้เป็นสอบตกโดยการปรับตกให้เป็นข้อผิดปกติที่ตัวข้อสอบซะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมากจริงๆค่ะแล้วที่มากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับการบรรจุเข้าไปแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสอบได้เองไม่ได้ซื้อมาเนี่ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงยังไงฮะ
1: ก็เนี่ยผมเท่าที่ติดตามคดีก็คือว่าในขณะนี้ตำรวจเขาก็น่าจะไงก็ต้องมีหมายค้นมาเข้าไปที่ไอ้ตัวโรงพิมพ์ที่พระประแดงเขาเป็นโกดังนะ
0: สมุดเจดี
1: แล้วทางมหาวิทยาลัยเขาไปทำสัญญาให้เก็บข้อสอบทั้งหมดไว้นะฮะวันนี้เข้าใจว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเข้าใจว่าคงเอารถไปขนข้อสอบทั้งหมดมาละและอายัดข้อสอบคราวนี้ก็ต้องระดมคนเอาข้อสอบมาดูมาตรวจคะแนนซ้ำอีกทีซึ่งก็คงจะเป็นงานใหญ่มากคราวนี้ก็จะแยกได้แล้วตกลงไอ้คนที่สอบได้เนี่ยมันสอบได้จริงหรือว่าจ่ายเงินอันนี้ถ้าแยกได้จากนี้ไปนะก็จะต้องไปเอาคนที่จ่ายเงินนั้นเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเอามาสอบปากคำขยายผลอยู่ว่าตกลงคุณไปจ่ายเงินให้ใครมันจะมีกระบวนการซึ่งผมดูแล้วมันจะอีกมหาศาลยาวเหยียดมากในการทำคดีนะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไอ้บรรดาคนที่รับเงินเนี่ยมันคงไปเจรจากับไอ้คนที่จ่ายเงินกันเรียบร้อยหมดแล้วว่าจะหาทางหนีที่ไล่ยังไงจะเคลียร์ยังไงถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่บุกมาถึงคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงไอ้ต้องคืนเงินปิดปากกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งรับกันละ
0: มันมีด้วยเหรอคะ
1: เอ้าเราจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
0: แล้วเอาที่ไหนมาคืนนะคะ
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่ากูจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
0: ไม่ในแง่ความเป็นจริงอ่ะพี่ไพศาลคะถ้าคืนได้คืนไปแล้ว
1: คือ
0: ถูกไหมคะ
1: ถ้าไปถึงนะ ถ้าไปถึงตัวแล้วมีหลักฐานได้ดูจากคะแนนสอบที่มันมีสมมติว่าเข้าไปมันยังไม่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายอะไรนะหรือไปแก้ไขคะแนนนะเพราะที่เราเห็นที่บุกไปมันกำลังแก้กันอยู่นะแก้เนี่ยแก้ในแบบฟอร์มที่เป็นที่ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ไปทำให้มันเป็นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไปเบิกข้อสอบตัวจริงเอามาฝนแก้ใหม่นะลบดีสอแล้วแก้ใหม่ตามไปที่ออกมาใหม่นะ
0: ตอนนี้อยู่ในขั้นมันเป็นก๊อปปี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นก๊อปปี้
0: แล้วก็เข้าไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ซะ
1: ให้
0: มันได้คะแนนเยอะแล้วก็พอคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องหมดก็ค่อยไปเอาฉบับจริงมา
1: อันนี้จะเป็น
0: ขั้นตอ
1: น
0: ต่อไปแล้วมาแก้กันอีกรอบนึง
1: จะต้องไปแก้อีกรอบนึงจากของจริงเพื่อทำลายหลักฐาน
0: ค่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: เอางี้นะถ้าเป็นคดีแล้วไปถึงต้องหลักฐานนั้นได้มันจะได้หาต้นตอไม่เจอว่ามีการทุจริต
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับเอาละครับมา
0: ค
1: ุยต่อครับ
0: คือเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลบอกว่าอาจจะต้องมีการเอาเงินไปคืนเพื่อปิดปากคน
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้ผมกำลังจะพูดว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เร็วมันไม่สามารถจะเร็วได้เลยเพราะมันจะต้องเข้าไปเอาข้อสอบออกมาซึ่งวันนี้เห็นว่าเขาบุกไปที่โกดังเอาหมายสารไปยึดอายัดไอ้ตัวคะแนนไอ้ตัวใบคะแนนใบสอบของแต่ละคนอะ
0: 800,000
1: กว่าแผ่น8กี่คนเนี่ยมาเนี่ยนะเพราะมันมีอะไรนะมันมีข้อสอบกขคอะไรอยู่ใช่มั้ย
0: 800,000
1: เอามาแล้วก็เอามาดูต้องไล่ดูเป็นคนๆไปอีก
0: ค่ะ
1: มันกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลาเยอะเพื่อที่จะหาดูว่าตกลงสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเอาคนที่จ่ายเงินเข้าไปรับราชการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นใครบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเอามาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าคุณทุจริตคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายให้ใครเพื่อจะไปดำเนินคดีกับเป็นพูดง่ายๆว่าไล่ต้นน้ำขึ้นไปหาต้นน้ำแต่เมื่อเวลามันยาวอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าไอ้คนที่ทุจริตสอบกับคนที่รับเงินเนี่ยมันคงจะมีการเจรจาหาทางออกกันพอสมควรแล้วล่ะซึ่งผมกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมือถึงว่าจะไปเจอตัวคนที่จ่ายเงินนะแต่อาจจะสาวขึ้นไปไม่ถึงเพราะมันคงจะมีการตัดตอนอะไรกันไปแล้วเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไงในกว่าจะไปถึงตัวเขาได
0: ้ก็ดูข้อสอบก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำข้อสอบตกแล้วเข้าไปได้ยังไง
1: มันต้องมาตรวจแสดงเป็นคนๆไปด้วย
0: อ่ะใช่ใช่สมมติมันสุ่มได้พี่เพราะว่ามันต้อง 6,000 คนแล้วบางคนเพื่อนก็สกิลบอกไอ้เข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เจาะจงบางคนเลยก็ได้เอาจริงๆถ้ามีคนแบบไม่พอใจคือคนเก่งไม่เก่งอะเรารู้พี่ไพศาลคะบางคนคนอย่างเงี้ยเข้าไปได้ยังไงสอบแก่ง
1: เอาที่ว่า
0: เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าไอ้หมอเนี่ยจิ้มไปเลยไอ้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันสอบได้เองหรอกเส้นใหญ่แล้วก่อนเข้าไปเนี่ยก็เที่ยวโพธนาไปทั่วและพื้นที่นี้ใครก็รู้ว่าใครเป็นในหน้าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องหวานแหหมดก็ได้เขาจะมีตะแกรงร่อนของเขาอยู่แล้วว่าอบต.นี้เทศบาลนี้และคนนี้ชัวร์ๆ
1: ครับเอาเฉพาะคนที่ประกาศผลว่าได้แล้วก็ชุดแรกนี่เอาเฉพาะที่บรรจุไปแล้วก่อนมันก็รวมเป็นเสร็จยังไงก็ไม่เกิน 6,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตกทั้งหลายไม่ต้องมาคิดยังไม่ต้องดู
0: และตำรวจเนี่ยดีให้คิดว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขารู้ว่าที่ไหนตัวดีเขารู้ว่าที่ไหนชัวร์เขารู้ว่าตรงไหนสายแข็ง
1: ครับ
0: บางจุดเนี่ยมีการชี้เป้าว่าบางเทศบาลเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง30 คนโควต้าเยอะมากแล้วเขาย่อมรู้ว่า3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงสอเสือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายไหนแข็งที่สุดเขาจิ้มเขาเจาะได้เลยพี่ไพศาลดิฉันคิดว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ทีนี้จะตัดตอนก็ ็คงจะตัดได้แต่อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละ
1: คือ
0: ว่าจะเอาขนาดไหน
1: คือเนี่ยท่านไล่มาเนี่ยระดับแค่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่บุกไปเปิดสำนักงานทำอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเพียงยังระดับแบบ
0: ปฏิบัติการ
1: ปลายน้ำยังไม่ใช่ต้น
0: ระดับระดับปฏิบัติการ
1: สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเพราะว่า
0: เงินส่งไปไหนใช่ไหม
1: เราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยกระจายสอบมันก็ทุจริตนะรวมศูนย์สอบมันก็ทุจริตแสดงว่าไอ้กระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หายล้มหายตายจากไปไหนเลยมันยังอยู่ตลอดและขอให้ปรับตัวตามกติกาได้แล้วจบเรียบร้อยการทุจริตก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะขนาดว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคิดว่าจะหายไม่ได้หายนะก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ที่จับได้ก็เป็นข่าวคือโครมก็มาสารคามอะไรเนี่ยไอ้ที่จับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันไม่มีเพราะถ้าตามที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันก็มีกันเกือบจะทุกครั้งที่มีการสอบเพียงแต่ว่ามันจับไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแฉกันแต่พอจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าไอ้กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันคงจะมีช่องทางมีคือตัวละครเนี่ยผมคิดว่าในการทุจริตแต่ละรอบเนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวมากนะคุณนันเพราะว่าอย่างกรมสอบสวนอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็กรมนี้ยังไงมันก็อยู่ที่ไหนข้าราชการก็ย้ายไปตามระดับขั้นโครงสร้างของเขานี่แหละเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดสอบเขาจะเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในงานของเขาเขาจะอ้างว่าโอ้ยไม่เกี่ยวแล้วเขาเห็นผมให้อธิบดีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่มีอำนาจเลยมหาวิทยาลัยมศวนะเขารับผิดชอบไปหมดผมว่าพูดอย่างนี้มันก็โบยหนักไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละถือกุญแจก็ยังถือคนละชุดถูกไหมแต่มันต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันมันก็ทำไม่ได้ให้เฉพาะมศวอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่าทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครที่ถ้าไม่มีคนทุจริตมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทุจริตแล้วก็ทางฝั่งมศวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคนที่ทุจริตแน่นอนถ้าไม่มีคนทั้งสองฝั่งทุจริตไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดการสามารถที่จะไปแก้คะแนนแล้วก็เอาคนที่สอบตกเป็นสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ
0: เขามองตากันแบบปิ้งๆหลังจากที่ได้ TOR ก่อนหรือว่าเขาไปปิ้งกันก่อนแล้วจูงมือมาทำ TOR คะ
1: ผมเห็นมันมีการแฉกันมาตั้งแต่ตอนที่แข่งกันมศวเนี่ยแข่งกับทาง
0: มหาวิทยาลัย
1: ราชภัฏสุรินทร์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาแฉ
0: ถูกกว่าด้วยนะ
1: มันมีการล็อกสเปคกัน
0: ถูกกว่าด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ถึง100ล้านด้วย
1: ล็อกว่าจะต้องเอามศวนี่นะ
0: แล้วมศวมา130กว่าล้าน
1: แล้วก็อ้างว่าโอ้ยนั่นมันต่ำกว่าราคากลางมากผิดปกติอันนี้ราคาแบบใกล้ราคากลางเลย
0: นี่ก็ตลกมากเลยราคากลาง130กว่ามศวใกล้เคียงเอาอันนี้แหละไอ้ถูกกว่ามากไม่ถึง100หรือว่าเขาไปดูพวกรับเหมาจีนก็ไม่รู้พวกรับเหมาจีนเนี่ยจะตัดราคาแบบถูกมากๆแล้วทิ้งงานอาจจะเป็นไปได้นะถูกมากไปก็น่ากลัว
1: แต่เอาเป็นว่า
0: ถูกมากไปก็น่ากลัว
1: เขาก็อนุมัติแล้วคุณนฤชาเป็นคนเซ
0: ็
1: นอธิบดีนฤชาโคสาอะไรที่ตอนนี้เป็น
0: โคสาศิวิไล
1: นั่นแหละเป็นคนลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้มหาวิไลศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้ที่มาดำเนินการเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการนี่แหละนี่แต่ว่าถ้าฟังจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาอุทธรณ์นะเขาก็มีการแฉเรื่องนี้ว่ามีการล็อก TOR กันว่าจะให้ทางมศวอยู่แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมมันมีความเคลื่อนไหวเขาอยู่นะ
0: เอาความเห็นที่ฉันก็เชื่อโดยสมัครโดยบริสุทธิ์ใจว่าล็อกค่ะ โดยเหตุผลก็คือว่าประมูลในประเทศไทยอ่ะล็อกทั้งนั้น
1: คือนาทีนี้เนี่ยนะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

0: เพียงแต่ว่ามันถึงขั้นไหนของกรมท่านแล้วมันทะลุทะลวงขึ้นไปถึงฝ่ายการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมหวังว่าผลการตรวจสอบควรจะขยายผลให้มากที่สุดในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะยังไงท่านก็ไม่พ้นจากความผิดแน่นอนเอาแค่ว่าอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่เขาไปจับมาได้เนี่ยมันมีไฟล์ข้อไอ้ไฟล์ไอ้ใบคำตอบ
1: ก็ปี้มา
0: ก็ปี้มาเนี่ยไฟล์มาเนี่ย
1: เขาออกมาได้ยังไง
0: ถึงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยแต่ไฟล์นี้มันก็ไม่ควรจะออกมาได้แล้วแถมได้โปรแกรมไอ้คำตอบที่แท้จริงมาด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปิดลับนะไอ้ตัวว่าคำตอบเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นคนออกข้อสอบแล้วคำตอบเนี่ยอยู่ที่เขานะคำตอบนี่ต้องปิดลับอย่างยิ่งยวดนะแต่ปรากฏว่าให้สำนักงานนี้ได้มาแล้วมันไปเขียนโปรแกรมยังไงไม่รู้เอามาท่าปั๊บมันเป็นแก้ผิดเป็นถูกให้หมดเลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงจะปริ้นออกมาแล้วก็ให้เอาไปแก้กับตัวจริงต่อไปก็จะมีขั้นตอนของคนที่มีอำนาจที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงไอ้ใบตัวจริงแล้วไปแก้ใบตัวจริงคงจะเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะที่มันมีอำนาจที่สูงกว่า
1: ตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาร้องเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเขาร้องไปถึงกรมบัญชีกลางเลยนะแล้วกรมบัญชีกลางเป็นคนอนุมัติพิจารณาข้ออุทธรณ
0: ์ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นคนทำสัญญาย
1: กข้ออุทธรณ์ของราชภัฏสุรินทร์ค่ะตอนที่ราชภัฏสุรินทร์ร้อง TOR ที่มสวได้ไปเนี่ยก็คือบอกว่าของเขาจะถูกกว่าแค่90กว่าล้านแต่ว่าทางมสวเนี่ย130กว่าแต่กลับได้ชมรมสตรองต้านทุจริตเนี่ยได้ตั้งคำถามถึงขบวนการจัดทำ TOR ว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไอทีระดับสากลนะฮะแล้วก็การร้องของราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าฟังไม่ขึ้นก็ทำให้ทางปกครองท้องถิ่นทำสัญญาให้มสวเข้ามาก็เด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของสุรินทร์หรือเปล่าราชภัฏสุรินทร์ที่เข้ามาไม่ได้เพราะถ้าเข้ามาได้คุณจะต้องมาอยู่ในวังวนนี้หรือเปล่า
0: เป็นไม่ได้
1: เพราะว่าถ้าเข้ามาในวังวนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมาร่วมทุจริตกับเขาแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นคนๆได้ถูกไหมฮะพี่ไพศาลเขาไม่ได้ซื้อทั้งมหาวิทยาลัยเขาซื้อเป็นคนๆก็ดีแล้วไม่ต้องเสียชื่อเสียเสียงนะฮะเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันปนปี้เนี่ยไม่คุ้มหรอกค่ะดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเขาก็ติดต่อซื้อคนของคุณ
0: หรือไม่อีกทีครับผมก็คิดว่าเขาอาจจะเคลียร์คุณที่คุณได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเคลียร์ในบางอย่างของคุณแหละที่ไม่ได้ก็เพราะโอเคมันคงเคลียร์กันไม่ลง
1: หมายความว่าถ้าจะร่วมประมูลนะเขาต้องคุยกันแล้วล่ะ
0: มันอย่างเงี้ยมันชัดอยู่แล้วยิ่งสองลายอย่างเงี้ยมัน
1: ไม่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีเอกชนอีกเจ้าหนึ่งมาสาม
0: ค่ะแต่เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสาขาการศึกษาม
1: าสามค่ะแต่เวลาเขาประมูลถ้าพวกนี้เขาก็แต่ก็แปลกมาหลายอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งนะคะหรือเขาก็ขี้เกียจยุ่งเงินก็ไม่รู้
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรต่างเพราะว่ารู้สึกเขาจะมีการขุดคุยมาว่าเจ้าของ TOR เนี่ยคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการออก TOR เนี่ยก็คือปัจจุบันถ้าตำแหน่งจริงเนี่ยคือรองผู้ว่าโคราชใช่ไหม
1: คนใกล้ชิดคุณอนุทินเนี่ยมาช่วยคุณอนุทินอยู่ที่ทำเนียบท
0: ุ
1: กว
0: ันใช่ใช่แล้วก็คุณอนุทินดึงตัวมาช่วยที่ทำเนียบคนเนี้ยก็มีการแฉกันว่าเป็นคนร่าง TOR เป็นคนยกร่าง TOR ในการเปิดประมูลรอบนี้เจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับโดยเขาบอกว่าเนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้ามีการทุจริตอะไรต่างแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยวเนี้ยถ้าทำตามที่ใน TOR ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถสืบค้นได้ทันทีเลยว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็รอดูติดตามกันนะ
1: คุณน้อยยุทธยาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วซื้อกันในทุกระบบของสังคมเลยล่ะทุกวงการเอาเป็นว่าวงการพระก็ซื้อ
0: สอบเข้าเนี่ยต่างเนี่ยเห็นว่ามีเกิดทุกวงการใช
1: ่ก็โรงเรียนชื่อดังอ่ะอดีตผอ.ยังโดนเลยค่ะ400,000 และ500,000ก็จ่ายให้ลูกเข้าเรียนอ่ะ ใช่ไหมคะนั่นก็โดนเข้าเรียนมัธยมก็โดนสวก็ถูกกล่าวหานักการเมืองก็ถูกกล่าวหาสสก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงพอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถูกหาว่าซื้อตำแหน่งที่จะได้ขึ้นเจ้าที่ตำรวจก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อตำแหน่งจะได้ไปเป็นผู้กับอะไรต่อมีอะไร
0: ที่เขาเรียกตั๋วไปตีตั๋วอะไรกันเนี่ย
1: ถามว่าตรงไหนของสังคมไทยบ้างที่ดูดีเอางี้ดีกว่าช่วยบอกหน่อยวงการการศึกษาวงการข้าราชการวงการการเมืองถ้าจะว่าขายช่วงขายชาติอะไรดิฉันคิดว่ามันคือลูกคนจนมันก็จ่าย 300,000 500,000 เป็นข้าราชการน่ะเอาจริงแต่ถ้าลูกคนรวยก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงก็อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นน่ะพูดกันจริงๆนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เป็นรัฐมนตรีกันยังได้เลย
0: ว่ามันก็จะเข้ามาเป็นส.ส.ก็ต้องซื้อมาจะไม่ต่างอะไรก
1: ันถูกไหมฮะอายุถึงก็อายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกัน
0: เอาเงินไปแลกมาไม่มีใครไอ้คนวิจารณ์ก็ผมก็ฟังดูนะผมก
1: ็ดิฉันว่ามันเหมือนเนี่ยทั้งนั้นแหละเพียงแต่มันกลุ่มไหนระดับไหนของสังคมลูกชาวบ้านก็ไปกู้เงินมาจ่ายเพื่อจะเป็นราชการพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายหน่อยมีสวัสดิการไอ้ลูกคนรวยก็รอเรียนจบอายุถึงก็เป็นส.ส.พออายุถึงระดับนึงก็เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยเรียนว่า
0: ครับ
1: มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
2: ผอ.โรงเรียนดังเวลาเกษียณเนี่ยควรจะตรวจสอบทรัพย์สินกันทุกคนด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เข้าอนุบาลน่ะก็จับฉลากกันอย่างอยู่ลพบุรีค่ะจะลูกในทหารลูกในสิบเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็จับฉลากกันหมดอะค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งที่เอาเข้าพกเข้าห่อก็มีแล้วก
2: ็ก็โดนร้องเรียนเยอะแยะ
1: ให้บริจาคเพื่อเข้า
2: สมาคม
1: สมาคมมูล
2: สมาคมผู้ปกครองกับสมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่เพราะว่าเป็น
2: ช่องทาง
1: ไม่เป็นช่องทางอันหนึ่งแล้วสมาคมเหล่านี้เขาก็จะมาประสานกับทางผู้บริหารของโรงเรียนอีกทีหนึ่ง
2: คือโรงเรียนที่ดีๆก็มีนะคะพี่เมษานคะคือต้องยอมรับว่าลำพังงบประมาณเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้หรอกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยเงินจากสมาคมผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่
2: โดยการจัดงานกอล์ฟจัดงานวิ่งจัดงานประจำปีจัดคอนเสิร์ตจัดโบว์ลิ่งจัดปีนึงประมาณ10งาน
1: เ
2: พื่อหาเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็แต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางคนมันเอาเข้าไม่หมดบางคนเอาเข้าไม่หมด
1: มันมีนั่นเองวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอยู
2: ่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาคมทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนดำรงความมีคุณภาพอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยเงินจากสมาคมเหล่านี้ค่ะ
1: คร
2: ับ แต่คนไม่ดีต่างหากล่ะที่ไปเอาเงินตรงนั้นและอันนี้เรียนพูดความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าพวกเราไม่รู้กันเองมีคดีฟ้องร้องเยอะมาก

0: กับพวกทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่ารายบุคคลเลยค่ะพี่ไพศาลไปอ้างอาจารย์ใหญ่รับไปอ้างคนนั้นคนนี้รับมีคดีทุกปีค่ะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จุดละนิดนึงเวลานะครับช่วงนี้เราดูข่าวอื่นๆกันสักนิดนึงทางประธานกสทชซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่26เนี่ยเห็นว่าทางกรรมการสรรหาเขาจะชี้ขาดนะว่าตกลงท่านขาดคุณสมบัติไหม
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: นายแพทย์สรณะเนี่ย
0: บางคนบอก
1: สรณะบุญใบชัยพฤกษ
0: ์แกยังออกตรวจตั้ง3โรงพยาบาลนะคะ
1: ก็คุณหมอสรณะนี่เขาก็แก้พยายามแก้ปัญหาด้วยการที
0: ่
1: ร
0: ้
1: องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจที่จะมาชี้คุณสมบัติเขาได้นะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งนายแพทย์สรณะย้ำการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะพรุ่งนี
0: ้
1: 26 มิถุนายนว่าเขาจะชี้เรื่องคุณสมบัติของหมอสรณะว่าอย่างไร
0: นะแล้วเขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วค่ะพี่เอกสารแล้วมันจะมีผลอะไรคะ
1: ก็เหลือช่วงที่ยังเหลือที่จะต้องรับตำแหน่งอยู่ก็อาจจะไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ้าเขาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะก็ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นมาก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ
0: ถามว่าจะชี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่อะไรประเด็นหลักอยู่ที่การลาออกจากวิชาชีพแพทย์ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายคนที่จะมารับตำแหน่งกสทช.จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือวิชาชีพเดิมประธานกสทช.ซึ่งเป็นหมออยู่เนี่ยจึงต้องนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าลาออกจากวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ตามกรอบเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถยืนยันได้จะถือว่าเข้าข่ายสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและจะต้องดำเนินการสรรหากสทช.คนใหม่ทีนี้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไปหาหลักฐานว่าในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เป็นประธานกสทช.มาหลายปีมากเนี่ยยังออกตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนู้นนี้นั้นตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าเฉพาะโรงพยาบาลรัฐก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนด้วยสัก2โรงพยาบาลที่เขากล่าวหานะคะคนกล่าวหาเขาก็มีหลักฐานนะฮะทีนี้ก็ดูว่าจะตัดสินกันยังไงค่ะ
1: ครับรอดูพรุ่งนี้
0: แล้วถ้าเขาจะย้อนหลังไหมถ้าย้อนหลังก็ต้องคืนเงินเดือนไหมฮะ
1: ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม
0: ่
1: นะฮะ
0: ถ้าหากว่าให้ย้อนหลังคืนเงินเดือนและยังเบี้ยประชุมและยังค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและยังค่ารถประจำตำแหน่งอะไรอยู่คะ
1: จะเรียกคืนได้ไหมใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องปปช.ต่อหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเพราะว่าท่านก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมกสทช.
0: ค่ะ
1: ใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ทำผิดจะไปปวช.เหมือนกับข้าราชการการเมืองไหมข้าราชการทั่วไปไหมหรือว่าจะต้องไปนู่นเลยส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีเรื่องนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการไต่สวนคำร้องตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนัดลงมติ9 กรกฎาคมนี้นะก็ไม่ทราบว่าท่านใหม่จะทันไหมโปรดเก้าทันที่จะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่านะ9 กรกฎาคม
0: เดี๋ยวนะคะเงินกู้400,000 ล้านกู้มาแล้วหรือยังอะคะพี่ไพศาลคะ
1: ที่ออกพรก.
0: ใช่แต่ว่าตัวเงินนะคะ
1: ตัวเงินก็กู้ตามที่ต้องใช้ไปเป็นระยะไป
0: อย่างตอนเนี้ยที่แจกให้เราใช้เนี่ย
1: เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้
0: 2,000,000
1: ไม่ล้าน700,000อะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ที่แจกพวกเราเนี่ย
1: ที่ใช้ไทยช่วยไทย60-40แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700เป็น 1,000 เนี่ยรวมแล้วก็ไม่ถึง 200,000 ดีก็จะทยอยกู้ไปในวงเงินเท่านั้นส่วน 200,000 หลังเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของโครงการ
0: ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
1: เปลี่ยนจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดอะไรอันนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันยื่นไปเรียบร้อยแล้วศาลรับแล้วแล้วก็จะชี้วันที่9ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะ
0: จริงๆข่าวออกมาทุกวันนะคะว่าจะทำนู่นบ้างจะทำนี่บ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนจะสนับสนุนเรื่องของรถ EV แล้วล่ะค่ะก่อนหน้านั้นก็วิธีสนับสนุนอย่างหนึ่งก็คือจะซื้อคืน
1: รถใหม่ไม่เอาแล้ว
0: จะซื้อคืนเพราะว่าถ้าเอารถเก่ามาตีราคาก่อมั่วเดี๋ยวก็ทุจริตตีราคาแพงๆกันอีกเอาเศษรถที่ไหนมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ซื้อไปเลย 300,000-400,000 ใช่ไหมพี่ภิสาร
1: ครับ
0: แล้วจะซื้อแล้วเอาไปไหนรถ 20,000 คันคุณไม่ซื้อคุณจะไปจอดที่ไหนถามจริงมันมีปัญหามากทีนี้ก็จะอุดหนุนกันแบบไหนอย่างไร
1: ก็ดูรูปแบบก็จะอุดหนุนให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยนะจะรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแล้วก็จะอุดหนุนผ่านกลไกอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าจะอุดหนุนผ่านทาง finance แล้วผมอยากจะซื้อเงินสดอย่างเงี้ยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่อยากกู
0: ้ธรรมดาค่ะคนรวยต้องคนรวยคนเสียภาษีมากไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว
1: โอเคก็ต้องหารูปแบบที่ดูว่าโอเคจะได้เอื้อประโยชน์อะไรยังไงกับใครยังไงกลุ่มไหนบ้าง
0: คุณสิริบอกว่าต่อไปการสอบหมอจะมีการทุจริตไหมคนเก่งไม่ได้เป็นหมอคนให้เงินได้เป็นหมอต่อไปคนไข้จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ว่าทุจริตการสอบหมอหรอกค่ะแต่การสอบแต่ว่าหมอต่อไปนี้จะมีหมอเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะในประเทศไทยค่ะนอกจากที่เรารู้จักกันคุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมอจากสถาบันราชภัฏจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
1: จะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะ
0: มีราชภัฏหลายวันนั้นที่เราอ่านราชภัฏเพชรบุรีถูกไหมฮะ
1: เพชรบุรี
0: จะมีแพทย์และ
1: จังหวัดเพชรบุรี
0: ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยจะมีแพทย์และ
1: ครับ
0: ก็ไม่กล้าไปว่าเขาคุณภาพไม่คุณภาพแต่จะพบว่ามีมากขึ้นค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะ
1: โอ้นี่นายกยังมีเวลาไปประชุมสภานะ มีรายงานข่าวนายกอนุทินโผล่ประชุมสภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบบรรดาส.ส.ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสายถ่ายรูปกันคึกครื้นเลยเห็นส่วนใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะภูมิใจไทยนะ
0: เหตุมีภาพนายกไปเต้นอะไรอ่ะพี่ไพศาลอันนั้น AI หรือภาพจริงอะคะ
1: เต้นที่ไหน
0: เต้นงาน O-TOP อะค่ะภาพจริงหรือเปล่าคะ
1: ให้งาน O-TOP นายกไปเป็นประธานเปิดแต่ว่าไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ทราบอย่างเงี้ย
0: นายกอนุทินเดินโอท็อปเป็นวันที่4แจมเวทีมินิคอนเสิร์ตร้องเต้นสุดมันจริงด้วยค่ะพี่ไพศาลข่าวเมื่ ไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานวันที่23ใช่ไหมคะคุณอนุทินไปกับภรรยาไม่ได้ไปข้างกันคือคุณกวางนะไปเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลางปีหรือว่า O-TOP Mid Year 2026ที่ Challenger 2 Impact เมืองทองค่ะเป็นการไปเยี่ยมชมงานเป็นวันที่4ครับพี่ไพศาลถ้าพี่ไพศาลบอกว่านายกว่างไปประชุมอุตสาห
1: กรรมก็เป็นงานของมหาไทยก็นี่แหละครับ
0: คือนายกว่างมาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็ขนาดไปงานโอท็อปนี้ไปได้ตั้ง4วันนะทำไมจะมาทำเนียบไม่ได้คะ
1: ก็วันนี้ที่มีหมายงานชัดเจนก็คือเรียกทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำรวจปปป.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องในคดีซื้อตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคร
0: ับ ก็ที่แถลงแล้วก็จนเป็นเรื่องคนบอกว่าจะลบแล้วก็ต้องออกมายืนพูดใหม่เนี่ยค่ะ
1: ที่บอกขายชงขายชาติใช่ไหม
0: เดือนว่านะเอาพูดเดือนเรื่องว่ามันก็ไม่ถูกอ่ะแหละแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอ่ะเรามีการทุจริตกล่าวหากันในเรื่องของการซื้อตำแหน่งอ่ะในทุกวงการจริงๆค่ะถ้าจะว่าขายชาติแต่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรอกถูกไหมฮะตรงไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีข้อกล่าวหา
1: ครับ
0: เรามีตั๋วช้างเรามีอะไรสารพัดกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้ที่มือเป็นตลาดคนจนหลักแสน
1: ทฤษฎีผลไม้พิษ
0: อันนี้ตลาดคนจนหลักแสนถ้าตลาดระดับสูงอ่ะหลักไม่รู้กี่ล้าน
1: ครับ
0: 10ล้านค่ะก็เมื่อวานนี้ที่นายกไปเนี่ยนำกำลังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักร้องระดับตำนานพี่ไพศาลต้องรู้จักคุณจี๊ดสุนทรแน่เลยช่อง9อ่ะคุณสุนทรสุจริตชันนะคะ
1: Royal Sprite
0: ตอนที่เขาอ่านข่าวที่ช่อง9อ่ะค่ะคุณจี๊ดเนี่ยพี่ไพศาลมันหยุด M-Con
1: ไม่
0: ทันกันใช่ไหมคะ
1: เคยอ่านเหรอผมไม่รู
0: ้อ่านข่าวช่อง9ค่ะ
1: ตอนเขาก่อนเป็นนักร้อง
0: ตอนเป็นนักร้องแล้วค่ะ
1: เขาเป็นนักร้องแล้วมาอ่านข่าวด้วย
0: อ่านข่าว okay. เป็นคนอ่านข่าวช่องเก้าคนหนึ่งค่ะพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วคุณอนุทินก็สนุกมากพอเห็นกลุ่มนี้นั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละ
1: รุ่นใกล้กัน
0: ก็ไม่ใกล้นะอย่างคุณปุ๊อัญชลีรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะคะ
1: อ
0: ายุเท่ากันเลยค่ะ
1: ประมาณนั้น
0: เท่ากันเลยก็เนี่ยปรากฏว่าขึ้นเวทีไปร้องเพลงเพียงกระซิบของโมดิเอโนเซนอุ้ยเต้นด้วยสนุกสนานมากเดี๋ยวเคยไปคอนเสิร์ตครั้งแรกๆของ The Palace เลยสนุกพี่ไพศาลมีแต่คนรุ่นเนี้ยไปคือตอนเนี้ยเขาจัดกันบ่อยไงมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ตอนที่จัดครั้งแรกเลยที่ไบเทคอะสนุกมากแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตะโกนว่าอ้าวถ้าเป็นลมตรงนี้นะมียาดมมาเผื่อนะแล้วก็เฮ้กันตรงนี้นะยาดมมีตรงนี้นะเอามาเผื่อแล้ว
1: นักร้องมีใครบ้างนะ
0: จะได้ค่ะกลุ่มเดียวทั้งหมดเลย
1: เราจะไปเนี่ยนะ
0: โอ้แล้วตอนนั้นมีวงนั้นด้วยค่ะวงอะไรนะไม่พี่อู๋ไม่ได้พี่อู๋เสียชีวิตไปแล้วอัฐพลนะคะอัฐพลประเสริฐยิ่งใช่ไหมคะอัฐพล
1: นั่งร้องวงอะไร
0: ทำไมอยู่ๆก็จำไม่ได้แม็กอินทอชแม็กอินทอช
1: โอเค
0: โอ้ตอนนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะแรกๆแล้วก็มีคุณดำมาจากออสเตรเลียโอป้าป้าโอมาม่าเนี่ยเพลงนั้นน่ะโอ้เขาก็น่ารักมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละตอนคอนเสิร์ตแรกของเขาเขาจะฟูลทีมมากกว่านี้เน้นไปค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ทันได้ใช้ยาดมค่ะรู้กำลังตัวเองก็พอดีพอดี
1: ไอ้รุ่นนี้ก็คือรุ่นพี่แจ้พวกอะไรไหมหรือพี่แจ้นี่น้องลงมาอีกนิดนึง
0: รุ่นนี้แหละค่ะ
1: รุ่นนี้หมดนะ
0: รุ่นนี้ค่ะ
1: พี่แจ้
0: และที่รู้ว่าคุณปูอัญชลีกับพลเอกประยุทธ์รุ่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณอัญชลีเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดว่าตอนเขาอายุ30มาเขาคิดว่าเขาเจ๋งมากแล้วนะเขาดังมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นเขามาดังเขาตอนอายุ60เท่านี้ต้องยอมเลยเพราะคนที่รุ่นเดียวเขามาดังตอนอายุ60เนี่ยก็มีเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเจ๋งแล้วเขาดังตอนอายุ30ค่ะ
1: ผมสนิทกับคุณพ่อเขานะ
0: คุณเทใช่ไหมคะ
1: คุณเท
0: ค่ะ
1: พี่เทจงคดีกิจอดีตบรรณาธิการแบงก์ออฟโพส
0: เห็นคุณปุ๊แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะว่าคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะยังสามารถเต้นได้อย่างสนุกสนานในวัยนี้นะคะ
1: เพราะไปทำงานให้กับศาสนาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปนับถือศาสนาคริสต
1: ์ก็เป็นคริสเตียนนะ
0: ค่ะ
1: แต่จำไม่ได้ว่าโบสถ์เขาเป็นโบสถ์อะไรยังไงแต่เราก็เป็นคริสเตียนกลุ่มนึงอ่ะครับ
0: ถึงแม้ที่ฉันจะบอกว่าประเทศไทยเราจับตรงไหนก็มีการทุจริตในหลายระดับนะคะระดับ10ล้านระดับแบบซีมากไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็เข้าใจค่ะว่าการทุจริตการสอบในระดับอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดและประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดอาหารพี่ไพศาลเวลาที่เราพูดถึงตัวช้างพวกตำรวจเขาวิ่งกันเวลาเราพูดถึงพวกนักการเมืองซื้อเสียงพวกลูกทงลูกเทพอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะชินก็ประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองอาจจะไม่ได้รู้สึกได้เสียโดยตรงเพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวิ่งตัวช้างกับเขาแต่ไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันต้อง 6-7,000 ตำแหน่งเรื่องเข้าใจว่าสะเทือนใจคนเพราะว่ามันใกล้ตัวมากดูจากความเห็นที่เข้ามานะคะคุณเกษมสารบอกผมรับราชการอยู่ท้องถิ่นมาเกือบ40ปีราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์มานานแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบมาบอกว่าด้วยความเคารพถ้าหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีส่วนทำทุจริตเองทำให้ผมสงสัยในการตรวจวัดมาตรฐานของสถาบันการศึกษาไปดูสิคะเวลาเขาทะเลาะกันเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งกี่มหาวิทยาลัยเน่าเฟะขนาดไหนตอนที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยเคลียร์กันไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มสทเนี่ยจบหรือยังนะมหากาพย์ฝังรากกันมานานเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีคนรอเยอะชาวบ้านจะเข้าทำงานในอบต.บางแห่งต้องรู้จักนายกอบต.แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยนะคะรู้จักสนิทกันไม่เพียงพอถูกต้องค่ะแล้วก็คุณสิริบอกว่าตอบอตอสอบหมอว่าไปแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพียงกับทุจริตหรอกแต่ว่าเด้งก็หวั่นวิตกในเรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เรียนตามตรงค่ะบ้านผมที่ต่างจังหวัดจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าถูกต้องทั่วโลกมีการทุจริตหมดแหละในหน่วยราชการเขาก็ลงโทษจริงแต่ของเราคอยช่วยกันให้พ้นผิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเรียนและสอบเข้าราชการมีมาหลายสิบปีจำได้มีเพื่อนเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วสอบไอ้นั่นใช่สมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนเข้าไปสอบให้นะคะจริงนะคะคุณทวีพรว่าคุณอู๋คุณต้นในอินทอร์ถูกต้องไปบนให้สอบราชการเนี่ยจะเข้าข่ายทุจริตไหมอันนี้เรียกว่าติดสินบนอยู่แล้วนะคะแต่ติดสินบนแบบนี้คือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปแก้บนถูกไหมคะแต่พวกนั้นอ่ะไม่ได้และไม่คืนเงินนะคะ
1: ที่ว่ายิงถล่มบ้านกันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเอาลูกปืนไปแทน
1: ครับ
0: ค่ะไอ้เรื่องที่ว่าเวลาซื้อวิ่งเอาเงินไปจ่ายวิ่งเต้นเข้านู่นเข้านี่เนี่ย มีมานานแล้วใครๆก็รู้กันใช่ที่เดนบอกไปไงว่าแล้วคนจ่ายเขาไม่เคยปิดด้วยเวลาเขาไปซื้อเขาไปจ่ายเขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นักสืบไซเบอร์ในโลกออนไลน์เขาก็เริ่มสืบค้นกันนะคือเขาไปส่องดูไอ้ตรงที่ตำรวจจับเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วมันมีใบอะไรที่เขายกมาตัวอย่างที่มีการแก้ข้อสอบนะเสร็จแล้วเขาก็ได้เลขประจำตัวสอบมาเขาก็เอาไปดูเลยตรวจสอบดูว่า
0: เป็นใคร
1: ผู้สอบคนนี้เป็นใครอะไรจนกระทั่งพบนะโลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขอย่างสถานที่ที่บุกไปทลายที่บางใหญ่เนี่ยผู้เข้าสอบรายดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ลงวันที่8เมษายน2569ภาคใต้เขต1และได้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเมื่อสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่ศูนย์สอบในภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือพิษณุโลกกลางที่นครปฐมและอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งหมายถึงฝนคำตอบเดียวติดกัน6ข้อแต่ปรากฏว่าคะแนนสอบสูงเป็นอันดับ1นะฮะนางรัชนกศิริเพชรซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางอบต.บอกว่าที่ผ่านมาในทางอบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ตามปกติเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต้องมีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นใครว่าเป็นใครและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางกรมส่งใครมาก็ได้และพร้อมให้ความร่วมมือหากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตามวินัยคือเสนอให้ไล่ออกขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวนี่นะ151คนอ
0: ะไรนะคะ
1: 151คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียว
0: ที่บรรจุได้เหรอคะ
1: ครับจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คือมันจะมีอบต. อบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว151คนครับก็ต้องไปดูว่ามีใครสอบเข้ามาได้เองกี่คน
0: แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะว่าทุกจังหวัดมันก็มีโควต้าไปลงทั้งนั้นนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ามันมีสายที่ติดต่อจ่ายเงินหรือยังไงในพื้นที่บางจังหวัด
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อย่างที่มีเกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีในหน้าประจำจังหวัด
0: สายภาคใต้
1: สายภาคใต้ไม่มีในหน้าแต่จังหวัดแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็จะต้องส่งขึ้นแบบเป็นทอดๆขึ้นแบบ
0: ได้มา 300,000 โควต้ารับมา 300,000 แล้วแต่ไปบวกเอา
1: ก็เห็นตามคลิปเขาว่าอย่างนั้นบวกได้มากก็ได้เข้าตู้เข้ากระเป๋าตัวเองได้มาก
0: เดนก็ดูไอ้น้องที่อยู่ที่ไหนนะคะคลองข้าวเม่าเนี่ยประเด็นของเขาคือเขาได้ร้อยเต็มมาพี่วิสารเกือบร้อยอะคะแนน
1: สอบใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเฟสหนีแล้วเหรอคะบางสื่อเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
1: แล้วก็ไปอยู่ในไอ้ที่ก็กำลังแก้คะแนนให้อยู
0: ่โอ้ตาย
1: ถ้าได้เองก็ไม่ต้องไปแก้นะอันนี้แสดงว่าคงจะต้องทำให้คะแนนถึงตามที่เขามีการประกาศผลคะแนนและให้สอบติดนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยคุณอนุชินจะยกเลิกไหมสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
1: ก็ต้องอยู่ผลทางคดีผมดูนะมันอยู่อย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าณขณะนี้มันเอกสารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารสำเนา มันต้องเข้าไปถึงตัวต้นขั้วให้ได้ตัวใบสอบจริงๆแล้วเอาตรงนั้นมาดูมาตรวจเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะยังไม่มีการไปแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วก็ยากละแต่ถ้ายังไม่แก้ไขเนี่ยมันรู้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนเขาได้เท่าไหร่ถ้าได้ด้วยตัวเองสอบสูงคะแนนเขาสูงจริงแล้วเขาควรจะรับการบรรจุไอ้ผมก็ว่านี่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ว่าถ้าคะแนนมันต่ำแต่สอบได้

0: เสียบก็ไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบครับ
1: โหพี่ไพศาลคะเพอแป๊บเดียวเรียนเห็นเพจอีจันเขาบอกว่ายางพาราขาดตลาดราคาดีขึ้นไป200เรียนก็เลยมาดูขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ถึง200นะเอาไปว่าการยางแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่23เอ๊ะวันนี้24ใช่ไหมคะเมื่อวันที่23มิถุนายนยางแผ่นรมควันชั้น3 95บาทแล้วถ้ายางแผ่นดิบเนี่ยประมาณ90บาทค่ะพี่ไพศาล
0: ผมว่าจีนน่าจะซื้ออุตลุดแล้วน่าจะสต็อกเขาน่าจะลดลงวัวภาพแล้วรีบกว้านซื้อโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้น
1: เพราะราคายางขึ้นจริงๆ
0: เพราะว่าซัพพลายส่วนใหญ่มาจากนี่แหละของจีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดของโลกอย่างธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่ครับคุณดันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะในวันนี้เราจะคุย
0: ใช่ยัง
1: เอายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการพูดเรื่องยางใช่ไหมคะว่าราคาขึ้นโอ้ราคาใช้ได้เลยเกือบร้อยแล้วนะคะราคาที่ใช้ได้อีกอย่างนึงตอนนี้คือที่ดินประเทศไทยค่ะในศาลมีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าม
0: ีความต้องการของกลุ่มไหนยังไง
1: กลุ่มนักลงทุนจีนรายใหญ่ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จำนวนมากดีใจใช่ไหมคะเขาเข้ามาซื้อที่ดินใน EEC แต่เขาไม่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ที่น่ากลัวเขาซื้อที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมค่ะพี่ไพศาลเพราะเวลาที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎระเบียบกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมควบคุมแต่เวลาเขาไป stand alone เนี่ยมันหย่อนยานมันวิ่งเต้นได
0: ้
1: ไอ้พวกโรงเหล็กดังๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะพี่เพชร
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ในนิคมเนี่ยกฎหมายจะเข้มงวดจะเอากากเกิดอะไรเข้าไปทำเล็กๆ
0: ไม่แล้วผมว่าราคามันจะถูกแพงต่างกันด้วยนะ
1: เพราะมันพัฒนาแล้วไงฮะ
0: อันนั้นก็มีระบบสาธารณูปโภคก็มีอะไรต่าง
1: ๆแต่ที่สำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้กว้านซื้อและนิยมไปซื้อใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันก็เวลานิคมอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยสายไฟเขาจะใช้เสาใหญ่เฟสใหญ่น้ำเนิ่มอะไรมันน่าจะพร้อมแล้วก็เข้าไปแนบๆใกล้ๆการกว้านซื้อที่ดินของทุนจีนมุ่งเน้นไปที่ชลบุรีระยองระยองเช่นที่ปลวกแดงชลบุรีเช่นที่บ่อวินและศรีราชาอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วนะคะที่บ่อวินเนี่ยค่ะขึ้นมาจากจีนหมดเลยวันนั้นที่ไปทลายจะเรียกว่าค้าประเวณีอะค่ะก็ที่บ่อวินนะคะพี่ไพศาลส่งผลให้ราคาที่ดิน
0: กลายเป็นเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยนะ
1: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นี้นะคะราคาพุ่งขึ้น 20-30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะความต้องการใช้ที่ดินใน EEC ก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากอัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลงเหลือเพียง 6% โดยราคาที่ดินในชลบุรีเฉลี่ยสูง 9.5 ล้านต่อไร่ฉะเชิงเทรา 7.7 ล้านและระยอง 7.5 ล้านค่ะ

0: นักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาคการผลิตก็จะขายกันหมดนะฮะ
1: อ
0: ืมที่พวกน้องๆแฟนรายการเราค่ะที่เป็นพวกบริษัทกฎหมายทำสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็งานเขาเยอะนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นงานขายที่หมดเลยค่ะพี่ประสานและช่วงหลังพัฒนาแบบไหนรู้ไหมคะ
1: แบบ
0: เป็นจีนขายให้จีนเองค่ะ
1: มาเก็งกำไรเองใช่ไหม
0: ไม่ได้พูดว่าจีนเทานะคะจีนขายให้จีนเองแล้วพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะค่ะ
1: ครับคุณติ๊กซีโร่วันนี้ศาล
0: สองปีค่ะ
1: ตัดสินนะก็ศาลตัดสินจริงๆเนี่ยโทษจำคุก4ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาคือที่ศาลไม่ให้โทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์นะแล้วก็รับสารภาพ
0: แต่ดันกินเหล้าม
1: าแต่ว่าเมาแล้วขับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องชดเชยกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยังมีปัญหาเรื่องของการชดเชยที่ยังไม่จบนะครับก็เลยทำให้มีศาลก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกนี่แสดงว่าถ้าโทษจำคุกไม่รอลงอาญานะถ้าสมมติว่าเคลียร์เรื่องการชดใช้ได้เรียบร้อยดีเนี่ยคุณติ๊กอาจจะได้รอลงอาญาเพิ่นว่ามันไม่เรียบร้อย
0: มันมีเคสหนึ่งพี่ไพศาลจำได้ไหมคะที่ไปจนท้ายแล้วก็ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็สองท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยสงฆ
1: ์
0: มหาจุฬานั่น
1: อ
0: ่ะที่เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองในแถวๆปทุมนะคะส่วนคนที่ขับรถชนน่ะก็ใช้ความเร็วสูงจัดๆเลยไปชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปบวชนะคะแสดงความสำนึกทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าสุดท้ายก็ติดคุกนะคะติดเหมือนกัน
1: อันนั้นรู้สึกชดใช้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะเป็น
0: คือทุกอย่างทั้งสำนึกทั้งชดใช
1: ้
0: ทุกอย่างค่ะรายนั้นก็ติดจริงค่ะ
1: ครับนายจีรพัฒน์ลายของคุณติ๊กเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อของผู้เสียชีวิตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังคำพิพากษายอมรับและเคารพคำตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวยังมองว่าบทลงโทษเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการสูญเสียลูกทั้งสองคนบอกก็ยอมรับคำตัดสินแต่ถ้าส่วนตัวลึกๆนะคิดว่าเบาไปนิดหนึ่งเพราะชีวิตสองคนสำหรับโทษ4ปีแต่คุณติ๊กเข้ารับสารภาพก็ลดเหลือ2ปีไม่รอลงอาญาเรื่องเงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านบาทเขาอาจจะรวมของทั้งหมดคือมันมีของพ.ร.บ.ของ2คนคนละ 500,000 บาทก็เป็น1ล้านแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการจัดงานศพของทั้ง2คนก็เขาช่วยค่าปลงศพมาแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลบางส่วนในส่วนนี้ประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่เขาไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดหมวกมีผู้บริจาค ก็ประมาณ 2.8 ล้านแต่หลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็โอนมาให้1ล้านก็รวมเป็นถ้าเอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทครับและที่ศาลบอกว่าวันนี้เขาอาจจะเอาเงินมาวางศาลเพิ่มให้อีกประมาณ 500,000 บาทถ้ารวมตรงนี้มันก็จะ3ล้านครับยังไม่สบายใจกับการเยียวยาที่ได้รับยัง
0: ลูก2คนนะคะลูกชาย
1: ยังไม่สบายใจครับแล้วแจงเรื่องเงิน24ล้านที่ติ๊กซีโร่เคยออกมาแถลงข่าวว่าจ่ายไม่ไหวเป็นยอดที่เคยเจรจากันตอนลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิต24ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราเรียกไปแต่เป็นตัวเลขที่เคยไปเจรจากันณตอนนั้นเป็นการเจรจาตอนที่ลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิตและผมปรึกษาทางตำรวจว่ากรณีเคสแบบนั้นควรที่จะต้องคำนวณอย่างไรท่านก็แนะนำให้คำนวณว่าถ้าเราต้องรักษาเขาแบบสภาพพิการไปตลอดชีวิต มันก็เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาต่อเดือนค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเสียชีวิตแต่ทางคุณติ๊กก็ยังเอาตัวเลขตัวนั้นมาแถลงข่าวทำให้ทุกคนเข้าใจไปว่าเป็น24ล้านบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่24ล้านก็อย่างที่เรียนเนี่ยแค่ 3.5 ล้านที่ตกลงกันแต่จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าวางเพิ่มอีก 500,000 ก็จะได้3ล้านอย่างที่คุณพ่อเขาว่านี
0: ่คือเขาขอแค่3ล้านใช่ไหมคะ
1: 3.5 ล้านที่ตกลงกันที่ศาลที่ศาลได้แจ้ง
0: ค่ะ
1: เงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว1ล้านเนี่ยมันมาจากเรื่องของพรบ.นะตามกฎหมายที่ต้องจ่าย
0: ค่ะ
1: 1ล้านอยู่แล้วก็เท่าคุณติ๊กต้องรับไป 2.5 ล้านแต่ก็โอนมาแล้ว1ล้าน
0: ก็เหลืออีกล้านกว่า
1: เหลืออีกล้าน5แล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงระเบิดมาวางศาลเพิ่มให้อีก 500,000 ในช่วงต่อสู้คดีเพราะยังอยู่ในขั้นอุทธรณ์อยู
0: ่ครับก็คงจะจ่ายได้ที่สุดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายังรอความเรียบร้อยมั้งคะพี่ไพศาลรอให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่อยจ่ายคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่าร
1: อบทเรียนใหญ่ของชีวิตเลยนะเรื่องการดื่มแล้วขับ
0: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอะแค่50มิลเองค่ะพี่ไพศาล
1: ที่ตรวจเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เกิน
0: 50ไม่ได้ว่าสูงแบบไปยึดนะเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอีกทีแต่เกินก็คือเกิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เรื่องคุณ
0: ติ๊กชิโร่
1: ติ๊กชิโร
0: ่ค่ะอ๋ออย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ไม่เกิน50มิลลิกรัมเขา106ค่ะ106
1: ครับ
0: เออแต่ขออภัยนะดิฉันไม่ทราบว่า106นี่หนักหรือขนาดไหนค่ะแต่ว่าเขาเกิน50ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ผมก็เวลาคุณติ๊กเขาไปร้องเพลงไปแสดงคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยิ่งร้องเพลงตามสถานที่ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงอะนะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็จะชนแก้วกับแฟนเพลงตลอด
0: เดี๋ยว
1: ที่ผมคิดคือว่าเออแกน่าจะมีคนขับรถให้นะเพราะว่าเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาดิ้งตลอดอยู
0: ่ปริมาณ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: ค่ะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงเวลานี้1ทุ่มครึ่งมาถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อยู่กับ2จอจาน2จอนะคะดีเจก้วยก้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะดีเจดงจามอนกิจสวภาคครับ
2: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเรา2คนผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะมีสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณไปจากสัญญาณ95ของเรานี่นะคะทักทายกันเข้ามาที่เราได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็90กว่าท่านเลยนะที่เข้ามาดูแล้วคุณปุญญวัฒน์คุณณรงค์นะคะคุณธิรารัตน์นะคะคุณกฤษมนคุณจุ๊บแจงคุณสุรัตน์นะคะคุณอเนกคุณทัชชัยคุณสันธยาคุณวิรัตน์นะคะคุณแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของโกงสอบมีการโกงขบวนการโกงเปลี่ยนกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบนะคะของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะปรากฏว่ามีการยิงกันขึ้นอ่ะยิงในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือไปยิงเพราะว่าผู้เข้าสอบเนี่ยเขาจ่ายเงินไปแล้วไม่มีชื่อเขาแล้วก็ไปทวงเงินคืนจากในหน้าในพื้นที่เนี่ยที่นี่เลยที่พัทลุงเนี่ยนะคะก็ ล่าสุดก็บอกมีการไปทวงเงินคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะ
3: จ่ายไปเท่าไหร่เขาบอกไว้พี่เคสนี
2: ้350,000
3: โอ้โหครับผม
2: เนี่ยเขาบอกว่ามีการจ่ายไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามัดจงมัดจำคือเรียกไปเนี่ยมีการหักเงินที่จ่ายไปเนี่ยคนละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ก็มีการทวงคืนจากในหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า50กว่าคนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินนั้นที่จ่ายไปแล้วรายละ 50,000 จากที่เคยจ่ายล่วงหน้าไป 350,000 เขาบอกจ่ายเงินให้ในหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ 650,000 คือจ่ายไปหลายๆคนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายครบบางทีเราก็แอบคิดว่ามันจริงไม่จริงแล้วเป็นการไปตกทรัพย์หรือเปล่าไปเขาเรียกตกป่าตกอะไรตกอะไรสักอย่างใช่ไหมตกเบ็ดใช่ไหมเขาเรียกตกเบ็ดอะที่บอกว่าคือรับไว้เงี้ยแล้วคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายเงินไปเงี้ยหมายถึงว่าเปิดแต่ว่าติดต่อไม่ได้จริงอันนี้เป็นลูกเคสเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีการไปทวงเงินคืนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะที่พัทลุงเนี่ยแหละค
3: ่
2: ะ
3: ก็แปลว่ารับ 6,000 กว่าตำแหน่งนะแต่ว่าขบวนการได้จ่ายเงินกันไว้ตั้ง 8,000 กว่าคนนะมันก็ต้องมีคนไม่ได้อีกตั้ง 2,000 นะพี่
2: ใช่แล้วไปเบียดคนที่เขาควรจะได้อย่างเงี้ยสมมตินะก็เงินปัดคะแนนไปอ่ะใช่ไหมสมมติว่า4,000 อาจจะได้ไปโหจ่ายไป 2,000 มีคนบอกว่าได้คนที่ไม่ได้นี่ใช่ไหม
3: คร
2: ับ นี่แหละก็เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยโดนยิงไงคนไปทวงเงินคืนเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าประธานสภาคนนี้ไม่อยู่ที่บ้านไปเจอแต่คุณแม่เขาแม่เขาอายุ76ปีแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นไหนหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดทำจริงเนี่ยแม่เขาบอกว่าป่านนี้ลูกควรจะมีเงินแล้วก็มีฐานะไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันว่าเนี่ยเรื่องยิงบ้านประธานสภาเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบแล้วก็บอกด้วยว่าประธานสภาเนี่ยเป็นนายหน้าเก็บเงินให้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อนะแล้วก็มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวก็ไม่คืนให้ก็เลยถูกลูกบ้านยิงไปอันนี้ไม่รู้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าต้องไปสอบสวนอีกทีนะดง
3: โอ้ว่าใช่ล็อตนี้ไหม
2: ใช่ขบวนการเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแอบอ้างกันไปแล้วก็ส่งกันไปอย่างเงี้ยมีคนสอบไม่ได้ต้องเยอะแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วย
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แล้วมันก็น่าสงสัยว่าทั่วประเทศทำไมรู้ว่าต้องมีการจ่ายเงินกันในราคานี้ใครเป็นนายหน้า แล้วไปจ่ายให้ใครแล้วทำไมใช้กระบวนการวิธีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะพ
2: ี่
3: นะ
2: ใช่ที่มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันก็มีตามภูมิภาคด้วยอย่างเงี้ย
3: อืมใช่ผมก็ต้องให้มันโปร่งใสที่สุดอะเนาะ
2: ค่ะ
3: นะครับมาดูเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นรถคันหนึ่งนะครับในกระเป๋าเนี่ยเจอถุงยางอนามัยคือถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายหรอกเนาะเจอถุงยางก็ดีพกไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีต้องจับป้องกันแต่ปรากฏเป็นรถของพระครับพี
2: ่พระต้องใช้ไหม
3: หลวงพ่อพกไว้ทำไมครับหลวงพ่อพกถุงยางไว้ทำไมที่ลำปางครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจทางหลวงนะฮะเขาตั้งด่านนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางปรากฏว่ามีรถเก๋งนะครับสีฟ้านะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังด้วยมีแต่ทะเบียนหน้านะครับที่สติ๊กเกอร์ที่กระจกหน้ารถเนี่ยเขียนว่าสติ๊กเกอร์วัดโกป่าเจ้าหน้าที่ก็โบกปั๊บหลวงพ่อครับวัย63ปีนะวัดต้นสังกัดเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองคายขับเป็นคนขับมาเองนะตำรวจบอกมันแปลกตั้งแต่ได้กลิ่นเหล้าแล้วขับมาคนเดียวทำไมกลิ่นเหล้าหึงเลยหลวงพ่อกรึบมาด้วยเหร
2: อ
3: นะครับสอบถามหลวงพ่อก็ให้การวกวนสับสนบอกแค่ว่ามาจากหนองคายมาจากหนองคายจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวบอกมาจากหนองคายก็ตอบไม่ได้ว่าจะไปไหนยังไงนะครับตำรวจก็เลยนิมนต์นะครับบอกว่าลงมาก่อนครับหลวงพ่อลงมาก่อนนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เขายังดีว่าเขายอมรับว่าเขาดื่มมา
2: ค่ะ
3: ยอมรับว่าดื่มมานะครับก็เลยขอค้นในรถค้นสัมภาระเจอถุงยางอนามัยในรถนะโอ้โหขอค้นมือถือเขาบอกยิ่งตกใจใหญ่เจอข้อความคุยแบบคุยทะลึ่งอ่ะคุยลามกกับผู้หญิงอ่ะพี่กับสีกา
2: พระเนี่ยนะ
3: ข้อความแชทอ่ะพระน่ะก็เนี่ยมันก็หลักฐานมันก็ชัดเลยนะแชทก็คุยทะลึ่งตึงตังกระเป๋าก็มีถุงยางอยู่ด้วยไม่รู้นัดเจอหรือเปล่าโอ้โหนะฮะจับศึกสิครับอย่างนี้จะไปรออะไรครับโดนศึกไปเรียบร้อยฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะคะอันดับ8มาดูเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนที่คราวที่แล้วเราก็พูดอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะการที่อาคารพาณิชย์ต่างๆมันคล้ายๆตึกเป็นตึกร้างเนี่ยคล้ายๆตึกร้างในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปมีคนไปเช่านะแล้วก็ลักลอบใช้ไฟขุดบิตคอยเจออีกแล้วค่ะคราวนี้ที่ขอนแก่นตำรวจนะคะขอนแก่นเนี่ยวันนี้ก็เข้าตรวจค้นภายในบ้านเลขที่55/17หมู่3บ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายตรวจสอบแล้วเนี่ยคะพบว่าบริเวณสายฟ้ามีการลักลอบต่อสายไฟเข้าที่ชั้น2โดยมีการนำแผ่นปูนมากั้นอำพรางไม่ให้สังเกตเห็นนะคะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นห้องนอนก็ดัดแปลงห้องนอนไปติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์นี่แหละตั้งไว้นะคะ12เครื่องแล้วในห้องก็มีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุดพร้อมสายไฟแล้วก็สายสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้องเลยแล้วก็มีระบบระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งที่บริเวณที่ผนังนะคะเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดเพราะว่าต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคุณปริญญาศรีลาพัฒน์นะคะบอกว่าตอนแรกก็มีการตรวจสอบเพราะว่าพื้นที่เป้าหมายทั้ง3ที่เนี่ยมีฟิวไฟฟ้าแรงต่ำขาดแล้วก็ชำรุดบ่อยก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบก็เพราะว่ามีการต่อตรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยถือว่าเป็นการละเมิดใช้ไฟฟ้านะคะแล้วปรากฏว่าจุดแรกเนี่ยที่บ้านโนนทันผู้เช่าเนี่ยทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมายมีสัญญา2ปีแต่มีการลักลอบขุดบิตคอยอันนี้ก็ถือว่ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะคะส่วนที่2เป็นคดีแพ่ง ก็ต้องชดใช้ความเสียหายกับการไฟฟ้านะคะเพราะว่าใช้ไฟไม่ได้จ่ายเงินไงนะคะส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าตกใจมากเลยที่เห็นสภาพบ้านให้เช่าไปแล้วถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ขุดบิตคอยน์นะคะเพราะว่าตัวเองกับคนเช่าเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่เขาเช่าแล้วเนี่ยจ่ายค่าเช่าตามปกติทุกเดือนเดือนละ 7,000 บาทแล้วก็อ้างว่าทำอาชีพติดตั้งแอร์ทั่วประเทศยืนยันว่าไม่มีส่วนเจ้าของว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขามาเช่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเช่าไปแล้วไปทำบิตคอยน์เวลาเขาจ่ายตรงนี่ก็น่าเหมือนกันเนาะพี่เหมือนกันให้เช่าคอนโดพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปดูอ่ะจะต้องไปดูบ้างแหละแต่ว่าน้องเขาพี่ไปดูแล้วน้องโอเคอยู่พี่บอกว่าพี่ไม่ค่อยได้ไปดูแต่เพราะเป็นพี่เป็นคอนโดที่เป็นบ้านอาคารน่ะเนาะ
3: เรามาเจอขยะล้นห้องเลยนะ
2: ไม่ขยะหรอกพี่เคยไปครั้งแล้วก็ตกใจเหมือนกันแหละของสะสมเต็มห้องไปหมดเลยแต่เป็นของสะสมที่แบบของเล่นของเขาอะไรเงี้ย
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นะครับที่พัทยาครับนะฮะเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับฝรั่งคลั่งที่ไปสาดน้ำกรดใส่คนดูแลหอพักนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนดูแลเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์อะฮะชื่อว่าพี่วิลาวันนะครับอายุ43ปีเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาบอกว่าโดนฝรั่งคนเนี้ยเอาน้ำกรดมาสาดหน้าใส่เนื่องจากเขามาตามหาใครไม่รู้ทีนี้คนดูแลหอพี่ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะมาห้องเลขที่301มาได้ที่402อย่างเงี้ยใครก็จะให้ขึ้นคีย์การ์ดคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยทำให้ต่างชาติคนนี้ไม่พอใจนะครับโอ้โหถือขนาดเอาน้ำกรดเนี่ยนะครับนะมาสาดเลยเข้าใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับตอน11โมงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทยังมีร่องรอยของน้ำกรดที่โดนสาดเลยนะฮะนะเขาบอกว่าพรมเช็ดเท้าเนี่ยมีร่องรอยไหม้เลยนะพี่ไหม้เป็นรอยหลายจุดนะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอนี้เนี่ยฮะให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำมีชายชาวต่างชาติใส่หมวกแก๊ปเหมือนลักษณะมา2รอบมาตะโกนตามหาใครไม่รู้นะครับตัวเองก็เลยเปิดออกมาดูก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังเดินไล่เคาะทีละห้องเลยนะดูว่าใช่คนที่ตัวเองตามหาหรือเปล่าปังปังมองปังปังปังมองปังนะครับปรากฏว่าทางคนดูแลหอพักเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมไงพี่ไปรบกวนลูกบ้านเขาอะเนาะ
2: ค่ะ
3: เขาก็เลยเหมือนกับว่าเชิญคนนี้ออกไล่ชาวต่างชาติคนนี้ออกไปอย่ามาเที่ยวเคาะทุกห้องแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละก็เลยมีปากเสียงกันนะครับโอ้ฝรั่งคนนี้เลยเอาน้ำที่เตรียมมานะครับเป็นน้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปโอ้ล่าสุดวันนี้จับกุมได้แล้วนะครับเป็นชายชาวอังกฤษนะฮะอายุ40ปีอยู่ในการคล้ายคนสติแตกนะครับพูดจาโวยวายตามหาผู้หญิงไทยมีชื่อมาด้วยนะครับจะตามหาคนนี้ตามหาคนนี้คนนี้คนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำประวัตินะครับทั้งโอเวอร์สเตย์นะอยู่ในเมืองไทยเลยเกินวีซ่านะครับวีซ่าให้มาแค่กุมภาพันธ์นี่ปาเข้าไปมิถุนาแล้วนะครับยังไม่ยอมกลับเลยนะตัวบอกไม่รู้ว่าน้ำที่เตรียมไปนั้นเป็นน้ำกรดที่ต้องเป็นน้ำเปล่าจะได้อะพี่จะใช่เหรอตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่แต่พ่อเลี้ยงคนนี้นะคะก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ14ปีตัวพ่อเลี้ยงเองเนี่ยอายุ42ปีนะคะหลอกลูกเลี้ยงให้เข้าไปในป่าแล้วก็กระทำการข่มขืนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็แล้วก็ชลบก็จับได้แล้วก็ส่งให้กำลังตำรวจนะคะอยู่ที่สภ.ชาติตรการนะคะปรากฏว่าวันนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ผู้ก่อเหตุคือพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาฆ่าตัวตายในห้องขังแล้ว วันนี้เขาก็คือเขาใช้เชือกนะเสื้อผ้าเนี่ยผูกคอจบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วยังไม่ทันได้ลงโทษอะไรเลยนะก็ปรากฏว่าฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อช่วงประมาณสายๆกลางดึกอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์ชันสูตรอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะคะเพราะว่านี้ก็เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกพ่อเลี้ยงคนนี้ก็คือใช้วุฒิมีดเนี่ยจี้นะคะลูกเลี้ยงอายุ14ปีไปข่มขืนในกระท่อมในอำเภอชาติตระการนะคะแล้วก็เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยก็ไหวตัวทันแล้วก็ใช้โทรศัพท์พิมพ์บอกพี่ชายนะให้ไปช่วยเหลือแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็หนีไปแล้วก็ชุดชลบชาวบ้านก็ช่วยกันจับมาได้เมื่อคืนนี้แต่ว่าเช้านี้ก็เจอเป็นศพไปแหละฆ่าตัวตายในห้องขัง
3: โอ้ครับ
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
3: ค่ะตอนแรกไม่รู้ผมจัดกับพี่กล้วยหรือพี่บอยนะที่ผมบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์3ล้อไฟฟ้าพี่ออกไปวิ่งแล้วก็โดนจับแถวห้าแยกลาดพร้าว
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมที่เราเตือนกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยให้ระวังนะลงอุโมงค์นี่ก็อันตรายขับในกรุงเทพนี่ก็อันตรายนะครับล่าสุดที่สุโขทัยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆคุณตา69ขี่จักรยาน3ล้อไฟฟ้าแบบนี้แหละนะครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์บ้านปกตินี่แหละโอ้คุณตาเจ็บหนักเลยนะครับโอ้เนี่ยเอาออกมาขับขี่บนท้องถนนบางทีมันทำความเร็วได้ไม่มากเนาะบางทีมันขับได้30-40อย่างเนี้ยเออแล้วพอมันอยู่บนถนนเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะสามล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพลิกตะแคงข้างลงไปเลยนะครับส่วนคุณลุงนะครับคนขับอายุ69ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะครับกู้ภัยนะฮะเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวัสดิ์คโลกตำรวจบอกเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าอย่างนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วพี่ประกันจะมาดูแลไหมจะอะไรยังไงไหมเนี่ย เออนะครับ
2: ก็รถแบบนี้ไม่ได้มีทะเบียนนะ
3: ใช่ไหม
2: เออไม่ได้มีทะเบียนไม่มีทะเบียนก็ต้องไม่มีเพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะมีพรบ.เป็นอะไรนะ
3: ม
2: ีพรบ.แต่รถนี่คือไม่ได้มีจดทะเบียนอะไรนี่
3: ใช่ก็เตือนผู้เฒ่าผู้แก่เราเขาให้ขับแต่ในหมู่บ้านแหละบางทีเขาให้ซื้อลูกหลานซื้อไว้ขับในหมู่บ้านให้ขับไปใกล้ๆเนาะถ้าออกถนนใหญ่แต่อันตรายจริงครับ
2: อุ้ยแต่ว่าในหมู่บ้านพี่ก็ออกขับออกไปใกล้ๆแบบตลาดก็ถือว่าเป็นทางสาธารณะเนาะโอ้ก็มีเขาก็ใช้กัน
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: เรื่องการแก้ปัญหาที่ดินของทับลาเนี่ยนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยทางวันนี้ทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาอดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าหลายๆคนคงกังวลเนี่ยว่าถือมีการปรับปรุงในเรื่องแล้วแหละอาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงบนหลักฐานทางกฎหมายนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่นะโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันนะคะสิทธิของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการเข้าไปสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าไปครอบครองโดยกลุ่มนายทุนนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายโปร่งใสและก็ข้อที่จริงในแต่ละพื้นที่โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การรักษาพื้นที่ป่าด้วยแล้วก็คุ้มครองให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรับรองได้นะคะในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์กันเลยเป็นรายแปลงไปเลยนะคะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: วันนี้แม่ทัพภาคที่3นะครับลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่พี่ก็ไปดูเขาบอกว่าคลองแม่ข่าตอนนี้นะฮะพบปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วคลองแม่ข่าตรงนั้นเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
2: ก็เขาเอารูปแบบจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่หรอ
3: ถ้าที่จะทำให้เหมือนคลองที่
2: โอตารุอะไรปะ
3: ใช่พี่เนี่ยก็เหมือนว่าตอนนี้เหมือนกับระบบบำบัดน้ำเสียที่รู้มันเสียเพราะฉะนั้นน้ำเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ลงคลองอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้นะครับตอนนี้โอ้โหน้ำนี่ดำปี๋วันนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะนะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับโครงการพัฒนาคลองแม่ข่านะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีมาสักพักนึงก็แหละนะก็ร่วมกันฟื้นฟูจนคลองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี61เนี่ยสวยงามกลายเป็นคลองโอตารุเมืองไทยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคลองเนี่ย50เมตรปรากฏโอ้โหน้ำนี่ดำมีน้ำเสียนะครับจากใต้ดินนะในตลาดเชียงใหม่ในตลาดเมืองใหม่นะครับไหลมาจนไม่สามารถระบายน้ำได
2: ้
3: คือระบบระบายน้ำของคลองเนี่ยมันเสียนะฮะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีโครงการก่อสร้างแล้วก็โครงการบำบัดน้ำเสียของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกย่านตลาดบริบูรณ์นะครับก็จะเอาไปบำบัดก่อนนะฮะแต่ทีเนี้ยไอ้ระบบนั้นมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเสียต่างๆตอนนี้ไหลลงมาสู่คลองแม่ข่า
2: ค่ะ
3: นะครับก็เดี๋ยวจะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะเอากำลังพลจิตอาสา90นายมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเก็บขยะนะครับแล้วก็จะร่วมกันตรวจสอบจุดที่ท่อน้ำเสียแล้วไหลลงมาที่บริเวณลำคลองแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อันดับ2วันนี้นะคะทั้งในอำเภอภูเก็ตแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ลงไปจัดระเบียบนะคะในพื้นที่หาดฟรีดอมแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงถมปรับเส้นทางลงหาดฟรีดอมใหม่นะคะโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเดินลงนะที่เราเห็นบันไดเนี่ยตอนนี้ค่ะเดินขึ้นลงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะแล้วมีการใช้รถ ATV เนี่ยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือว่าเป็นลมนะคะแล้วก็ส่วนการบริหารจัดการเส้นทางลงหาดเนี่ยก็จะมีการจัดการอย่างโปร่งใสชัดเจนและไม่เปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่นะคะเนื่องจากว่าหาดฟรีดอมเนี่ยเป็นหาดสาธารณะทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะจัดระเบียบแค่เส้นทางลงหาดเท่านั้นนะคะแต่จะไปจัดระเบียบทวงคืนพื้นที่สาธารณะทั้งหมดนะคะในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นหาดฟรีดอมรู้เห็นตำรวจกับทางฝ่ายปกครองลงไปเลยนะคะนี่อีกวันลงบันไดเนี่ยต่อไปก็ต้องไม่ต้องมีใครไปจ่ายค่าลงหาดแล้วนะ
3: อือครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ1
3: ตามไปดูคดีที่ต้องตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นประเด็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับที่ภูเรือจังหวัดเลยครับพี
2: ่ค่ะ
3: คือมันมีเหตุตอนเช้ามืดที่บอกว่ามีไฟไหม้อ่ะแล้วก็ไฟคลอกตายเจ้าของบ้านตาย2ศพแต่ทีเนี้ยนะฮะเจ้าของบ้านจะเป็นสามีภรรยากันเนาะตายถูกไฟคลอก2ศพทีนี้ช่วงสายๆเนี่ยญาติของฝ่ายหญิงเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าเป็นเหตุไฟไหม้เขาเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะที่ทำให้ฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยจบชีวิตแบบนี
2: ้
3: นะครับก็วันนี้ญาติญาติที่ออกมาเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี้ยน้องสะใภ้เนี่ยนะครับโทรมาบอกว่าอยากคุยด้วยแล้วจู่ๆก็มีเสียงน้องเขยแทรกขึ้นมาบอกไม่ต้องคุยแล้วเหมือนสายมันก็ถูกตัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าเอ้ยไอ้ประเด็นตรงเนี้ยเหมือนกับคนกำลังทะเลาะกันอยู่กำลังมีอารมณ์กำลังคนกำลังทะเลาะกันอยู
2: ่
3: แล้วพอตกเช้ามืดไฟมาไหม้บ้านเสียชีวิต มันก็ดูทำให้มันมีเรื่องคาใจอยู
2: ่
3: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเอาข้อมูลไปให้ตำรวจด้วยให้ตำรวจไปลองเนาะแกะรอยดูนะครับว่าเพลิงไหม้มันเกิดจากอะไรเป็นฆาตกรรมหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆ
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะเกือบ90คนเป็นเมื่อกี้ขึ้นเป็น100คนด้วยนะคะ
3: โอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปครับพี่เดี๋ยวพี่กลัวติดหวัด
2: เออค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดยบำรุง

0: ลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา19นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา11นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรร่วมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา17นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

Hello, สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTN FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนักกอดบอสธีรพงษ์จาวันนี้ขออนุญาตนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้มาไลฟ์สดเลยเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วย FC ทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้เลยนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับผมทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันได้พี่น้องเด้อโอ้ยเสียดายจังเลยไม่เป็นไรแต่ก็วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆนะครับจากได้เพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมเฮ้ยจะได้จังเลยไม่ได้อยู่ใกล้ทุกคนไม่เห็นหน้าอย่าเพิ่งงอนดีเจนะโอ้เสียใจจังเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวตามใจดีเจกันหน่อยในช่วงนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละนะครับผมเอาละฮะผมยังไงก็ใครนะฮะที่อยากจะพูดคุยหน้าไมค์นะครับสามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์ได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มหน้ามนคือเหงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายกับพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะใครที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366

นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละในช่วงนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะขออนุญาตสวัสดีทักทายสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: หนุ่มหน้ามนครับ
1: สวัสดีพี่กุ้งนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากหนองคายใช่ไหมเอ่ย
2: หนองคายร้อนจังเลยครับฝนไม่ตกเลย
1: โอ้โหฝนตกปะครับพี่กุ้งครับ
2: บนโต๊ะครับผมมันแรงเลยครับเนี่ย
1: อ๋อมันแรง
2: แต่ว่าแล้วครับผม
1: แดดห้อนคักนอนกระได
2: ครับแดดห้อนคักอยู่ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้พี่กุ้งโทรเข้ามาขอเพลงเนาะครับวันนี้ครับหนาวมาก
2: โอ้อยากฟังเพลงดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของไอ้ก้องหวยไร
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อพิเศษให้น้องนิวนครพนมแล้วก็น้องหลังใหม่แล้วก็หนุ่มปัดเดินราคาหนุ่มน้ำมนต์นั่นแหละครับผม
1: โอ้ขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่กุ้งยังไงอย่าหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับเด้อ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งหลายๆครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่กุ้งหนองคายนะครับคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้ยไอเป็นขอเพลงเขามาดอกกระเจียวบานนะครับของไอ้ก้องหวยไรนะครับต้องบอกว่าโอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากนะฮะโอ้โหก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็ให้พี่นิวด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:37 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยเนาะนะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันจนถึง4ทุ่มกันเลยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ทางไลฟ์สดก็ได้นะฮะพี่ๆทุกคนนะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยผลงานเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังนะจ๊ะส่วนเพลงไหนที่เปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะในช่วงนี้อยากให้เป็นในช่วงของเพลงแบบจังหวะมีเดียมช้าๆกลางๆนะฮะจะได้ฟังแบบสบายๆกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะฮะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ดีเจดันทิ้งคุณผู้ชมไปซะแล้วโหยากเลยเฮ้ยชอบใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้า
5: ฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
7: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์กับผม 20:42 นาทีนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันเลยอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันกันก่อนนะครับก็อยู่กันยาวเลยแหละจนถึง 4 ทุ่มนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฟังสิ่งดีๆไปด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีดีกว่ามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดกันอยู่นะฮะ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานั่นเองครับวันที่24มิถุนายนนะฮะ2569ครับเวลา2ทุ่มจนถึง21ขออภัยฮะเวลา20นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาฮะคุณผู้ฟังครับคืนนี้มีปาร์ตี้ที่ไหนกลัวแฮงหรือว่ากลัวเมาง่ายฮะเรามีตัวช่วยดีๆครับมา

0: แนะนำครับเครื่องดื่มแฮงเอาท์หรือหลังแฮงเอาท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมนี่ต้องบอกว่าพญานาคขวดสีเงินครับพลังกระชายดำต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดครับและบำรุงระบบประสาทด้วยนะครับแล้วก็พญานาคพร้อมฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่าฮะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวๆกันเลยรู้สึกกระปี้กระเป๋าฮะทั้ง2ขวดนี้ดื่มแล้วซ่าสดชื่นต้องบอกว่าสารสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้คาเฟอีนจากธรรมชาติฮะกัวรานานั่นเองฮะทำให้ใจไม่สั่นฮะโอ้โหใครที่ชอบแบบกินแล้วปกติใครที่ชอบเครื่องดื่มบางทีเครื่องดื่มอาจจะกินไปแล้วแบบตัวอื่นกินแล้วอาจจะใจสั่นแต่ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ใจสั่นแน่นอนครับแล้วก็ไม่บีบหัวใจด้วยได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายโอ้โหใส่ขึ้นมากนะครับปุ่นปังพลังนี่แบบล้นเลยนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมนะฮะ1ขวดเพียง15บาทรับทันทีสตาร์2ดวง1สตาร์มีค่าเท่ากับ1บาทนะฮะทุกท่านฮะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่7-Elevenครับทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะครับหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มขออภัยฮะลองแล้วจะเฮิร์บนั่นเองครับยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเครื่องดื่มโอ้โหของพญานาคนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมครับมีทั้ง2สูตรให้เลือกเลยเนาะแม้ขวดจะเป็นเขาเรียกว่าขวดสีเงินก็จะช่วยในเรื่องพลังกระชายดำนั่นเองนะฮะส่วนพญานาคพร้อมขวดสีทองก็ทำให้ฟิตปังแรงนี่เหลือเลยนะฮะเวลาทำงานนี่จะได้ลุยงานได้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ยังอยู่นะฮะที่ยังรับชมกันแล้วก็ที่ยังกดแชร์หรือว่าพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะฮะไหนๆก็แบบเลิกงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลงเพราะๆจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับเอาละในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะผมขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตโอ้โหหวานๆเลยดีกว่าเรียกว่าแบบเพื่อชีวิตแบบฟังแล้วรู้สึกหวานๆอะไรประมาณนี้นะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะในส่วนของชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสายหน้าไมค์ของเราโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366แกหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะฮะท้ายชั่วโมงต้นชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟงานเพลงนี้เพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันทุกคนครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทีมสุดซอยจอดแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ 200,000 ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใหญ่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะที่ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอมีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอมีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IF ขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอมีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเอง
3: เย็นนี้ปอเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
4: เขาว่าเบิร์ตี้กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่าย

0: ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายน้ำมันของเรานะฮะพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับน้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: สวัสดีพี่มุ้ยครับผมคิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วนะพี่มุ้ยใช่ไหมเอ่ย
2: ยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
1: อะไรนะยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
2: นั่นแหละไม่วันก็ไม่นานนะยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
1: โอ้ไม่เป็นไรโอ้อายุผมว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขเปล่าพี่มุ้ยครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ย
2: เอาแล้วจ้าว่าเช้าเข้าเย็นนี้
1: เรียบร้อยใช่ไหมครับ
2: ติ
1: จ้ะพี่มุ้ยลงมาจากที่ไหนครับเนี่ยศรีนครินทร์ป่ะครับ
2: ใช่จ้ะ
1: พี่มุ้ยอยู่ศรีนครินทร์พี่มุ้ยอยู่ซอยไหนครับศรีนครินทร์อ
2: ยู่ข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
1: อ๋อข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
2: ใช่
1: อยู่แถวนั้นพอดีแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่มีฝนนะพี่เนาะในเมืองเนาะ
2: ไม่มีร้อน
1: อ๋อร้อนร้อนกี่วันแล้วเนี่ยพี่
2: น่าจะ 3-4 วันแล้วอะมันร้อนแต่อากาศใจไม่ร้อนหรอก
1: อ๋อน่าจะประมาณ 3-4 วันแล้วตอนนี้พี่มุ้ยรับฟังทาง FM หรือว่าทางไลฟ์สดครับตอนนี้ครับ
2: FM วิทยุจ้ะ
1: พอดีเลยนะครับพี่มุ้ยวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
2: ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
1: ความคิดถึงกำลังเดินทางอันนี้คิดถึงดีเจใช่ไหม
2: คิดถึงทุกคนน
1: ั่
2: นแหละที
1: ่
2: 95
1: อ๋อโอเคได้เลยครับพี่มุ้ยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ต้องให้พี่โพสิตอยู่ที่ทวีวัฒนาจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อพี่โพสิตใช่ไหมฮะได้เลยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่มุ้ย
2: จ้าขอบคุณ
1: พี่มุ้ยฮะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่มุ้ยผมรบกวนพี่มุ้ยแป๊บหนึ่งผมรบกวนพี่มุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้
1: โอเคนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
2: สุกี้ชาบู
1: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
2: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาอาฮ่า
1: เย้ขอบคุณมากมากครับพี่มุ้ยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเป็นงานเพลงที่ขอเข้ามาครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
2: มาสวัสดีครับ
1: เอาละครับสายน้ำใหม่ของเรานะจากพี่มุ้ยนะโทรเข้ามาจากศรีนครินทร์นะฮะใกล้ๆเองฮะในเมืองไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่เนาะก็โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่มุ้ยนานแล้วกันนะเห็นขอเพลงนี้เข้ามาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางเมื่อกี้แอบแซวไปนิดนึง ดีเจก็เขินนะเมื่อกี้แซวไปนะฮะพิเศษให้เพลงนี้ให้พี่โพสิตนั่นเองนะครับก็พี่เขาน่าจะรับชมรับฟังอยู่หน้าเพลงนี้น่าจะส่งถึงพี่โพสิตเขานะฮะแล้วก็ให้กับ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางจ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอกคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิว

อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับผมในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ดาสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็ 21:47 นะฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2สุดท้ายนั่นเองนะฮะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆที่ขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาแล้วหนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้ววันนี้คือแบบอุบัติเหตุจริงๆฮะต้องกราบขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ๆ DJ ทุกคนเลยแล้วก็ทุกช่วงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะใครที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็วันนี้

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาหรือว่าจะเป็นน้องลูกโหนดก็ได้ ช่วงนี้มีAKA เพิ่มเยอะมากเลยนะคะนะก็มีชื่อที่พี่ตั้งให้ เนี่ยมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็โหมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าวันนี้นี่เพลงโหดมากเฮ้ยระหวานมาหลายวันแล้วจริงๆเห็นวันวานนี้ก็โหดเหมือนกันนะเอ้ยหมายถึงดีเจหรือเปล่าไม่รู้เริ่มต้นมากับเพียงแค่เงานะคะงานจากพี่เอิญสุรติการนะคะนี่ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะเอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์เนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาปล่อยซิงเกิลก็เป็นเพลงนี้เลยนะคะเพียงแค่เงาเนี่ยชอบ MV เขามากเลยชอบเข้าไปดูนะภาพสวยมากเลยแล้วก็ต่อด้วยฆาตกรดีเด่นนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะเริ่มมาละเริ่มโหดละเออนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับสวมเขาแพรวจิรวรรณหรือว่าแพรว AF นั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพด้วยนะคะจัดให้เลยทักทายผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยนะจ๊ะติดค้างเพลงอะไรไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะก็ทักท้วงกันได้นะคะก็แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจสักหน่อยวันนี้นะคะไปจะเจออะไรมาบ้างหรือว่ามีเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่อยากจะแนะนำโอ้ยนะคะขอสักเพลงสินะคืนนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะถ้าอยากจะคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่คุยไม่เป็นไรฝากเพลงไว้ก็ได้นะคะเวอร์ชันไหนบอกหนูนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางเพลงเนี่ยเขาก็มีศิลปินหลายท่านที่นำมาร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะฟังต้นฉบับอะไรก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะทักทายทุกช่องทางเลยนะคะตัวนี้นะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลย77จังหวัดค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยตอนนี้หลายๆท่านเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็มีทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะฝากเอาไว้อีก1ช่องทางด้วยก็แล้วกันนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะก็ทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นี่ CONN

1ช่องทางด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าฟังเสียงดีเจแล้วอยากเห็นหน้าด้วยเสียงแบบนี้ก็ต้องหน้าตาดีแหละเฮ้ย บอกเลยว่าดีเจเครือนี้หน้าตาดีทุกคนคุณพระทำยังไงถึงจะต้องรวมตัวคนหน้าตาดีมันทำไมถึงทำได้อะ นะคะเข้ามารับชมได้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะทุกชั่วโมงดีเจก็จะมีการไลฟ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยในนี้เนี่ยสมาชิกเยอะมากๆเลยเนาะพูดคุยกันได้นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366ค่ะและมี1ช่องทางด้วยนะขออนุญาตอ่านก่อนเลยกันละกันนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400วันนี้ข้อความแรกนะคะคุณแม่อรุณนะคะนี่มาวินนัมเบอร์วันโน1เลยล่ะนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มเติมขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่สาวรบกวนพี่ตันคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แน่ๆใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ดีเจจำเบอร์ได้นะเอาจริงๆถ้าดีเจโทรกลับไปเนี่ยอาจจะคุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ได้โทรเข้าไปจะมีโทรแค่ช่วงหน้าไมค์นะคะนะใครที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ1ชั่วโมงรับสายหน้าไมค์1สายใครที่ฝากเอาไว้รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยจะได้คุยกันไหมนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาละนะก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์นะคะจัด1งานเพลงจากอ้ายแมนเอ้ยบ่ใช่แมนมณีวันบ่ใช่แมนคนมนแขนบ่แม่นนะเจ้าเป็นอ้ายแมนแมนพิสิทธิ์พงษ์คนในใจแมนอ้ายบ่ฮู้เจ้า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีนะคะว้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้าคุยได้ไหมจ้า
2: จ้าจ้า
1: เสียงลมแรงมากเลยพี่เอิงทำอะไรอยู่
2: นั่งตาเขาลมร้อนมากเพราะที่ฝนตก
1: ก็ว่าอยู่แบบเสียงลมแรงมากอะไรแค่ขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยแบบว่าเป็นห่วง
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่บ้านนะอยู่บ้าน
1: ได้นะคุยได้นะจ๊ะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคพี่เอิงจะขยับตัวมานิดหนึ่งได้ไหมหนูแบบแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย
2: เดินห่างพัดลมแล้วเนี่ยออกห่างไปแล้วเนี่ย
1: แล้วตอนนี้คือฝนตกหรอหรือยังไง
2: หยุดไปแล้วฮะ
1: หล่อทำไม
2: ตกไปแป๊บเดียวแล้วก็ไป
1: โอเคโอเคพอได้ยินแล้วแหละแต่มันแบบว่าอย่างไงบ้าง
2: เป็นไงบ้างฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น
2: โอ้โหอุตส่าห์ลองอุปกรณ์ใหม่ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยทิ้งแล้วเนี่ย
1: คือเสียงอะชัดมากพี่เอิงแต่ว่าเสียงนอยส์รอบข้างอะแบบว่าเสียงรอบอะมันอย่างงี้มากๆเลยเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆเลย
2: ดังอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ดังมากเลยอันนี้เราคุยแบบ small talk เป็นบลูทูธหรือว่า
2: เป็นตัวเขาเรียกเด็กแอมบลูทูธแล้วก็ต่อกับหูฟังไปอีกทีนึง
1: ถ้าลองคุยปกติได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเสียงโหแซ่ซองมาก
2: แซ่ซองเลยเหรอ
1: ใช่
2: ครับแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนอีกตัวนึงดีกว่า
1: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้น
2: ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้
1: ดีขึ้นค่ะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกัน
2: โอเคไม่ต้อง
1: โอเค
2: โอเคไม่ต้องเปลี่ยนละ
1: โอเคพี่เอิงโทรมาจากลพบุรีถูกต้องนะ
2: จ้ะยังอยู่ที่เดิมจ้ะไม่ไปไหน
1: โอเคตอนแรกว่าจะถามว่าฝนตกไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอิงบอกแล้วว่าตกมานิดนึงแต่มันก็ร้อนอยู
2: ่นึงแล้วก็ไป
1: เขาแวะมาแค่นั้นไงน้องฝนเขามีภารกิจเยอะช่วงนี้ต้องแวะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยแหละพี่เอิง
2: เนี่ยถ้าไม่เกิดถ้าเรื่องงานโทรคอนเสิร์ตเลยเนาะไปทั่วเลย
1: เขาว่างานยุ่งเขาฮอตไงช่วงนี้ใครๆก็อยากได้ฝนนะมันร้อนเหลือเกิน
2: โอ้โหนั่งดูเรดาร์ตอนนั่งดูเรดาร์สักพักนึงเฮ้ยทำไมกลุ่มฝนอยู่แถวสิงห์บุรีวะทำไมลพบุรีไม่เห็นมีเลย
1: ถามถึงปุ๊บเป็นไงล่ะมาแป๊บนึง
2: มาแป๊บนึงแล้วก็ไปไปไปพื้นถนนเปียก
1: นะคะอ่ะโอเคค่ะพี่เอิงค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงจ้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: มาฟังนี่เลยคิดถึงอาสติเหมือนเดิมแหละทหารบกไข่รัก
1: ทหารบกไข่รัก
2: ไม่อยากก
1: ิน
2: เลยนะไม่อยากกินเลยไม่อยากให
1: ้เดี๋ยวนะคือตอนนี้ตนะหาไว้หนึ่งเวอร์ชันเป็นของ RL ยอดรักได้ไหมคะ
2: อาสติไม่มีเลยจ้ะ
1: ตอนนี้มีแค่สองเวอร์ชันก็คือยอดรักสลักใจกับสัญญาพรนาราย
2: โอ้โหงั้นขอลุงแอลเลยแล้วกัน ลุงแอลก็ร้องดีเพราะว่าเคยเอาไปร้องประกวดด้วยเวอร์ชันนี้แหละ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเน
2: า
1: ะ
2: มีเกล็ดเล็กๆ เกล็ดน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ก่อนวางสาย
2: แล้วรู้ไหมว่าสปอร์คืออะไร
1: ไม่ร
2: ู้เพลงมันมี
1: ไม่ทราบค่ะบอกเลยเล่าเลย
2: นิดเดียวก
1: ็
2: คือวอสปอร์ก็คือเป็นอะไรคนวอสปอร์คืออะไรจะเคยท่าใครฟังนะแต่วสป.จริงๆคือเป็นชื่อย่อของสถานีวิทยุในศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่
2: ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ออกอากาศในระบบ AM ความถี่612แล้วก็711กิโลเฮิรตซ์ทุกวันนี้ก็ยังออกอากาศอยู่จนถึงทุกวันนี
1: ้สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนี่ได้ความรู้ด้วย
2: ใช่ฮะ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะพี่นะ
2: ครับ
1: จ้าพี่ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ นี่นะได้ความรู้จากเพลงด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความสุขความบันเทิงความสนุกสนานจากเพลงเนี่ยเราก็นะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยขอบคุณพี่เอิงอีกครั้งด้วยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับทหารบกพ่ายรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เอิงจากลพบุรีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะขอหน้าใหม่เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าตลอดทางชั่วโมงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงได้เรื่อยๆเลยนะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์และก็เป็นแฟนซีรีส์วายนี่เป็นไงเป็นไงต้องแบบว่ากรีดกรีดสาวๆกรีดนะคะเอาละนะคะงานสุดยิ่งใหญ่ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วแหละนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะคะบุตรสบงกฎม่านไหมลายสยา มเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัล นะคะเรามาดูกันว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะรางวัลแรกนะคะสาขารางวัลแรกY Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net นะคะ entertain awards มี s ด้วยนะ yentertainawards.mcot.net นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเนี่ยเชื่อเลยว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยหลายคนก็เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Boys Loveนะคะหรือว่าจะเป็น Girls Love นะคะยังไงก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะคะศิลปินดาราที่เราชื่นชอบที่เรารักนะคะให้ได้เข้าชิงรางวัลกันได้นะคะกับ Y Entertain Award 2026ค่ะมานะทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสมาชิกของเราวันนี้ป้าโทนะคะเชื่อไหมว่าวันนี้อสมทฝนไม่ตกแต่ไปตกในหลายๆที่อย่างเมื่อสักครู่นี้สายหน้าใหม่นะพี่เอิงก็บอกว่าลพบุรีก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่ลูกตาลสมุทรปราการฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็มาทักทายนะคะสวัสดีคุณปลักกี้นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะวันนี้น้องหนูดีมาคนแรกอีกแล้วนะคะจ้องเลยจ้องเลย น้องไบค์นะขอบคุณมากๆน้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะ delivery ไม่มีไปส่งเลยนั่นน่ะสินะคะก็อาจจะต้องพักแป๊บหนึ่งเนาะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะทักทายนะคะคุณพิษพี่ทัศนีพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่ธนารักษ์นะคะคุณแม่ธนชพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่นักรบนะคะพี่สรพงศ์บอกคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ทักนะคะน้องกิตติกรบอกว่าของเพลงของดีเจหน่อยจ้าไออย่างปลัมปะเหลือก็เป็นแค่เพื่อนนี่หนาร้องให้เลยสวัสดีคุณแจ็คนะคะพี่เดินเพนพี่สมบูรณ์นะคะน้องสินชัยพี่วันเพนนะคะบอกน้องลูกตาลคนน่ารักเฮ้ย แล้วหนูก็เถียงไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะณจุดเนี้ยเวลาคุณผู้ฟังแบบชมมาอะไรเงี้ยคุณออยบอกว่าชลบุรีไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีฝนเลยเนาะไม่ได้ไปถึงตรงนู้นสระบุรีร้อนมากแล้วก็สวัสดีพี่นารีนะคะลุงต๋อยพี่ยุทธพงศ์นะคะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะอยู่ที่ระยองนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุชิราพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่เดียวจรานพี่อัญชลีนะฟังอยู่จ้าคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะอะละนะวันนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนฝนไม่ตกก็คงจะร้อนมากเลยเนาะนะคะนะแต่ว่าใครที่ฝนตกก็นอนหลับสบายหน่อยวันนี้อ่ะไม่เป็นไร ร้อนกายไม่ร้อนใจฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะมากๆเลยทยอยจัดให้นะคะพี่พลจากจันทบุรีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามากอดคนนอกใจจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะด้านหน้าเวทีกับกิจกรรมของเรานะคะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เราเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะวันนี้กับเน็กนฤพลค่ะเจ็บซ้ำฟ้า
2: Yeah.

0: อะใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับน้ำตาสาววารินจินตลาภูลาภนะคะที่คุณป้าจำปีนะคะจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไม
1: ค์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะจัดให้เลยนะคะจากพี่หนุ่มบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังรอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจันทบุรีวันนี้มีวันนี้หลากหลายจังหวัดมากเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันดีกว่านะคะแต่ว่ารับสายก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยคะเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังเอ่ย
5: ไม่เคยค่ะ
4: ยังไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครั้งแรกแล้วก็เล่นเกมด้วย
4: ฮะเล่นเล่นเกมอยู
5: ่เคยเล่นเกมอะที่ใครก็จัดอะที่เป็นที่แบบตัวสอนขึ้นหน้าอะไรเงี้ย
4: อ๋อหมายถึงว่าเคยร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราก่อนหน้านี
5: ้ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะ
4: ได้รางวัลด้วยไหมคะ
5: ไม่เคยได้เลยค่ะ
4: ไม่เป็นไร
5: คือนี่แล้วก็ปังหงคุณชื่ออะไรเพชรปุ่มพวง
4: อ๋อของพี่เพชรเหรอคะ
5: ฟังทุกคนเลยค่ะฟังทุกคนเลย
4: อ๋อฟังทุกคนเลยขอบพระคุณมากๆเลยติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ก้อยขา
5: สองปีกว่าเองค่ะ
4: สองปี
5: มาเจอขึ้นนี้ถูกใจ
4: โอ้โหขอบคุณมากค่ะก็ติดตามด้วยแล้วฟังทางวิทยุ
5: น่ารักมากเลยค่ะดีเจทุกตา
4: ขอบคุณค่ะฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ค่ะพี่ก้อย
5: อ๋อแบบว่ามีโทรศัพท์มือถือแต่มันไม่มีเส้นมีไลน์หรอกเลยโทรเติมตังค์มือถือค่ะ
4: อ๋อแต่หมายถึงว่าฟังรายการเปิดทางวิทยุใช่ไหมคะ
5: จ้าๆเปิดทางวิทยุ FM 95.2 ค่ะ
4: สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนะวันนี้จันทบุรีเป็นยังไงบ้างฝนตกมั้ยคะน
5: ี่
4: ต
5: อนค่ะ
4: ยังไม่ทันถามยังไม่จบเลยบอกร้อนแล้ววันนี้นี่คือหลายๆที่ที่ฝนไม่ตกก็แบบร้อนทุกคนบอกร้อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเอาสมทของเราตกแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ทันวิชาส่งข้อความมาทาง Facebook บอกว่าลาดพร้าว71ตกหนักมากๆเลยค่ะตอนนี
5: ้แต่ตอนนี้ที่ทางนี้ร้อนปียังร้อนอยู่เนี่ยเปิดพัดลม
4: เปิดพัดลม
5: ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะ
4: จริงนะโอ้โหหลายคนบอกอากาศร้อนมากอยู่จันทบุรีอยู่แถวไหนคะพี่ก้อยขา
5: อยู่แถวหลังวัดโรมันคาทอลิกค่ะ
4: อำเภออะไรคะ
5: อำเภอเมืองค่ะ
4: อ๋ออำเภอเมืองเลยโอเคนะคะอ่ะแก้ร้อนกันสักหนึ่งงานเพลงค่ะพี่ก้อยค่ะเพลงอะไรดีเนาะวันนี้
5: เอาเพลงชอบมากเลยที่โทรมาขอหลายทีแล้วไม่เคยได้ฟังเลย
4: จ้ะ
5: เอาเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองจ้า
4: อย่าปล่อยมือของไม้เมืองได้เลยวันนี้จัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะ
5: อยากแก้ไออะไรอ่ะอยากแก้ไอที่คุณนะไอของสีแดง
4: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะค่ะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกร้านสไตล์
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างพันท้ายนนท์สิง
4: ห์สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นมากมากด้วยค่ะ
4: และไอยราอาฮ่า
5: และใช่นี่แหละและไอยราอาฮ่ากงสีแดง
4: รสชาติดีดี
5: รสชาติดีๆ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาฮ่าเอาจัดเต็มเลยค่ะ
5: ไอยราอาฮ่า
4: แสดงว่าต้องเคยทานยาแก้ไอ
5: ทานค่ะซื้อมาทานทุกวันนี้ทานอยู
4: ่
5: มันเจ็บคอแก้ไอกินดีนะพี่ไอกินดีนะน้อง
4: จ้ะกินดีโอเคค่ะมาเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่ก้อยบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ฟังผ่านทางวิทยุเลย
5: ใช่ค่ะ
4: นะได้เลยค่ะบางทีโอ้บางช่วงเวลาพี่ก้อยขานะสายหลังไมค์เยอะมากๆหนูก็เกรงใจนะคุณผู้ฟังใช่อยากเปิดให้หมดเลยน้องเลยน้องกวางหลังไมค์บอกพี่ตาลต้องจัดแล้ว6ชั่วโมง อยากเปิดให้เยอะๆจ้ะ
5: จัดมีทุกคนเลยแต่พอดีโทรไปมีแต่มันมีคนรับ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะต้องอาจจะ
5: เป็น
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ก้อยขอบคุณมากๆเลยที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ
5: ค่ะ
4: โอเคค่ะ
5: แต่ต้นช้าอสมทรอะไรนี่ด้วยแหละ
4: สุดยอดเลยพี่ก้อยรักษาสุขภาพด้วยนะ
5: หนุ่มหน้ามนได้ไหมคะมีหนุ่มหน้ามนได้ไหม
4: สองทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะหนุ่มหน้ามน
5: ใช่ใช่ใช่ฟังทุกคนมีก็จะโกหกได้ไงก็ฟังทุกคืน
4: ค่ะโอเคพี่ก้อยขอบคุณนะคะ
5: เดี๋ยวจะรอฟังนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณนะจ๊ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์เริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้อย่าปล่อยมือไม้เมืองค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะที่จบไปกับรอพ่อรักค่ะวิรดาวงเทวันนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนไผ่พงษ์สะทอนนะคะจากโอ้พี่จิ๋มชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีริมฝั่งหนองหารนะคะมนแคนแก่นคูนจากป้าส้มภูเก็ตวันนี้มีสายแนะนำงานเพลงของพี่มนแคนมาให้เพลงเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมา1เนาะนะคะเป็นเพลงนี้นะคะริมฝั่งหนองหารแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับอย่าปล่อยมือไม้เมืองนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เพลงหลังใหม่เยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยตันพยายามที่จะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเรานะที่อยู่กันตรงนี้จนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่ลัดดาวันด้วยนะคะคุณบอนสตาร์จากฟินแลนด์นะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ชานนจากฮาวายนะคะที่อเมริกานะคะที่ USA ด้วยนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่ปัดด้วยสวัสดีค่ะน้องสินชัยนะคะส่งดาวมาโอ้โหเกทับเลย25ดวงส่งกันเยอะมากรับเป็น QR code เลยดีไหมพร้อมเพย์ไหมยังไงดีขอล้อเล่นอ่ะทักทายเพิ่มเติมคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะพี่นิคมนะคะพี่สำราญบอกเพลงเพราะมากแต่สัญญาณสะดุดในเมืองเลยเหรอคะนะคะถ้าเกิดว่าวิทยุมีสะดุดขัดข้องยังไงนะคะลองวาร์ปมาทางออนไลน์เนาะเผื่อจะฟังได้โอเคกว่านะคะพี่วิวัฒน์บอกตอนนี้อ่อนนุชตกหนักมากๆนะคะอ่อนนุชกรุงเทพแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ลาดพร้าว71ตกหนักมากเหมือนกันนะคะคุณแม่ทันพิชารายงานเข้ามานะคะเนาะแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์นะคะทักทายนะจ๊ะโอ้วันนี้พี่ประเดิมเปดาวมาเยอะมากๆเลยนะพี่สุวรรณบอกเพลงพร้อมมากเลยนะคะทักทายกันจ้าพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วพี่ต่อจะตุพลพี่ชีวิตจริงมันโหดร้ายนะทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยทักทายทุกคนเลยนะคะเพิ่มเติมมาทาง SMS นะคะจากพี่วิภาแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดเป็นดิดเข้ามานะคะนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางปทุมธานีด้วยใช่ไหมคะบอกว่าฟ้าร้องดังมากๆเริ่มละเขาเริ่มแบบเป็นอินเทอร์ลูดมาเป็นแบบเป็นจิงเกิลมาก่อนเดี๋ยวเพลงเต็มจะมาเดี๋ยวมาทั้งอัลบั้มอ่ะว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจ๊ะในช่วงนี้พี่พิพัฒน์จากจังหวัดเลยเมื่อสักครู่นี้มีทาง Facebook ว่าจากจังหวัดเลยมีสัญญาณสะดุดเป็นบางช่วงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะแต่ว่าฝากเพลงเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะน่าจะพี่บ่าววีค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะเป็นเพลงที่เมื่อสักวัน2วันก่อนเนี่ยตาได้พูดถึงด้วยนะคะว่าพี่หนูเล็กกากาเนี่ยเขามีเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราติดต่อกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับขอกำลังใจแล้วก็ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่มาอีกแล้วและนี่แหละวันนี้จอคิวฮิตของเราคือเพลงที่ว่านี้นะคะกับเพลงอย่าใจกระจอกหนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เตรียมเข้าชาร์ตเราแน่ๆ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะจัดให้ส่งงานเพลงในช่วงนี้นี่ฮักพอเป็นพิธีนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงษ์ดีเจอะไรนะดีเจหน้ามนใช่ไหมเออหนุ่มหน้ามนนี่นะนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยอยู่ในฮิตที่7นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่8ด้วยเนาะเดี๋ยวจัดให้เลย2เพลงนี้ฮักพอเป็นพิธีและตี3กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ไอ้หนุ่มรถไถสายันสัญญานะคะจัดให้เลยกับพี่สมพงษ์จากบางกะปินะคะแนะนำเพลงนี้ฝากเข้ามานะคะมี SMS นะคะเข้ามาบอกว่าเด็กตรังนั่งทำงานอยู่ฟังเสียงฟ้าไปด้วยมาส่งพี่ลบบานค่ะสำเนียงอาจจะไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกมาส่งพี่ลูกตาลกลับบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ลากันด้วยฝันลำเอียงงานจากพี่แจ้ดานุพลแก้วกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
0: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: พาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
12: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
16: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
17: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
18: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
19: ครับผมครับก็เข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่บอลนะครับแล้วก็ผมปาล์มนัททุ่งศรีด่านนะครับ
20: ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ต้อนรับสถานีต่างจังหวัด
19: ครับ
20: กี่จังหวัดนะ
19: 41สถานีนะครับผมก็ถือว่านะบรรยากาศฟุตบอลโลกในเวลานี
20: ้
19: กำลังวันนี้ก็มาดึกหน่อยต ีสองครับพี่คู่แรกเนี่ย
20: ตีให้ตีสองนะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องทุกตีสองนี่วันนี้จะมีถึง2คู่นะ
19: ครับ
20: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มมาสุดท้ายมันต้องเตะพร้อมกันเพื่อว่าไม่ให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดเขาได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็จะรู้ผลกันว่ากลุ่ม B เริ่มก่อนเนี่ยใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แล้วก็ใครจะจบอันดับบวยแล้วก็จะกลับบ้านนะ
19: ครับ
20: แล้วก็จะมีคู่ตี5อีก2คู่แล้วก็คู่8โมงเช้าอีก2คู่นะ
19: ครับ
20: วันนี้กลุ่ม A B C เราจะรู้ผลนะครับใครจะเป็นแชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ก็จะมีทีมกลับบ้านเพิ่มแล้วก็จะมีทีมที่การันตีผ่านเข้ารอบแน่ๆนะครับ
19: ครับผมก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์มาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยนะครับ
20: เดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube ให้แล้วกันนะครับ
19: ครับผม
20: คุณปาโม่เนี่ยบอกบราซิลแชมป์โลกแน่นอนครับ
19: นี่บราซิล
20: บราซิลชุดนี้ผมว่ายังไม่แกร่งนะ
19: โอ้แปลกนะพี่เอาอันเช่ไปคุมบราซิล
20: ไม่แต่อันเช่ลอตเตียผมยังเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าเขามีครบมาหมดแล้วทุกตำแหน่งนะ
19: ครับ
20: ขาดก็คือแค่แชมป์โลกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เชื่อไหมว่าในบรรดาโค้ช48ทีมเนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
19: เป็นอันเช่เลย
20: อันมันไม่ใช่ค่าเหนื่อยเยอะสุดแบบธรรมดาแบบทิ้งอันดับ2อันดับ3แบบ
19: ห่างเลยพี
20: ่ห่างมาก
19: โอ้โห
20: คือบราซิลนี่ทุ่มมากการที่ไปเอาอันเชลติมาคุมทีมชาติ
19: ครับ
20: พออันเช่เนี่ยมันก็เหมือนก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็เข้าใจว่าบราซิลก็คาดหวังว่าต้องได้แชมป์โลก
19: ครับผม
20: นะครับแต่ว่าอย่างว่าคนอันเชลติมันก็ต้องท้าทายระดับเนี้ยนะครับกุนซือที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเบอร์2ผมจำไม่ผิดนะกุนซือที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
19: โปเชติโน่พี
20: ่โปเชติโน่ก็เยอะเหมือนกันติดท็อป5แน่ๆนะครับเพราะอเมริกาก็ทุ่มเยอะเหมือนกันทูเคิลก็เยอะ
19: อ่ะทูเคิลอ่าใช่
20: พวกเนี้ยจะได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคร
19: ับก็ตอนนี้ก็เป็นกุนซือระดับเค้าเรียกว่าเกรด A ป่ะพี่ตอนนี้
20: ใช่ใช่ก็ถือว่าหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าคุณปาล์มเชียร์ใครไม่รู้
19: ผมเชียร์อิตาลีแต่ว่าไม่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเชียร์อุรุกวัยอุรุกวัยก็ไม่มีกองหน้าแล้วพี
20: ่คนอิตาเลียนเนี่ยเขาเริ่มคือต้องเข้าใจนะแชมป์โลก4สมัยอ่ะใช่ไหมและตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ
19: ปี2014เป็นต้นมาก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเนี่ยตอนที่เคลินี่กับลุยโซเลสมีการกัดกันอ่ะ
20: ใช่ตั้งแต่2014อ่ะแล้ว
19: ก็ไม่ปรากฏ
20: 10กว่า12ปี
19: ไม่มีขุนพลอัสซูรีอยู่ในฟุตบอลโลกเลย
20: แล้วกว่าคนจะดูฟุตบอลลูกฟุตบอลโลกรู้เรื่องอาจจะต้องอายุประมาณสัก8 9ปีขึ้นไปใช่ไหม
19: ใช่ครับผม
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอิตาเลียนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนี้อายุประมาณ16 17ยังไม่เคยที่เห็นอิตาลีเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถูกไหม
19: ช็อกเลย
20: เพราะไอ้ตอนที่เป็นเล่นครั้งสุดท้ายปี2014
19: ครับที่บราซิล
20: คนก็ยังเด็กอยู่บางคนก็ยังไม่รู้เรื่องใช่
19: มั้ยแล้วอิตาลีนี่โอ้โหฟอร์มหลังๆนี่แล้วก็คือเรื่องนะการเปลี่ยนถ่ายเลือดผู้เล่นอะไรต่างๆมันไม่มีความคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย
20: ก็มีโค้ชอิตาเลียนมากันเยอะ
19: โค้ชมาแทนกัน ทวโลพี่
20: ก็เหมือนไทยอ่ะบอกว่ายังไม่เคยไปเตะฟุตบอลโลกแต่ก็ส่งน้องลิซ่าน
19: ี่ไงอ๋อมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกโอ้จริงๆไม่น่าจะดีนะอย่างงี
20: ้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเชียร์อิตาลีไม่ได้ไปแล้วคิดว่าทีมไหนจะได้
19: ตอนนี้นะจริงๆอ่ะวันก่อนก็คุยกับเพื่อนผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
20: ใช่
19: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องพูดจากเนี่ยคือมีเหตุผลก็คือเหตุผลล่าสุดก็คือผมเล่นเกมนึงก็คือฟุตบอลแมเนเจอร์เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลแน่นมากเข้าชิงพี่เข้าชิงแบบผมก็คือให้ระบบของ AXUI อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเข้าไปคือเขาแรนดอมมาเป็นชิงกับฝรั่งเศสแต่แพ้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมี2ชุดก็คือเนี่ยผู้เล่นตามนี้เลยครับแม่นมาก
20: ก็เป็นไม่ได้ว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อยู่นะคือเอ็มบัปเป้ครั้งที่แล้วนี่เข้าชิงกับอาร์เจนติน่า
19: อาร์เจนติน่าใช่ครับ
20: แพ้เพราะว่า
19: จังไอ้เนี่ยครับมัวนี่ครับ
20: มัวนี่ลูกนั้นให้มันยิงเข้าไปก็จบแล้วแต่ว่าไปติดเซฟไง
19: ใช่ครับ
20: แล้วก็ทำให้อาร์เจนติน่ากลับมาได้แชมป์โลกแล้วก็แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ดาวซัมโบ8ประตูเมสซี่7แล้วคู่นี้ยังต้องมาแข่งกันอีกแต่ว่าเอ็มบัปเป้ผมว่าอนาคตยังไงก็แซงแหละนะครับเป็นแบบว่าพอถึงฟุตบอลโลกฝรั่งเศสในยุคเอ็มบัปเป้นี่มันดุจริงๆนะ
19: ใช่ครับ
20: ผมรู้สึกว่าเขาก็มีทีเด
19: ็ดแล้วมันเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่ๆก็เขาเรียกว่าขึ้นมาด้วยหลายๆคนอย่างเช่นเนี่ยบาโคล่าดูเออะไรเงี้ยพี่ตัวแล้วกองกลางไงก็ดีขึ้น
20: ใช่ฝรั่งเศสก็น่ากลัว
19: สองชุดนะครับ
20: ใจผมรู้สึกว่าผมใจผมอะ
19: พี่บอลเชียร์ทีมไหนครับ
20: จริงๆอ่ะผมเชียร์อังกฤษมาตลอดนะเพียงแต่ว่าพออังกฤษชุดนี้มันไม่มีลิเวอร์พูลไงแล้วผมก็แบ่งใจไปเชียร์เนเธอร์แลนด์เยอะผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทีมเป็นทีมที่น่าสงสาร
19: อ๋อครับ
20: เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่ได้2ครั้งละ
19: 2ครั้งนะ
20: แล้วก็ตั้งแต่ไปแพ้อุรุกวัยใช่ไหมในครั้งสุดท้ายที่แพ้ใน90นาที
19: แพ้อ๋อล่าสุดใช่ไหมพี
20: ่โอ้นานมากต
19: ั
20: ้งแต่เพราะว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครใน90นาที
19: อ่าใช่ใช่ครับ
20: ไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีเลยนะ
19: แพ้ครั้งล่าสุดก็ฟุตบอลโลก2010ม
20: า
19: พี
20: ่ที่ไปแพ้อุรุกวัยอ
19: ่
20: ะ
19: อ่าๆๆใช่ครับ
20: อย่างนั้นก็ไม่เคยแพ้กัน90นาทีและ2ครั้งหลังสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เจนตินาแพ้จวนจุดโทษด้วยมันก็น่าเจ็บใจ
19: นะ
20: แล้วก็เอาจริงๆเนเธอร์แลนด์ชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ผมยังรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มักจะถูกโฉลกกับฟุตบอลโลกอ่ะ
19: ครับผม
20: ก็อาจจะหวังว่าครั้งนี้อาจจะไปถึงฝั่งฝันได
19: ้ผมไม่ชอบการทำทีมของโรนัลด์คูมันไม่ก็ชอบไม่ชอบคนที่ไม่ชอบคูมัน
20: เขาจะเข้าใจได้เพราะคูมันนี่ก็หลายทีแล้วตอนคูบาร์เซโลนาก็ล้มเหลว
19: ครับผมก็นะก็คิดว่าแฟรงกี้ดียองจะเป็นเขาเลยนะกำลังสำคัญ
20: ก็เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ชุดนี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเออเกมบุกเขาโอเค
19: ดูดีนะพี่แมตช์แรกที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเล่นดีเลยนะ
20: ควรจะชนะด้วย
19: ใช่ครับควรที่ชนะแล้วจนล่าสุดจะชนะสวีเดนเนี่ยโอ้โห
20: อีก2ลูกของญี่ปุ่นมันแฉลบทั้ง2ลูกเลยก็อย่างว่าม
19: ีดวงมีดวงครับผม
20: ข้อความของคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่บอลนะครับคุณจอมพล1995บอกว่าไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลกทุกคู่ที่ไม่ใช่โมโนอันนี้คุณไปหาดูได้ที่ไหน
19: มุด VPN เหร
20: อแล้วคุณก็ต้องฟังเสียงภาคของเวียดนามเนี่ยหรออ
19: ่า
20: แต่ของโมโนเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบฟังเสียงภาคไทยมันก็มีเสียง
19: มี
20: เสียงภาคของอังกฤษใช่ไหม
19: ครับผมของผมนี่ดูพอดีดูอย่างเนี่ยก็เรียกว่า IPTV ก็ดูของฝรั่งเอาพอดีที่บ้านภรรยาเขาซื้อไว
20: ้
19: ครับผม
20: เพราะว่าแต่ละชาติเขาก็จะมีนักพากย์ของเขานะ
19: ครับ
20: เรามุดไปเจอประเทศไหนก็จะเป็นภาคของซาวเขาไป
19: ใช่ครับผม
20: คุณนรพงศ์บอกจะเห็นหน้าเห็นตาคู่ที่ได้เจอกันรอบ32ทีมเมื่อไหร่ก็หลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครบทุกคู
19: ่
20: เพราะว่าอันดับ3เนี่ยมันยังต้องไปดูว่าอันดับ3เนี่ยกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะต้องมีแบบไม่ให้เจอกลุ่มเดียวกันเองไงอันดับ3คุณเจอกลุ่มเดียวกันเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีการสลับไขว้กันอะไรต่างๆ
19: ไขว้กันตอนนี้ต้องไปดูคร
20: ับ แต่ว่ามันมีนะผมไปดูของเว็บนึงมาเขามีการคำนวณเขาคาดคะแนนมาเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง3ชาติที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้มันมีจะมีเยอรมนีมีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเยอรมนีเนี่ยแชมป์กลุ่มแน่ๆเขาจะไปอยู่ด้านบนสุดเลยเขาจะไปเจอกับทีมมีโอกาสเจอได้อยู่หลายทีมแต่ว่าเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีโอกาสเจอกับปารากวัยเยอะสุดคิดเป็น 37% มีโอกาสเจอกับออสเตรเลีย 33% แล้วก็มีโอกาสเจอกับสกอตแลนด์ 18% นะครับ
19: ครับ
20: ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะเจอบอสเนียมากสุดเลยนะครับคือ 58% คืออันดับ1ของกลุ่มสหรัฐอเมริกาน่าจะไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเขาคงไปดูแล้วว่าบอสเนียเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เอ๊ะอเมริกาเดี๋ยวไปดูก่อนกลุ่มอะไรอ
19: ่
20: ะ
19: อเมริกา US แป๊บนึงนะครับสหรัฐอเมริกาก
20: ลุ่มดีไหม
19: กลุ่มดีแป๊บนึงนะอเมริกาแป๊บนึงนะพี่
20: ใช่กลุ่มดีนะ
19: ครับ
20: กลุ่มดีแชมป์กลุ่มดีนะครับของสหรัฐอเมริกาจะไปเจอกับเนี่ยอันดับ3ของกลุ่ม B E F I หรือ J ซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ไปคำนวณยังไงเขาบอกบอสเนียเนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดที่จะไปเจอกับอเมริกานะครับ 58% ส่วนเม็กซิโกอีกชาตินึงที่การันตีเข้ารอบ100เป็นฐานะแชมป์ 100% แล้วเนี่ย
19: ครับ
20: เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับสกอตแลนด์มากสุด 48% แล้วก็รองลงมาจะเป็นบราซิล 11% เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3คือบราซิลยังมีโอกาสตกไปอยู่อันดับ3ได
19: ้
20: ถ้านัดสุดท้ายพวกเขาแพ้ไงคือบราซิลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาคือเดี๋ยวนะ
19: ตอนนี้มี4แต้มครับ
20: มี4แต้มใช่ไหม
19: ครับผม2นัดมี4แต้ม
20: ถ้าแพ้นัดสุดท้ายอาจจะตกไปอยู่อันดับ3ได
19: ้มีโอกาสเหมือนกันถ้าในกรณีที่สกอตแลนด์ชนะนะครับแล้วก็ทางด้านโมร็อกโกชนะเฮติอยู่ละสกอร์ก็น่าจะชัวร์ละ
20: เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยยังต้องรอให้จบรอบนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหมด นะครับแล้วก็จะเห็นภาพแต่ไอ้บางกลุ่มบางสายที่เขาเอาที่1กับที่2ไปเจอกันเนี่ยหรือเอาที่2กับที่2ไปเจอกันเราก็จะเริ่มเห็นละ
19: ครับ
20: เพราะว่ายกเว้นอันดับ3เท่านั้นน่ะที่เรายังไม่เห็นภาพนะแต่ว่าแชมป์กลุ่มที่จะไปเจอกับที่2กลุ่มอื่นหรือว่าอันดับ2กลุ่มนี้จะไปเจออันดับ2กลุ่มอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะ
19: ครับ
20: เพราะว่าหลังจบวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์กลุ่ม3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก3กลุ่ม
19: ครับ
20: อันนี้ก็จะได้เห็นภาพ
19: คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า12ทีมนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็คือเซเนกัลแพ้2นัดนะครับแล้วก็มีบอสเนียที่จะลงแข่งวันนี้แหละครับในช่วงตี2แล้วเอกวาดอร์ที่มี1แต้มแล้วก็ดีอาร์คองโกที่แพ้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยแคปเวิร์ดไม่ใช่แคปเวิร์ดนะครับก็มี5ทีมที่มี3แต้มแล้วน่าจะก็เรียกว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยแค่ยันเสมอก็มีโอกาสสูงแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามได้วันค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่น่าจะจบกัน
20: ใช่ใช่นะฮะก็จะเตะกัน4วันวันละ6คู่นะ
19: ครับ
20: วันนี้คืนวันพุธใช่
19: พุธพุธเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะจบแล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บ
20: แล้วก็มันจะไม่มีพักนะถ้าผมจำไม่ผิด
19: ใช่เขาเตะต่อเลย
20: เรื่องเลย
19: ใช่ครับ
20: เพราะเขารู้ผลปุ๊บรอบน็อกเอาท์เนี่ยคู่ที่เตะเนี่ยช่วงนี้จะไปเตะรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเลย
19: ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนฟุตบอลในครั้งนี้
20: อาจจะไม่ต้องรอนานแต่ว่าเริ่มคู่มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วเขาจะอาจจะเหลือวันละ2คู่หรือไง
19: ครับผมครับคุณใน Facebook นะครับคุณฮักเขากลับไปสากบอกว่าถึงผมจะเป็นแฟนบอมบาซ่าแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดโรนัลโดนะครับและผมยังแอบชื่นชมฟีเท้าด้วยซ้ำยุคอองรีสมิโอเอโต้เพราะผมเริ่มดูบอลในยุคนั้นก็
20: คือมันก็มีคนหลายประเภทไงก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะคนที่แบบเชียร์ทั้งสองคนก็
19: ม
20: ีแต่ถ้าสังเกตกันจริงๆคนที่เขาเชียร์ฝั่งโรนัลโดเขาจะไม่ชอบเมสซี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนเรื่องแข่งขันกันอ่ะเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากใหคนที่เขาเชียร์เป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมองในมุมนี้กัน
19: ก็หลังจากปี2010จนถึงปี2014ก่อนฟุตบอลโลก2014เป็นต้นมาช่วงนั้นเนี่ย โอ้โหแข่งขันกันโหสูงมากยุคตีโต้เวลาโนวากับมูรินโญ่อ่ะพี่
20: แล้วไอ้บอลลองดอช่วงนั้นก
19: ็
20: คู่เนี่ยมันตีกัน
19: แล้วมันมีอยู่ฤดูกาลนึงอ่ะเมสซี่ยิง50ลูกอ่ะในลีกอ่ะครับโรนัลโดก็ยิงมาเกือบ50เหมือนกันแล้วก็คือรวมๆกันโอ้โหยิงเป็น100กว่าลูกบ้าไปแล้วในยุคนึงครับผมผมไม่ดูคู่นี้พี่ในช่วงเวลาตีสองอะครับไอ้ตีบราซิลตีห้า
20: ตีห้าใช่ไหม
19: ใช่ไหมครับบราซิลกับสกอตแลนด์คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะครับ
20: สิบครั้งเลย
19: โอ้โหเยอะมากนะพี
20: ่แล้วสกอตแลนด์ไม่เคยชนะเลย
19: ใช่
20: เจอในบอลโลกเนี่ยห้าครั้งแต่ถ้ารวมทุกแมตช์เนี่ยสิบครั้งแต่ว่าบราซิลชนะ8เสมอ2อันนี้สถิติผมจำได้แต่ว่าแปลกไงว่าโอ้โหสกอตแลนด์นี่ผูกปีแพ้แต่ถ้าจะมีปีไหนที่เขาจะมีโอกาสปีนี้แหละเพราะว
19: ่
20: าไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นรองเขาหมด
19: ใช่ครับ
20: แต่ผมมองว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้ดูแบบน่าเกรงขามาเอาตรงๆ
19: มันไม่ใช่บราซิลที่แบบเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆที่แบบมีความเขี้ยวมากกว่าคือมันกลายเป็นบราซิลยุโรปอ่ะใช่ไหมพี่
20: ผมยังรู้สึกว่าเนี่ยบราซิลชุดนี้คือมันไม่ใช่ชุดที่ดีสุดอะที่เคยเห็นมาของบราซิลนะ
19: ใช่เลย
20: ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวอย่างนี้แล้วกัน
19: บราซิลเซมบ้าบราซิล
20: แต่เขาก็ยังถูกยกให้เป็นเต็ง3เต็ง4อยู่นะเต็ง1ตอนนี้มันเป็นฝรั่งเศสใช่ไห
19: ม
20: ฝรั่งเศสแล้วก็
19: ฝรั่งเศส
20: ลองลงมาสเปน
19: อาร์เจนติน่า
20: อาร์เจนติน่ารู้สึก
19: เต็ง
20: ก็จะอยู่อันดับต้นๆเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า1 2เนี่ยมันจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนตีคู่กันมาอยู
19: ่อังกฤษป่ะพี่
20: อังกฤษก็อยู่กลุ่มเดียวกับอาร์เจนติน่านะครับก็คือมันจะเบียดมันจะมีเป็นกลุ่มๆลงไปแต่ว่าถ้าเต็ง1เต็ง2เนี่ยฝรั่งเศสกับสเปน
19: ครับผม
20: แต่เอาจริงๆนะสเปนตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010ใช่ไหม
19: ใช่ครับ
20: ไม่เคยชนะใครอีกเลยในรอบน็อกเอาท์นะไม่เคยเลยนะ
19: แปลกเหมือนกันนะ
20: ตั้งแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
19: เออใช่ครับ
20: ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
19: ครับ
20: บางปีตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำ
19: ใช่
20: พอไปถึงรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมทีไรก็จอด
19: ปี2014ที่ตกรอบแรกเลยบอลเก้ใช่แพ้กับนี่แหละนิวซีแลนด์นี่แหละนัดเปิดสนาม
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีอาถรรพ์อยู่ของเราเปไออย่างอังกฤษที่ไปเมื่อวานเจอใครนะ
19: อังกฤษเจอกาน่าคร
20: ับ เจอกาน่าใช่ไหม
19: คาร์ลอสเคโรช
20: ผมไปเจอข่าวเลยหมอผีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอแคมเมอรูนเขาบอกไอเนี่ยที่แฮร์รี่เคนมันไม่ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่า
19: ตลกนะพี
20: ่เออก็เล่นคาถาอะไรของเขาเนี่ยแหละ
19: เต้าข่าวขึ้นมามันนี่ดีเออมันเกาะกระแสไปกับ
20: ช่วงนี้จริงๆกันนะจริงๆข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมจูเบลลิงแฮมปิดปาก
19: ครับ
20: เพราะจังหวะมิเกลอามิรอนของปารากวัยที่เป็นคนแรกที่โดนใบแดง
19: ใช่ใช่ใช่
20: เพราะว่าไอ้เอามือไปป้องปากนะฟีฟ่าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วเพราะบอกว่าไอ้จังหวะของอามิรอนมันไม่เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่

0: เขามีป้องกันกฎนี้เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ถ้าเป็นตามกฎเนี่ยก็คืออย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
1: เหยียบ
0: หรือว่าอะไรมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าคุยกันทักทายกัน
1: โอ้รู้อย่างนั้นเลย
0: เขาดูจากเขาดูจากอากับกิริยา
1: บริบท
0: ตอนนั้นมันไม่เหมือนของอามิรอนไอตอนที่ปาราไกวอันนั้นมันชัดเจน
1: ชัดเจนลงมาปุ๊บเรียบร้อย
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมฟีฟ่าสองมาตรฐานหรือเปล่าเอามาอธิบายนะครับจะคนที่เป็นหัวหน้ากรรมการฟีฟ่าก็คืออะไรนะชิอาลูจิคอลิน่าใช่ไหม
1: ชิอาลูจิคอลิน่าครับเปียลูจิคอลิน่า
0: หัวหลอดไฟอ
1: ่
0: ะของอิตาเลียน
1: ใช่ครับ
0: นี่นักเตะไม่มานะแต่โค้ชกับกรรมการนี่มากันเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือเขาอธิบายชี้แจงให้คนเข้าใจกัน
1: ครับผมอ๋อในเคสนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อจริงๆเขาดูบริบทตรงนี้เกิดขึ้นด้วย
0: ใช่ใช่
1: ประกอบการพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่า
0: ใช่คือไอ้ปุ๊กอยู่ๆปกปิดปากปุ๊บโดนใบแดงเลย
1: เขา
0: บอก
1: มันเกินไป
0: เกินไปแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบมันมีจังหวะชุลมุนปะทะกันและไอ้นี่มันเลี่ยงเจตนาที่จะแบบไม่ให้คน
1: อ่
0: านปากเพื่อว่าจะด่าคู่แข่งเนี้ยอันนี้โดนแน่นอนแต่ของจูเบริงแฮมคนละอย่าง
1: โอ้โหก็จริงๆถ้าโดนใบแดงไปในเกมก็การหน้าก็ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสแค่2ครั้งเองพี
0: ่แต่จริงๆอ่ะ VAR ผมรู้สึกว่าแปลกๆเหมือนก
1: ัน ใช่
0: ไอ้จังหวะการหน้ามันน่าจะได้จุดโทษลูก
1: ใช่มันจะมีลูกนึงเคลอสบ่นเลยอ่ะ
0: ผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยทำไม VAR มันไม่แทรกแซง
1: อืม
0: จริงๆจังหวะนั้นจุดโทษได้นะ
1: จุดโทษพี่จุดโทษ
0: ได้นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ VAR แต่ไอ้เรื่องนึงที่ผมชมก็คือจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้
1: า
0: โอ้เขาค่อนข้างเป๊ะนะ
1: เป๊ะๆครับ
0: เออมันไม่ค่อยมีอะไรที่เคลือบแคลงอะไรต่าง
1: แต่ลูกจังหวะจุดโทษอ่ะผมว่ามันยังมันจะมีอยู่บ้างบางเกม
0: อังกฤษก็เลยโดนเหมือนกันว่าเนี่ยให้คุณมี VAR ช่วยหรือเปล่า
1: ครับผมก็สำหรับในเดี๋ยวดูข้อความในเฟซ YouTube นะครับถ้าเหยียดจริงอายุฟ้องไปแล้วครับ
0: ไอ้จังหวะนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ใช่ใช่ก็
1: ก็มันฟ้องได้นี่ใช่ไหมพี่
0: ใช
1: ่ให้พิจารณา
0: ก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไปนะ
1: อยากทราบว่าทีมที่มีแรงกิ้งอันดับโลกสูงจากนอกจากอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้มาบนโลกคนนี้ที่เช่นทีมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูให
0: ้ FIFA ranking
1: นะ FIFA ranking นะครับจริงๆอิตาลีเนี่ยโอ้โหผมนี่หมดแรงเลยที่จะพูดเพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอะครับ
0: แล้วแต่จริงๆนะไอ้จังหวะซวยมันก็ซวยจริงๆนะที่ผ่านมารอบเรื่องมันเจอแต่กลุ่มโคตรโคยไปเจอนอร์เวย์ที่กำลังพีคอ่ะมาดูนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เอดินโนริกะคือโอเดนการ์ดมันก็พอมันเล่นกับอาร์เซนอลกับเล่นกับนอร์เวย์มันคนละคน
1: คนละเรื่องเลยนะ
0: เออมันก็เข้าใจเลยว่าเอออิตาลีบางทีมันก็ซวยจริงๆนะ
1: คือตอนนี้เนี่ย1ถึง10นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนอังกฤษบราซิลโมร็อกโกโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเนี่ยมาหมดนะครับมาดูอิตาลีที่เหนือกว่ามาหมดเลยครับ คือตอนนี้ต้องไล่ไปถึงอันดับที่ผมดูให้อันดับที่25ของโลกคือไนจีเรีย
0: อ๋อไนจีเรีย
1: ที่ไม่ได้มาที่พลาดไปนะครับ
0: แคเมรูนก็ไม่ได้มา
1: ครับผมตอนนี้ก็เป็นรัสเซียนี่โอ้โหเข้าหูสองสมัยแล้วครับพี่ไม่ได้มาตั้งแต่สงคราม
0: โดนแบน
1: ครับผมมีรัสเซียอันดับที่34นะครับโปแลนด์35ครับผมประมาณนี้อิตาลีก็เป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะโอ้โห
0: เขาแชมป์ยูเขาแชมป
1: ์ยูโร
0: แชมป์ยูโรแล้วก็
1: แต่ยูโรตอนสมัยโน้นนะปี2ยูโร20บวก1
0: อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับจริงๆก็สงสารแหละเพราะว่ามันเป็นอิตาลีมันกับฟุตบอลโลกมันก็
1: จริงๆปัญหาของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีปัญหาด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันโยงไปหมดเลยครับ
0: คือสโมสรซีเรียทุกวันนี้เมื่อก่อนเวลาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขามักจะถูกยกย่องแล้วก็บรรยากาศเกมอะไรต่างๆในซีเรียนะสมัยผมดูบอลทั่วช่วงที่เดียโก้โมราน่าเล่นกับนาโปลีอะไรต่างๆโอ้โหมันแบบบรรยากาศเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยซีเรียดีกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำไม่ว่าจะเรื่องของเกรดนักเตะหรือว่าสีสันบรรยากาศแฟนบอลมูลค่าแต่พอมันสู่ไอ้ช่วงยุคอะไรนะที่เรื่องการฟ้องกัน
1: ของกันโชปาลกันโชปาลี
0: หลังจากนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันพังใช่มันเข้าสู่ยุคตกต่ำ
1: ครับผมยังทันในก็เรียกยุค90ปลายๆอ่ะพี่ยุคนั้นก็ถือว่ายังโอ้โหยังคึกคักนะ เดี๋ยวมีกันโชว์

0: ื่อ 2-3 ปีแล้วก็เข้าชิงทุกถ้วยเลยนะ
1: ครับ
0: อิตาลีอ่ะแพ้หมดเลยแล้วมาดูปีนี้อังกฤษชนะทุกถ้วยเลยเนี่ยมันความแตกต่างคือกลายเป็นว่าพออังกฤษเศรษฐกิจพรีเมียร์ลีกมันดังดึงดูดนักเตะมูลค่ามันสูงคนสนใจกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็ดึงดูดนักเตะอะไรกันเข้ามา
1: ครับโอ้ก็แตกต่างเรียกว่าหน้ามือกับหลังเท้าได้ไหม
0: คือตอนนี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรในเซเรียความน่าสนใจนักเตะแบบตัวท็อปจากอเมริกาใต้ที่จะมาเล่นดาวรุ่งอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอาจจะมาอยากมาพรีเมียร์ลีกมากกว่า
1: เมื่อก่อนก็ไปสเปนกับอิตาลีเป็นหลักนะครับโหน่าเสียดายสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับคุณประสิทธิ์นะครับชนาลบบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่ปาล์มฟังในสวนยางบ้านทุ่งไผ่เขาพระทวดชะอวดนครศรีอุ้ยคุณประสิทธิ์นี่ฟังทุกวันเลยนะพี่
0: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ศรีธรรมราชครับผมศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็เนี่ยมีหลายๆท่านฟังจากนครฟังออนไลน
0: ์
1: ก็ตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็นี่ครับมีหลายๆคนติดตามเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง11โมง
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฟุตบอลโลกปกติตอนนี้เราก็เป็นรีลันละ
1: เป็นรีลัน
0: เราปรับเปลี่ยน
1: ณเวลานี้ก็นี่ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลโลกนะครับผมครับผมใน YouTube มีใครอ๋อประมาณนี้นะครับผมวันนี้พี่บอลครับชอบทีมไหนบ้างพี่สำหรับ6คู่ในวันนี
0: ้ชอบทีมไหนเหรอ
1: ครับ
0: เอาคู่ที่จะเตะตีสองก่อนแล้ว
1: ตีสองแล้วกันนะครับผม
0: คู่ตีสองวันนี้นะครับก็จะมีคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหกาตาร์นี่ต้องล้างอายเหรอเพราะว่าแพ้แคนาดาแหละ
1: 06ไปโดนใบแดง
0: โดนใบแดง
1: แล้วก็อีกรูปนึงที่ไปเสียผู้เล่นของแคนาดาครับจนขาหักก็เหลือ9คนนะครับ
0: ใช่แต่เอาตรงๆอ่ะคือกาตาร์ยังมีโอกาส
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้สุดใจนะครับ
1: ใช่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสู้บอสเนียได้ ผมว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะน่าจะเป็นบอสเนียแหละแล้วบอสเนียอาจจะต้องยิงเผื่อไว้ก่อนแหละ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเผื่ออะไรนะ เผื่อเป็นที่3เพราะว่าถ้าเกิดแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จับมือกันเสมอกันเนี่ยยังไง2ทีมนี้มันไม่แซงแน่ๆ
1: เขาดูลูกได้เสียด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่คือแคนาดาวันนี้เขาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่
1: ม
0: คือ head to head ถ้ามันเสมอมันก็เท่ากันอยู่แล
1: ้
0: วค่อยมาดูประตูได้เสียซึ่งแคนาดาวันนี้เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นที่2ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอสเนียเนี่ยชนะและยิงเยอะๆไปก่อนเนี่ย4คะแนนพวกเขาจะไปลุ้นอันดับ3มันง่ายไงมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้เลือกผมเลือกบอสเนีย
1: บอสเนียนะครับ
0: ส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่านะคือก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาไม่เคยชนะใครมาก่อน
1: ครับ
0: เพิ่งชนะทีจะชนะ 6-0 น่ะวันนั้นใครยิงแฮตทริกนะ
1: ไอ้เดวิดจอนาธานเดวิดครับ
0: จอนาธานเดวิดแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นจริงนะสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่
1: า
0: สวิตเซอร์แลนด์ผมยังดูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
1: แข็งแกร่งครับสวิตเซอร์แลนด์
0: แข็งแกร่งว่าวันนี้ถ้าจะมีทีมชนะผมว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด
1: ์โมร็อกโกกับเฮติครับ
0: โมร็อกโกเขาแข็งแกร่งจริงแข็งแกร่งมาก
1: ดูดีเคี่ยวกว่าเยอะนะครับสกอตแลนด์กับบราซิลครับพี
0: ่โอ้คู่นี้ผมว่าอาจจะมีพลิกความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้แกร่งจริงเผลอๆเนี่ยอาจจะ
1: มีเซอร์ไพรส
0: ์แพ้เพื่อหนีอะไรบางอย่างด้วยซ้ำอาจจะมีผมว่าเขาถ้าไปดูสายจริงนะเขาจะรู้เลยว่าการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไม่ดีเป็นที่3อาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่2อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปดูเพราะว่าบราซิลนี่แชมป์กลุ่มนี้ผมว่ามองไม่ดีนะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มที่เท่าไหร่นะ
1: ช่วงเช้าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเช็คกับเม็กซิโกก็พี่บอลบอกว่าเป็นเช็คใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะเม็กซิโกวันนี้ไม่น่าจะใส่ชุดใหญ
1: ่ครับแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้คู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นเกาหลีใต
0: ้คือถ้าตามดูจากหน้าเสือก็เกาหลีใต้ดีกว่านะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ครับเที่ยงคืน29นาทีนะครับผมกับพี่บอลศิรินันท์ปาล์มณัฐทุกศิดานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยโอกาสหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวเจ๋งมันให้อยู่ต่อดิจากกระเทียมเนี่ย
1: จะอ๋อพี่เหรอใช่ไหม
0: เอออ
1: ๋อได้แล้วครูเดี๋ยวขอบคุณมากพี่ครับ

0: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืน40นาทีครับเข้าสู่ช่วงไนที่ไนไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของคืนวันพุธที่20อ่ะเป็นเช้ามืดของวันที่15แล้ววันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมอยู่ยาวเลยวันน
1: ี้อยู่ยาวเลย
0: เมื่อกี้นี้จัดกับพี่ปาล์มแล้วก็อยู่กับผมต่ออีกชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไปก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้ปิดไมค์ขออภัยคุณผู้ฟังนะ
0: ครับ
1: ก็ลืมดูนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ช่วงนี้นะครับอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งก่อนที่ FM 99จะรายงานสดฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: วันนี้เตะพร้อมกัน2คู่ตี2นะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จะเป็นคิวของคุณ
0: ตีสองเนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณครับแล้วก็พี่คมอธิคมจะมาบรรยายเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดารวมถึงตามผลอีกคู่ครับเป็นบอชเนียแล้วก็พบกับกาตา
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
0: ไม่ใช่พี่
1: ขออาร์เซนอลทั้งคู่เลย
0: ใช่ๆ ครับก็เดี๋ยวตีสองเนี่ยจะเริ่มเกมในกลุ่ม B ก่อนแล้วตอนตีห้าเนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่ม C นัดสุดท้ายครับสกอตแลนด์เจอกับบราซิลแล้วก็มอร์โกเจอกับเฮติครับแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A เช็กเกียครับเจอเม็กซิโกเจ้าภาพแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
1: ้
0: เชื่อว่าเกมเกาหลีใต้นี่แฟนบอลบ้านเราน่าจะรอดูเยอะนะพี่บอล
1: บ้านเรานี่เวลาเร็วกว่าเกาหลีใต้ประมาณเอ้ยช้ากว่าสิ
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงใช่ไหมโอ้เวลาดีเลยนะที่เกาหลีเนี่ยกำลังประมาณสัก10โมง
0: ใช่ก็บอลโลกคราวนี้แฟนบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อนข้างแฮปปี้เลย
1: อ๋อมันแข่งช่วงเช้า
0: ใช่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับตูนิเซียเนี่ยเตะบ้านเรา11โมงที่นั่นบ่ายโมง
1: oh.
0: แล้วก็มีเป็นครีเอเตอร์ของญี่ปุ่นคนนึง
1: uh-huh.
0: เขาทำเป็นมีมแบบแฟนญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงคือคืนเลย oh. ส่วนแฟนบอลตูนิเซียเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนตีห้า ก็งงเงียพอสมควร
1: ไม่แล้วเวลาเตะท้องถิ่นมันกี่โมงอะ4 5ทุ่มเงี้ยหรอ
0: ประมาณวันนั้นเนี่ยแข่งที่เม็กซิโกน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่นั่นครับ
1: หัวค่ำเองเหรอ
0: มอนเทเล่ใช่อืมก็เดี๋ยววันนี้เกาหลีใต้ก็ช้ากับเรา2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูบอลตอนประมาณ10โมงเช้า
1: ก็เวลาดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำงานดูฟุตบอลไปก่อน
0: ใช่ แต่วันนี้ผมเห็นเหมือนข่าวของญี่ปุ่นครับพี่บอลเรื่องดูบอลกับการทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงสนามในอีกประมาณ2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเกมสำคัญในการลุ้นข้อรอบด้วยเจอสวีเดนเคสเกลฮันดาเนี่ยที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไปเป็นนักพากย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าออกมาขอให้บริษัทเนี่ยขอข้องานเลทหน่
1: อ
0: ยให้ดูบอลก่อน
1: ก็ไปดูที่ทำงานได้ไหม
0: โอ้นะ
1: ดูไปด้วยทำงานไปด้วย
0: น่าจะจริงๆก็ได้นะครับแต่เพราะถ้าหัวหน้ามาก็ต้องอาจต้องเปลี่ยนช่องก่อน
1: แต่ญี่ปุ่นนะถ้าตอนรู้สึกผมนะผมว่าเขาเป็นที่สามดีกว่านะรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเลือดซามูไรยังไงมันยอมแพ้กันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึงแชมป์กลุ่มไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวใครแบบประกาศก้าวให้โลกรู้ว่าเฮ้ยข้าก็ดีพอ
0: ถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปโอกาสเจอโมร็อกโกหรือว่าบราซิล
1: ใช่มันจะสูงมาก
0: ถูกต้อง
1: คือต้องเจอชาติใดชาติหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทั้งบาสเพราะว่าแข่งทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับส่วนถ้าเข้ารอบ3อันดับ3เนี่ยฮะที่เช็คมาคร่าวๆอาจจะเจออเมริกา
1: คร
0: ับผมจะผ
1: ิดก็น่าจะดีกว่า
0: ครับแล้วก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผม
1: ก็อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งกันนะ
0: ครับ
1: ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเกมคู่แรกวันนี้เตะพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพ
0: ื่
1: อไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับต้องเตะพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคู่อาจจะมีผลไปอีกคู่นึงนะครับในการลุ้นแย่งกันเข้ารอบนะครับเนี่ยอย่างคู่ตีสองวันนี้ก็จะได้ลุ้นกันทั้งสองคู่เลยนะครับมีผลกันกับทั้งบอสเนียกาตาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดานะครับ
0: ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะพี
1: ่ใช
0: ่โดยเฉพาะกาตาแม้ว่านัดแล้วจะแพ้มา 6-0 แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่โดยการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด
1: แต่บอกเลยนะคู่นี้ไม่ควรเสมอ
0: ใช่
1: คือบอสเนียกาตาไม่ควรเสมอ
0: ถ้าเสมอนี่ไปคู่เลย
1: ก่อนขอตกรอบทั้งคู่
0: 2แต้มไม่น่าพอ
1: ใช่ต่อให้บอสเนียเป็นที่3ของกลุ่มแต่ว่า2คะแนนมันไม่น่าพ
0: อ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบเปิดหน้าแรก
0: ใช่
1: คือใครยิงดีกว่าแม่นกว่าก็ทีมนั้นชนะไป
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยไม่ต้องแคนาดาคือเขาก็ ถ้าเสมอก็กอดคอเขารอบ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าแคนาดาจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เขาดีกว่าตุนเอาไว้เยอะไง
0: ครับผม
1: ที่ถล่มกาตาร์ไป 6-0 นะฮะ
0: ก็แคนาดากับสวิตนี่ตอนนี้แคนาดาประตูได้เสียดีกว่าก็น่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเสมอวันนี้แล้วก็ส่วนอีกคู่นึงก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าถ้าเสมอตกรอบคู่เลยวอชิงตันกาตา
1: ร์เพราะ2คะแนนดูแล้วไม่น่าพอนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่เล่นกันเสมอได
0: ้น่าจะไม่เสมอเพราะว่าน่าจะเปิดแรกเลยแล้วกาตาร์นี่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่กลัวละสู้ก่อนเละอีกเรื่องนึง
1: วันที่เล่นกับแคนาดาเขาเหลือกี่คน
0: 9คนน
1: ึ
0: งใช่ใช่
1: โดนสองใบแดง
0: โดนไปสองใบแดงแล้วก็กาตาร์นี่ใช่มีผลแล้วกาตาร์นี่บอลโลก2ครั้งเพิ่งมีแต้มเดียวนะพี่ก็คือเกมนัดแรกที่เสมอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ครับส่วนกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวผมกลุ่ม C เนี่ยที่จะเตะตอนตีห้าเนี่ยตอนนี้ที่ตกรอบแน่ๆแล้วเป็นเฮติ
1: ครับ
0: ก็แพ้ไป2นัดรวดส่วนบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยยังต้องลุ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่า4แต้มเท่ากันแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้ก็เจอกับบราซิลก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3แล้วพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้พลิกล็อกชนะบราซิลได
1: ้ชนะก็6แต้มเผื่อแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ต้องไปรอลุ้นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าโมร็อกโกกับบราซิลอย่างน้อยเขามี4คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะ4คะแนนนั้นต่อให้ตกไปอยู่อันดับ3ยังไงก็น่าจะเข้ารอบ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนช่วงเช้า 8:00 นเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A กลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบนะพี่เพราะว่าแอฟริกากับเช็กเนี่ยมีแต้มเดียวก็ยังลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งลุ้นอันดับ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับแอฟริกาถ้าแอฟริกาพลิกชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีตกรอบแล้วพี
1: ่ใช่แล้ว
0: พันตกรอบ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นให้เช็กไม่ชนะเม็กซิโกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเม็กซิโกวันนี้ด้วยความที่ว่ายังไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มแล้วล่ะการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนไม่จำเป็นต้องเสียอะไรทั้งสิ้นก็คืออาจจะไม่ต้องส่งชุดหลักลงมา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโอกาสของเช็กที่จะมีโอกาสชนะเพื่อว่าจะไปลุ้นที่2เกิดกรณีที่เกาหลีใต้เกิดไม่ชนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ยังต้องเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าดีไม่ดีถ้าเกิดไปแพ้แอฟริกาใต้อาจจะตกไปอันดับ4เลย
0: ครับผมส่วน8อันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี้หลังผ่านแล้ว2เกมเนี่ยทีมที่อยู่ใน8อันดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยก็มีสวีเดนกับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยเคปเวิร์ดเบลเยียมแล้วก็เช็กเกียอันนี้คืออันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนทีมที่จะหลุดไปเนี่ยก็มีคองโกเอกวาดอร์บอสเนียแล้วก็เซเนกัลนะพี
1: ่
0: ครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วแน่ๆเนี่ยก็มีเฮติมีตุรกีแล้วก็ปานามาจอร์แดนด้วยทีมนึง
1: 5ทีมตุรกี
0: ตุรกีเฮติ
1: แดน
0: ปานามา
1: อีกทีมอะ
0: ไรตุรกีไปแล้วใช่ไหมพี
1: ่มันมี5ทีม
0: มีปานามาเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับมีปานามาจอร์แดนตุรกี
1: เฮติ อีกทีม
0: ตุนิเซียพี
1: ่ตุนิเซีย
0: ในกลุ่มญี่ปุ่น
1: 5ทีมนี้ตกรอบเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลได้ดูเกมอังกฤษไหมพี
1: ่ดู 0-0 แบบชนิดที่ควรแพ้ความรู้สึกผมนะผมต่อให้ผมเชียร์อังกฤษนะแต่ถ้าดูอย่างรูปเกมจริงๆเนี่ยกาน่าเล่นดีกว่า
0: ใช่
1: นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคาถาหรืออะไรแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอกาสของอังกฤษจริงๆมันจะมีจังหวะที่หม่งชนคาใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยแทบไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตู
0: จังหวะใกล้เคียงสุดเนี่ยเป็นจังหวะที่โอไรลี่หม่งแล้วแฮร์รี่เคนซ้ำจ
1: ่อ
0: ๆไม่รู้ว่าโดนลิดบอร์ดผีด้วย
1: ข้างคาเนี่ย
0: ใช่ ก็ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอปานามาใช่ไหมพี
1: ่
0: นัดสุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่มี2นักเตะคนสำคัญอย่างเดแคนไลท์และก็ลีเจมที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะพี่ต้องรอเช็คความฟิตนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันอีก2วันก็จะเจอกับปานามา
1: วันที่27ปานามานี่ไปละตกรอบแน่นอนละนะ
0: ครับผม
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่านี่ก็คือก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีม
0: ใช่ก็อังกฤษนัดสุดท้ายเนี่ยเจอปานามาแล้วก็โครเอเชียเจอกาน่าอังกฤษเนี่ยน่าจะชนะปานามาได้ไหมพี่แม้ว่าจะไม่มีตัวหลัก
1: มันไม่ใช่ชนะธรรมดามันต้องชนะแบบชนิดทำให้รู้สึกแฟนบอลพอใจอุ่นอกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบต้องมาลุ้นหวาดเสียอะไรอีกนะครับคืออังกฤษถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม L เนี่ยเดี๋ยวดูไปดูกันแชมป์กลุ่ม L แชมป์กลุ่ม
0: L นี่จะเจออันดับ3กลุ่ม E กับ H ครับ
1: ไม่แต่มันจะไปอยู่ ถ้าเกิดเข้ารอบ10 32ทีมเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอกับมีโอกาสไปเจอกับเม็กซิโก
0: อืมใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยหลายๆแนวรุกหลายๆคนก็ฟอร์มดรอปไปนะพี่
1: ใช่ๆก
0: ็กอร์ดอนเนี่ยเงียบเลยแล้วก็แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสน้อยมากเมื่อคืน
1: อย่างที่บอกจริงๆว่าอังกฤษเล่นเมื่อวานเล่นไม่ดีอาจจะแล้วก็จริงๆคนแพ้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีจังหวะนึงที่กาน่าควรจะได้จุดโทษนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวะโต้แต่ละทีของกาน่าพวกหวัดแล้วจริง

0: กับอังกฤษชุดนี้ผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจจอร์แดนพิกฟอร์ดเอาตรงๆนะก็คือรู้สึกว่าม
1: ีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดไงพ
0: ี่มันแบบมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังรู้สึกถ้าจะมีอะไรให้น่ากังวลก็เนี่ยตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ย
1: อืมก็เราไปรอลุ้นกันอังกฤษเดี๋ยวเจอปานามาก็อาจจะต้องเช็คความฟิตของรีเจนกับเดคแฮนไลน์นอกนั้นตัวหลักๆอื่นก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเกมลุ้นเนี่ยต้องดูว่านัดหน้าจะใช้ใครเพราะเกมที่ผ่านมากอร์ดอนก็ฟอร์มไม่ค่อยดีโนนี่มาดูเอนเก้ที่เกมแรกเล่นดีนัดที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีพี
0: ่
1: แล้วก็ซาก้าเมื่อคืนลงมาช่วงท้ายเกม
0: ครับ
1: อืมแล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ด้วยที่ลงมาก็ยังเงียบๆอยู
0: ่
1: แต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงก็คือเรื่องของHydration Break พี่เพราะว่า Hydration Break ก่อนเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมีมาเพื่อให้โฆษณ
0: า
1: 3นาที
0: แล้ว FIFA ต่อว่า
1: FIFA ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเลยไม่ได้ตังค์นะพี
0: ่
1: ก็เป็นเรื่องของการให้นักเตะเนี่ยได้เบรกแต่ว่าพอมันมี Hydration Break 3นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนจังหวะเกมที่มันกำลังจะไหลลื่นเนี่ยมันจุดไป
0: FIFA ก็บอกเขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้นักเตะเนี่ยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย
1: ครับ
0: ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาก็เคยมีมาแล้วไงตอนที่ไปเตะที่บราซิลใช่ไห
1: ม
0: อากาศร้อนก็คูลิ่งเบรกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าก็ทำเพื่อนักเตะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ส่วนคนจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เขามีถ่ายทอดสดในแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
1: แต่บ้านเรานี้ไม่มี
0: บ้านเราไม่มี
1: ให้ดูเลยบ้านเราได้ดูนี่นักเตะได้เห็นนักเตะกินน้ำเลยสามนาทีเต็มๆก็ฟีฟ่าบอกไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค
0: ์ไม่ของบ้านเราเนี่ยคนเสียเงิน
1: ครับ
0: ในการดูถ่ายทอดสด
1: ใช่
0: ถ้าเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาจะโวยวาย
1: ใช่แต่บางประเทศเรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยบางประเทศดูฟรีนะพี่บอล
0: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เหมือนบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ดูฟรีแหละเพราะว่ามันจะมีรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมที่เขาก็รวมขันลงขันงานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดฟรีให้กับประชาชน อย่างประเทศที่พวกที่เขามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเกาหลีก็คงต้องดูฟรีกันถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คงใส่โฆษณาไปได้ในช่วงที่เขามีไฮเดรชันเบรก3นาทีนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีคนโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างอาร์เจนเก้นคอฟนี่ก็เคยพูดนะว่ามันเหมือนฟีฟ่าไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันเบรกมันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะครับแต่ข้อดีเขาบอกว่าเซตร่างกายของนักกีฬา
1: ใช่ดูบอลโลกที่อเมริกาคราวนี้มันมีหลายเรื่องพี่ทั้งเรื่องสภาพอากาศด้วย
0: สภาพอากาศนี่เรายังจริงๆอ่ะหลายคนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าถ้าเกิดมันมีประจุไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมมันต้องเบรกทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วบางเราเคยเห็นมาแล้วให้ช่วงที่เขามาอุ่นปีที่แล้วใช่ไหม
1: ฟุตบอลสโมสรโลก
0: ที่เขามีแบบพักไป 8-9 ชั่วโมง
1: ใช่ใช่
0: จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดในฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันจะแบบมันดูแปลกมากไง
1: ครับก็เกมเมื่อวันก่อนที่ฝรั่งเศสเจออิรักไงพี
0: ่
1: เตะจบครึ่งแรกเนี่ยพักไป2ชั่วโมงค่อยกลับมาเตะใหม่เพราะว่าในสนามเนี่ยเตือนว่ามีพายุฝนแล้วก็มีฟ้าผ่าเพราะถ้าฟ้าผ่าเนี่ยที่อเมริกาไม่ให้เตะเลย
0: ใช่มีประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ให
1: ้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นในบอลโลกรอบไหนมีรอบนี้แหละแล้วก็ไฮเดรชันเบรกนั่นแหละที่เป็นประเด็น
0: คร
1: ับผมผมดูข้อความนิดนึงคุณวีระศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงและนครทุ่งส่งนครครับฟังยาวๆเลยครับ
0: โอ้กี่ยันแดดตีหนึ่งเลยเหรอ
1: น่าจะกี่ช่วงคืนนะพี่เพราะว่าคุณวีระศักดิ์นี่ส่งข้อมาทักทายเราทุกวัน
0: ไม่ผมเคยได้ยินว่าต้องไปกี่เช้ามืดคำว่าเช้ามืดของผมเนี่ยนึงก็ประมาณตีสี่ตีห้าไงแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะ
1: ครับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพี่ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับเราจะอยู่กันถึงตีสองวันนี้ส่วนไลฟ์อัพเดี๋ยวไปว่ากันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะพี
0: ่
1: สำหรับไลน์อัพของทั้งคู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็บอชเนียกาตา
0: เดี๋ยวมันต้องมีพักเบรกไหม
1: มีตอนตีหนึ่งครับ
0: อยู่นะไปไม่ต้องไปไหนนะ ส่วนข้อความทาง SMS นะครับ จากคุณเชยลงทุนแฟนนอนนะครับบอกสวัสดีค่ะนะบอลแฟนหงจบที่5โอ้โห ครับแฟนอาร์เซนอลที่จบเป็นแชมป์นะครับ
1: ครับผม
0: และอีกคนแฟนใครคะแฟนแล้วก็สวัสดีทักทายแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นมาร์กี้นะครับทำไมไม่เห็นนะบอลมาภาคบอลโลกเลยคะหรือมีคือภาคที่อื่น ผมไม่ได้พักบอลที่อื่นนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีติดพักกอล์ฟนะครับอย่างพฤหัสถึงอาทิตย์นี้ก็มีคิวพักกอล์ฟด้วยแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเคยมาพักอยู่เกมนึงนะ
1: ครับ
0: เกมที่เสมอ0-0
1: คู่ไหนครับพี่บอล
0: คู่สเปนกับเคปเวิร์ด
1: โอ้โหใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช
1: ่เกมที่คิดว่าจะยิงเยอะเนี่ยไม่ยิงนะพี
0: ่0-0
1: พูดถึงเรื่องยิงประตูเนี่ยผมมาดูอันดับดาวซันโวตอนนี้ของบอลโลกหน่อยแล้วกันครับก็ผ่านไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้ดาวซันโวเป็นเมสซี่นะพี่5ประตู
0: ก็2นัด3ประตูแฮตทริกนัดแรกแล้วก็2ประตูนัดล่าสุดที่มายิงช่วงทดเจ็บแต่ว่าประตูรวมของเขาตอนนี้ก็แซงมิโลสลาฟโคเซ่เป็นที่1ร่ว
1: ม
0: แต่ว่าคนที่มาไล่เขาตอนนี้ไม่ใช่โคเซ่แล้ว
1: เอ็มบัปเป
0: ้หลังจากกด2ประตูมา2เกมใช่มั้ย
1: ครับ
0: ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นดาวซันโวครั้งที่แล้วใช่ไหมที
1: ่
0: กาตาร์8ประตูเมสซี่ได้ที่2 7ประตูคู่นี้เนี่ยโหสนุกนะในการลุ้นดาวซันโวแต่คนก็บอกว่าเมสซี่อ่ะนัดที่3ไม่น่าจะได้ลงนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
1: เขาบอกเข้ารอบไปแล้ว
0: มันใช่มันการันตีเข้ารอบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับพี่บอลมีเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์
0: ฮาแลนด์ก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับก็มาสร้างสีสันโดยเฉพาะกองเชียร์นอร์เวย์ไวกิ้งนะครับก็ตามคาดจริงๆเพราะนอร์เวย์จริงๆอ่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วไง
1: ใช่
0: แล้วเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งกระจายมากไปถามอิตาลีดูได
1: ้เคลียร์อิตาลีตกรอบ
0: เออมันทุกทีมที่เจอนอร์เวย์โดนยิงกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจว่ามาครั้งนี้เออริ่งฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับยิงได้ค่อนข้างที่ตามคาด
1: ครับแล้วก็3ประตูเนี่ยมี2คนครับนักเตะจากเยอรมันเดนิสอุนเดฟแล้วก็นักเตะจากแคนาดาเจ้าภาพโจนาธานเดวิดแคนาดานี่ก็ฟอร์มดีมากเนี่ยรอบแรก
0: ก็ยิงแฮตทริกเกมเดียว
1: ใช
0: ่แล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเยอรมันนี่เนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าดาฟอนโมนี่มันก็เป็นกองหน้าเหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอุนด
0: า
1: ฟ
0: แต่ว่าก็ผมก็เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนี่
1: ใช่เพราะว่าหน้าเป้าตัวจริงของเยอรมันเป็นคายฮาวเว
0: ตแต่ว่าเนี่ยก็คือผมว่าเยอรมันยิงได้กันหลายคนมันไม่เหมือนอาร์เจนติน่าเนี่ยตัดเมสซี่ออกไปคนนึงนี่ไม่มีคนยิงแล้วนะ
1: ไม่มีเลยเราตาโลมาติเนสก็ยังเงียบมาก
0: เออห้าประตูมาเจนติน่ามาคนเดียวเลย
1: อาวาเลสก็เป็นสำรองอยู
0: ่
1: ก็ยังเป็นเมสซี่ที่ยิงอยู่คนเดียว
0: ใช
1: ่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงเนี่ยใครจะยิงนะพี่อาร์เจนติน่าเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าก็เชื่อว่าคนอื่นจะลงต้องมาทำหน้าที่แทนแหละเรื่องอาวาเลสอะไรพวกเนี้ยนะ
1: แต่ด้วยอาร์เจนติน่าฟอร์มอย่างนี้แล้วเมสซี่ฟอร์มอย่างนี้เผลอๆก็มีโอกาสป้องกันแชมป์นะพี่บอล
0: ก็เป็นไปได้เพราะ1เกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะ
1: คุ
0: ณซื้อคนเดิมซึ่งเขาพาทีมมาได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วแถมเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มกำลังดี
1: ครับโหยิงกระจุยเลย
0: แล้วยิงแต่ละลูกสวยทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่โดย
0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้านะ
1: ใช่
0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้าลูกนึงนะ
1: วันนั้นเนี่ยพอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแฟนบอลใจเป้านะพี่แต่สุดท้ายมายิงเบิ้ลได
0: ้
1: ก็เลยรอดไปวันนั้นก็บอลโลกเนี่ยเตะมาแล้ว48เกมครับยิงไปแล้ว141ประตูเฉลี่ยเกมนึงอ่ะยิงเกือบ3ลูกนะพี
0: ่
1: ถือว่าเป็นบอลโลกที่ยิงกันเยอะแต่ว่าส่วนนึงก็เพราะว่าพอมันเพิ่มทีมเนี่ยทีมที่ห่างชั้นกันก็จะเจอกันเยอะอย่างเยอรมันเจอกราซาวเนี่ยพี่อันดับโลกห่างกัน8 70กว่าอันดับ
0: แล้วก็ยังไงฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำลายสถิติเรื่องจำนวนประตูแน่ๆเพราะว่าแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แหมค่าเฉลี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ทำสถิติแน่ๆนะครับประตูรวม
1: ก็โหแล้วเรื่องดาวซันโวก็ลุ้นกันสนุกน่าจะเป็นบอลโลกที่แฟนบอลสนุกตามกันยิงกันเยอะด้วย
0: ก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วมันยังประมาทพวกเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได
1: ้
0: แล้วยังมีเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยว่าฟุตบอลโลกปีไหนนะที่นักเตะรัสเซียเดี๋ยวยิง5ประตูผมจำชื
1: ่อปี2018ไหมพี
0: ่ไม่น่าจะเก่ากว่านั้น
1: น่าจะเก่ากว่านั้นใช่ไหมครับ
0: รัสเซียหรอทีมนักเตะรัสเซียที่ยิง5ประตูชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: ผมไม่
0: ถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ผิดนะถล่มแคมารูน 6-1
1: น่าจะผมน่าจะไม่ทันนะพี
0: ่ตอนนั้นเล่นอยู่อาร์เซนอลป
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้แอชวินเหรอพี่
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่
0: ดูอ่ะผม
1: แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2ครั้งแล้วเพราะโดนแบนอยู่
0: คือจะบอกว่าเนี่ยนัดนึงมันมีโอกาสที่ยิงทีเดียวถึง4หรือ5ประตูได้ย
1: ิง
0: เจอทีมที่ อ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เออมันก็มีโอกาสที่จะแบบอยู่ๆพุ่งไปจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมานำเป็นดาวซันโบเลยก็ได
1: ้อย่างโปรตุเกสเมื่อคืนเนี่ยนัดแรกยิงลูกเดียวแล้วตื้อๆเมื่อคืนเนี่ยคนก็คิดว่าอันนั้นจะยิงไม่เยอะสุดท้ายกดอุดเบย์ห้าเมื่อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูข้อความเขาบอกว่าถ้าอิหร่านได้แชมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมครับ
0: คือเอาอิหร่านได้แชมป์เนี่ยนะโอ้โหถ้าสมมุติอิหร่านได้แชมป์โดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมผมว่าด้วยความที่ว่าเล่นที่อเมริกาด้วยนะเขาเป็นคนที่ต้องแบบคือไม่คือต้องมีส่วนร่วมอ่ะ
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องมาอันนี้ก็สมมุตินะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมก็ไม่เชื่ออิหร่านจะไป
1: น่าจะไปไม่ถึงนะที่อิหร่านชุดนี้นี่ก็มีปัญหาเยอะหมายถึงว่าการเตรียมตัวก็ลำบากด้วยในเรื่องของมีสงครามในประเทศแล้วก็มาที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องบินไปบินกลับ
0: คนที่ยิง5ประตูโอเล็กซาเลนโกยิงในเกมที่ชนะแคนาดา 6-1 อันนี้จำถูกที่อเมริกาปี94
1: อ๋อก็ที่อเมริกาครั้งที่แล้ว
0: ใช่อเมริกาก็กี่ปีแล้วปี94
1: สกอร์29ปีพี่
0: เดี๋ยวปี946บวกกับ26 32ปี
1: 32ปีใช่32ปีย
0: ิง5ประตูในเกมเดียวนะครับเป็นสถิติอยู
1: ่ครับผมอ่ะมีคนบอกเข้ามาว่าเป็นโอเล็กชาเลนโกอ่ะโอเล็กชาเลนโกครับรัสเซียคุณเพชรมณีเนี่ย
0: ส่งสับสนครับอัชวินได้ยังไงอ
1: ัชวินเนี่ยยิง4ประตูแต่ยิง5แต่นอน
0: เออดูไม่ชอบผมว่ามันรัสเซียเหมือนกันเหรอผมจำไม่ได้
1: ใช่
0: ก็จำสับสนแต่ว่าเป็นเนี่ยโอเล็กซาเลนโกนะคร
1: ับ ครับผมแล้วก็บอกว่าฟังรายการในส่วนยางเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีเหมือนกันโอ้โหคนฟังจากนครศรีเยอะแล้วพี
0: ่กีดยางด้วย
1: ใช่ครับ
0: ยางไปทำงานฟัง FM 99ไป
1: แล้วก็บอกว่านี่มีคนบอกเต็มเลยว่าเป็นโอเล็กซาเลนโกที่อเมริกาปี94ครับ
0: คนแก่ความจำมันเลอะเลือ
1: นแล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่บอลมิเจมแล้วก็สวิสบอสเนียมอร์โกบราซิลเกาหลีใต้เม็กซิโกหน้าลิมหน้าลองครับโหมาเป็นชุดเลยนะพี่แล้วก็มีข้อความบอกมาว่าดิมิทาเบอร์บาตอฟนี่ไม่ใช่นะพี่อันนั้นเป็นบัลแกเรีย
0: แต่ว่าเขาเคยยิงกี่ประตูอ่ะมั้ยเอานั้นมันมีคนนึงนี่ฮาริสโตสตอยคอฟใช่มั้ยที
1: ่
0: เคยไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็เคยยิงฟรีคิกเยอรมนี
1: ของโซเวียต
0: ไม่ใช่อันนี้ฮาริสโตสตอยคอฟนี่ก็บัลแกเรียเหมือนก
1: ัน บัลแกเรียครับ
0: แต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงกี่ประตูตอนนั้นก็สุดจะลุ้นดาวซันโว
1: ครับเนี่ยคนบอกเบอร์บาตอฟมาเต็มเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ายิงปีไหนเหมือนกันบาตอฟ
0: น่าจะเป็นสตอยคอฟมากกว่ามั้ง
1: ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะพี่บอล
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอยรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกช่วงรอบเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2นะพี่ก็อยู่กับผมเจมส์ทันวิทย์เสร็จแล้วก็พี่บอลครับก็เดี๋ยวผมขอ PR แล้วก็เป็นกิจกรรมคำถามของเรานิดนึงครับกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ครับทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงตี2นะพี่ก็คือช่วงบรรยายเกมคู่แรกเนี่ยคำถามของวันนี้ครับในช่วงตี2เนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: ขอยทีนึง
0: ทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศอะไรก็ประเทศนี้เดี๋ยวผมใบ้ก็ในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเล่นก็ใบ้แค่นี้ละกันครับผมก็ร่วมตอบคำถามได้ในช่วงบรรยายสดตี2ครับพี่ครับผม
1: ตะกี้เดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะครับตอนที่คุยกันถึงเรื่องดาวซันโบที่ว่ายิงกัน5ประตูในฟุตบอลในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าใครนะ
0: โอเล็กฟาเชนโก
1: ของรัสเซียที่ยิงชนะแคเมรูน 6-1 ปีนั้นเนี่ยเขาได้รางวัลดาวซันโบร่วมนะครับ
0: ครับ
1: กับทางด้านคริสตอฟกับทางด้านสตอยคอฟ
0: ครับผม
1: บัลแกเรีย6ประตูเท่ากันนะปีนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยผมขอมาดูเรื่องของ Team of the Week ในแมตช์เดย์ที่2ของบอลโลกครั้งนี้กันละกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไล่ของเกมแมตช์เดย์แรกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออปต้าเพิ่งออกแมตช์เดย์ที่2มาประตูนี่ในสัปดาห์นี้เป็นอีลอยลูมพี่บอลของกูราซาวครับที่เซฟไป15ครั้งก็เป็นผู้เสาตัววัย40แล้วแล้วก็นัดที่ผ่านมาก็ฟอร์มดีส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดนเซลดูมฟรีจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคาริซาเดจากอิหร่านครับกับโกเมสของปารากวัย
1: ดูมฟรีนี่มีข่าวว่าจะไปแล้วมาดริดเนี่ย
0: ใช่ก็น่าจะใกล้ปิดดีลแล้วพี่นักว่าที่นักเตะใหม่ของมาดริดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นแมนซ่าจากกาน่าที่เล่นกับอังกฤษเมื่อคืน
1: เล่นดีเล่นดี
0: ใช่ส่วนคู่กองกลางเนี่ยเป็นเวลตันแมคเคนนี่ของสหรัฐครับกับการิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมิเกลโอยาซาบาลที่ยิง2ประตูนัดแรกเนี่ยจับบอลไม่ได้เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่เกมล่าสุดนี้ยิงเลยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะอย่างลิเวอร์พูลพี่โคนี่กัปโป
1: ยิง2ประตู
0: ใช่แล้วก็ในบอลโลกเนี่ยฟอร์มต่างกับตัวสอนลิบลับเลยไม่รู้ว่าเขาใช้งานอย่างไร
1: เปิดก็ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: แอสซิสก็ได
0: ้ส่วนปีขวาเนี่ยเป็นไมเคิลโอริเซ่จากฝรั่งเศสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยสัปดาห์นี้นี่เป็นโจนาธานเดวิดที่ยิงแฮตทริกนะพี่จากแคนาดาครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำเกมที่2ของออปต้าที่เขาเก็บสถิติมาครับผมผมดูข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูรอบแรกนักบอลแฟนของรอบ2และแฟน99ทุกท่านค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเป็นกำลังใจให้ทีมโซนเอเชียของเราจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: ก็เอเชียนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีกาตาร์ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เกาหลีใต้แล้วก็กาตาร์นะครับ
0: และก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าพี่บอลบรรยายกอล์ฟที่ค่ายเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการนี้เราเปิดเพลงนะพี่เสียงก็จะมิวไว้ก่อนก็เลยเสียงไม่มีในช่วงต้นรายการที่เข้าหลังเบรกแล้วก็บอกว่าเพลงม่องข้าวพี่โจอี้โพสิตกับพันวรการนี้จะขอเพลงมาพี่จิคนันโท
1: ตะกี้เปิดเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยนะ
0: ไม่แน่ใจต้องถามพี่ไป
1: ไม่อยู่
0: แล้วใช่ใช่แล้วก็มีข้อความทาง Facebookก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ทายเข้ามานะพี่เรื่องทีมที่ไม่ได้ที่เราถามไปเมื่อกี้อิตาลีเนี่ยยังไม่ถูกนะผมดูจากคำถามนี้เขาเฉลยมาเนี่ย

0: มันก็มีโอกาสมีมุมเสมอหรือว่าดีไม่ดีอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะว่าไอ้ที่สถิติที่บอกมาไม่เคยชนะนู่นชนะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ
1: ใช่ครับผมก็มองไปทางเดียวกันส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับเฮติครับเฮติก็แพ้มา2เกมรวดเลยยิงประตูยังไม่ได้ด้วยก็แพ้สกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็แพ้บราซิล 3-0
0: คำถามไม่น่าจะว่าชนะหรือไม่ชนะมันถามว่ามันควรจะยิงกี่มันจะชนะกี่ลูกอะไรประมาณเนี่ยจะถึง3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮติเนี่ยคือวันที่แพ้โมร็อกโก 0-1 วันที่แพ้บราซิล 0-3 เนี่ยก็ไม่ได้แทบงูหัวอะไรนะก็คือมันไม่สามารถเล่นอย่างอื่นได้แต่พอตอนนี้พอมันตกรอบไปแล้วเดาใจไม่ออกอยากจะคือบางทีเนี่ยมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะมีประตูกับบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่ไม่อยากแพ้เกมศูนย์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นยิ่งเล่นยิ่งโดนก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ครับ
0: คือจะเอาประตูเขาแต่บางทีก็ต้องแลกกับอะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้คาดเดายากนะแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกชนะแน่แหละแต่ไม่รู้จะยิงขาดลอยขนาดไหนนะคร
1: ับ ครับผมโมร็อกโกนี่ใน90นาทีไม่แพ้มา10นัดติดกันนะพี่เพราะว่าในรอบรอง AFC Cup of Nations ก็เสมอ
0: Ranking FIFA ก็อยู่ท็อป10ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคือทุกอย่างมันดูแล้วโมร็อกโกมันแข็งแกร่งจริงชุดเนี้ยนะดูแล้วมันเหนือกว่าเฮติค่อนข้างเยอะแหละนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าน่าจะยิงทะลุนะผมว่าน่าจะยิงถึง
1: ใช่ๆจริงๆโมร็อกโกนี่แพ้เกมนึงก็คือเกมนัดชิงแต่ว่าล่าสุดปรับเป็นแพ้ฟาว
0: ซ์
1: เก่าก็เลยขึ้นว่าสถิติชนะมารวดแต่จริงๆมีแพ้นัดหนึ่ง
0: นัดชิงแอฟริกันเนชั่นคัพใช่ไหม
1: ครับผมก็ดูแล้วโมร็อกโกน่าจะผ่านได้นะพี่คนนี
0: ้โอ้ผ่านแน่แน่นอนแล้วคือถ้าชนะและยิงได้เยอะด้วยเนี่ยมีโอกาสแซงบราซิลกรณีที่บราซิลเฉือนชนะหรือเสมอกับสกอตแลนด์นะแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคุณเจม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะรองแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันจะไปไขว้เจอกับกลุ่มของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออนั่นน่ะมันคือมันหนักพอกันน่ะคือรองแชมป์กลุ่ม C มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่ม F ซึ่งมันอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วอีกกลุ่มแชมป์กลุ่ม C มันก็จะไปเจอ
1: รองแชมป์กลุ่ม F
0: ไ
1: ขว้กัน
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันโหดร้ายไง
1: ใช่
0: มันเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเนี้ยเผลอๆดีไม่ดีขอเป็นที่3ไปเลย
1: ที่3ก็อาจจะไปเจองานยากง่ายกว่าเจอกลุ่มญี่ปุ่น
0: แล้วถ้าบราซิลอยากเป็นที่3ง่ายมากเลยนะแพ้สกอตแลนด์
1: ใช่
0: เป็นที่3เลย
1: ครับผมไม่ต้องลุ้นว่าจะตกว่า4แต้มน่าจะพอ
0: แพ้เป็นที่3เลย
1: แล้วประตูก็ตุนไว้เยอะด้วยก็มีโอกาสครับผมอ่ะกลุ่มนี้ก็ดูแล้วบราซิลมาร์โกไม่น่าพลาดครับแล้วก็ไปกลุ่มช่วงเช้าเลยครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เขาเอากลุ่ม A มาเตะตอนเช้าเลยพี่เตะกลุ่ม B ก่อน
0: คร
1: ับ กลุ่ม A เนี่ยมีเช็กเกียครับเกมละเกมนี้จะเจอเม็กซิโกครับเม็กซิโกก็ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วส่วนเช็กเกียเนี่ยนัดแรกแพ้มาแพ้เกาหลีใต้ 2-1 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยจะชนะอยู่แล้วโดนแอฟริกาตีเสมอช่วงท้ายเกม
0: ก็เช็คไงก็น่าเสียดายนะโอกาสอยู่แค่เอื้อมนะครับพอเสมอมาต้องมาเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแต่โชคดีตรงที่ว่าเม็กซิโกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนละไม่ว่าผลจะออกมาวันแบบไหนก็ตามนะครับเช็คก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนก็เลยทำให้เช็คอาจจะได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าเม็กซิโกผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ส่งสำรองชุดแบบชุดเล็กลงมาเลยอะ
1: ส่งมาเล่นบอลโลกหน่อย
0: คือต้องเก็บตัวหลักเอาไว้นะครับไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแชมป์กลุ่มแล้วขณะที่เช็คอ่ะยังไงก็ต้องชนะสถานเดียวเสมอก็ไม่พอนะเสมอมี2คะแนนดูแล้วไม่พอนะครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆนัดที่แล้วจะช้าอยู่แล้วนะพี่
0: ใช่
1: ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้ส่วนเกมแรกก็นำเกาหลีใต้ก่
0: อ
1: นก็โดนแซงใช่เช็คชุดนี้ก็โหมีพาติกชิกมีโทมัสซูเช็คถ้าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยนักเตะระดับโลกเลยพี่พาวเวลเนตเวดพวกนั้นยุคสมัยช่วงยูโร2004เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วแล้วก็
0: เช็คนะครับเจอกับเม็กซิโกที่ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าแอฟริกาใต้ถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากมาก
1: ครับ
0: คือจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปจะจบที่2หรือที่3ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าจะแซงหน้าเกาหลีใต้ทันทีถ้าแอฟริกาใต้เกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา
1: แล้วเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ย3แต้มประตูได้เสียจะติดลบด้วย
0: แล้วถ้าเกิดทางเช็คเกิดชนะ ม็กซิโกด้วยเนี่ยเกาหลีใต้จะจบเป็นอันดับบ๊วยของกลุ่มตก

0: รอดทันทีนะ
1: ใช่
0: ที่3ก็ไม่ได้ลุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้วันนี้ห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าอยากลุ้นเข้ารอบนะ
1: ครับ
0: เล่นไข่เดียวของเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบอ่ะผมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก
1: ก็คู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เนี่ย
0: ไม่เคยเจอกัน
1: ใช่ครับก็เกาหลีใต้ช่วงหลังฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่5เกมหลังก็ชนะแค่3เกมและเกมล่าสุดก็แพ้เม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องนี้ไม่ดีเลยครับรวมถึงในช่วง2เกมแรกด้วยก็ดูแล้วเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดนะพี่วันนี
0: ้โ
1: อ้บอกยากเลยทีนี
0: ้คือผมก็กลัวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้นี่ไม่ค่อยไม่จริงผมไม่ค่อยได้ดูนะแอฟริกาใต
1: ้
0: แต่ดูจากฟอร์มของเกาหลีใต้ช่วงหลังมันเล่นแบบแปลกๆไงมันเล่นแล้วดูแบบโอ้โหมันไม่ไหลลื่นมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นเล่นแล้วรู้สึกเออทีมนี้มันมีอนาคตแต่ดูเกาหลีใต้แล้วดูว่ามันดูแล้วแบบมันต้องหวังอะไรพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เกาหลีใต้ก็นักเตะชุดนี้ก็เล่นอยู่ในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่นะพี่แล้วก็มีนักเตะในประเทศปะปนไปด้วยต่างกับญี่ปุ่นที่ช่วงหลังเนี่ยโหนักเตะเล่นในลีกระดับท็อปเกือบทุกคนเลยนับวันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ยิ่งฉีกออกไปนะพี
0: ่
1: ญี่ปุ่นนี้ไประดับท็อป10อ่ะท็อป20ของโลกแล้ว
0: ใช่นักเตะเขาเอ็กซ์พอร์ตไปเล่นในยุโรปเป็น100คนน่ะนะครับแล้วก็ไม่ใช่เล่นในลีกรองอย่างเดียวไปเล่นอยู่ในทั้งลีกใหญ่ยุโรปเกือบทุกประเทศนะครับ
1: ครับผมก็อย่างเกาหลีชุดนี้จะมีตัวหลักๆเนี่ยมีอีคังอินจากปารีสแล้วก็ซองฮินมินที่ไปเล่นกับลอสแองเจลิสแล้ว
0: คร
1: ับน้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างกวางอีชานที่เล่นกับวูฟแล้วก็มีปาร์คซึงโฮที่เล่นกับเบอร์มิงแฮมก็เป็นในแชมเปี้ยนชิพนะพี่รวมถึงน้องนั้นก็เป็นนักเตะในเกาหลีหมดเลยคิมินแจนี่เล่นด้วยใช่ติดทีมชุดนี้ด้วยจากไบเยอร์มิวนิก
0: คร
1: ับครับผมผมว่าเกมนี้ก็เกาหลีน่าจะเฉือนได
0: ้คืออย่าแพ้อ
1: ย่าแพ้พอ ใช่ใช่ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับ6คู่ที่จะเตะในช่วงตั้งแต่ตี2ถึงช่วงเช้าวันนี้เลย
0: ครับ
1: เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม ABC นะพี
0: ่
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนเสื้อขาวเอาไมค์อ๋อเขาบอกว่าให้ผมเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆไมค์กว่านี้ครับเพราะหมายถึงว่าต้องฟังชัดเสียงกลางวันดีน่าจะหมายถึงว่าผมเสียงน่าจะดังไปนะพี่
0: อ๋ออยู่ใกล้ไมค์ไป
1: อยู่ใกล้ไมค์ไปแล้วก็บอกว่าเพลงม่องข้าวนี่เราพูดไปแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่โจอี้กับพี่พันวรการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ผ้าพันคอครับอันนี้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจนะพี่จากคุณจอมพล
0: อ๋อเขาส่งเป็นสติกเกอร์มาหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้ขึ้นภาพมันก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาส่งสติกเกอร์มา
1: ครับผม
0: ข้อความทาง Facebook นะครับก็สาบซนคนเปิ่นใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่บอลน้องเจมส์มาเจอพี่บอลเลยมาทักทายสบายดีนะคะ
1: สวั
0: สดีครับคุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกรีดยางอ๋อนี้ที่น้องเจมบอกไปแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: ข้อความทาง Facebook มีอีกไหม
1: ข้อความทาง Facebook
0: อ๋อนี่เขาทายผลมาไอ้ทายคำถามมาฮะตอบคำถามที่ถามไปแล้วคุณเจมบอกว่าอิตาลียังไม่ถูกนะ
1: ยังไม่ถูกเดนมาร์กก็มาเยอะนะพี่แต่เดนมาร์กยังไม่ถูก
0: เดนมาร์กยังไม่ถูก
1: เดี๋ยวผมดูคำเฉลยก่อน ยังไม่ใช่ทั้งอิตาลีทั้งเดนมาร์กอ่ะส่งเข้ามาตอบคำถามกันได้เรื่อยๆนะพี่จนถึงช่วงจบคู่แรกเลย
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวผมย้ำคำถามอีกรอบนึงคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดครับ
0: ตั้งคำถามดีไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกเลย
1: ใช่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าคำถามนี้ตรงกับที่เขาตั้งมาหรือเปล่านะพี่เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตรงไหม1966โอ้โหแต่ว่าที่ตอบมายังไม่ถูกเลยครับอิตาลีกับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยใช่เป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมในบอลโลก1966แล้วก็ยังไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยนะพี
0: ่
1: ใบอีกนิดนึงน่าจะเป็นประเทศแถวยุโรปกลางแล้วกันให้มันแคบๆลง
0: ครับ
1: ครับผมประมาณนี้ครับ นะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube ครับผม
0: ก็อีกประมาณ20ไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับค
1: ู
0: ่แรกตอนนี้ก็ลงสนามมาวอร์มกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าคุณสนกับคุณคมเขาจะเลือกภาคคู่ไหนแต่น่าจะเป็นแคนาดา
1: ใช่น่าจะเป็นคู่แคนาดาครับ
0: น่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่ามันดูได้คู่เดียวใช่ไหม
1: ใช
0: ่ส่วนคู่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่บอสเนียกาตาเนี่ยอาจจะต้องมันรู้จะตามผลทั้ง
1: เดี๋ยวน่าจะตามผลไปเพราะว่าเราน่าจะติดตามเกมคู่หลักก็คือคู่แคนาดาใช่ตอนนี้ก็นักเตะลงมาวอร์มแล้วนะพี่
0: ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็เป็นแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเสมอเนี่ยจะเป็นแคนาดานะ head to head เข้ากันแต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาก็ตุนมาเยอะกว่านะคร
1: ับ ครับผมแคนาดานี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงจริงๆแคนาดานี่บอลหญิงเก่งใช่ไหมพี
0: ่ก็เก่งระดับยังไม่เท่าสหรัฐอเมริกานะแต่ก็เก่งนะครับผู้หญิงเนี่ยมันค่อยเขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นก็วีดนตีมันหมุนๆไปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอเมริกาเก่งบางช่วงก็เป็นบราซิลบางช่วงก็ญี่ปุ่นบางช่วงก็จีนบางช่วงก็เกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: จะเป็นก็วีดนตีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ยุโรปเนี่ยมันจะมีช่วงที่อังกฤษขึ้นมาพีคๆก็มีนะ
1: ตอนคว้าแชมป์ยุโรครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็ทีมชาติแคนาดาเนี่ยบอลโลกเนี่ยเคยมาเล่นก่อนหน้านี้ก็2ครั้งครับปี86ที่เม็กซิโกก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วปี2022เนี่ยแต้มโดยรวมจาก32ทีมเนี่ยแคนาดาจบอันดับ31นะพี่ก็คือแพ้รวดเลย
0: คือไม่เคยชนะก็ไม่เคยชนะใครมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาชนะกาตาร์เนี่ย
1: ใช่ก็ปี86ก็ไม่ชนะเลยเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้รอบแบ่งกลุ่มแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวว่าคีแต่ว่าถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เล่นที่แคนาดาต่อ
0: ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางแคนาดาจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล
1: ้
0: วแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A ใช่ไหมเอ้ยอันนี้กลุ่มเลยนะแคนาดาก
1: ลุ่ม B ครับพี่
0: กลุ่ม B นะ
1: กลุ่ม
0: B จะไปเจอเดี๋ยวนะผมดูก่อนเอออันนี้มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้ยุทธวิธีในการที่ว่าบางทีเขาก็ต้องมีแผนการในอนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบอันดับที่2ที่3มันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: คาดการถึงอนาคตกันเลยนะครับ
1: ก็แคนาดาเนี่ยถ้าจบแชมป์กลุ่มจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อครับเจอกับอันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม E F G I แล้วก็ J
0: อันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแชมป์กลุ่ม B นะ
1: ใช่
0: แล้วก็มองไปในข้างหน้าแชมป์กลุ่ม B ถ้าผ่านรอบ32ทีมจะไปเจอแชมป์กลุ่ม Kนะครับกลุ่ม K นี่เป็นใครอ่ะปึ๊บ
1: กลุ่ม K นี่กลุ่มโปรตุเกสนะพี่ไม่ใช่กลุ่ม K นี่เป็นโปรตุเกส
0: โคลอมเบียโปรตุเกสโ
1: อ้หนักมากไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียดูแล้ว
0: แคนาดาผมว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายไปไกลมากหรอกผมก็เชื่อว่าเขารอบนอกเอานี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงละ
1: ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของการได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าแคนาดาได้แชมป์กลุ่มเนี่ยรอบหน้าได้เล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้เกมรอบ16ทีมก็ยังได้เล่นที่แวนคูเวอร์ต่อนะพี
0: ่
1: ก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ได้เปรียบ
0: แล้วเจอที่3ของกลุ่มอื่นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เอาจริงแน่
1: ใช่
0: อยากแย่งความได้เปรียบตรงนี
1: ้
0: นะแล้วดูเส้นทางอะไรต่างๆแล้วเอ้ยมาตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะมันไม่ต้องไปเจอกับอะไรที่มันหนักกว่านี้นะครับ
1: ครับผมไม่ต้องเดินทางด้วยอยู่แคนาดาต่อเลยแล้วก็ตอบว่าเนเธอร์แลนด์มาก็ยังไม่ถูกเลยเนเธอร์แลนด์นี่2010ก็เข้ารอบชิงยังไม่ถูกครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าชบาแก้วไปบอลหญิงโลกแค่2ครั้งครับอยากเห็นไปอีกทีมชาติไทยชุด
0: หญิงเคยไปฟุตบอลโลก2ครั้งนะฟุตบอลหญิงเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือเกือบมีอยู่เกมนึงเกือบจะที่มันเคยนำด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนฟุตบอล
1: เหมือนจะชนะด้วย
0: แคนาดาไหมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน
1: เหมือนจะชนะกาตาร์กาหน้าเกมนึงนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เราไปก็เล่นที่แคนาดาเนี่ยพี่เจอกับสวีเดนที่เรายิงได้ด้วย
0: แคนาดา
1: ใช่
0: สองสมัยที่แคนาดาแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับสองสมัยติดเลยนะคร
1: ับที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเราน่าจะชนะได้ด้วยนะพี่
0: เดี๋ยวไปดูก่อนผลงานชบาแก้ว ใช่ไหมเขาเรียกชบาแก้ว
1: ใช่เขาชบาแก้วถ้าเป็นทีมผู้หญิง
0: ไปบอลโลกปี2015ที่แคนาดาแล้วก็2019ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าจะไปที่บราซิลในปีหน้าแต่ตอนนี้ไม่แต่เราไม่มีโอกาสนี่เราตกรอบแล้วนี่นะ
1: หรือว่ายังไม่น่าจะตกรอบไปแล้ว
0: พี่บอสผมก็ฝึก
1: ไต่ปีหน้าแล้ว2000
0: เอาชนะอะไรชบาแก้วเคยชนะใครในบอลโลกไหมเนี่ยไม่ดู
1: 2010น่าจะเป็นปี2015ครับที่เราไป
0: ใช่ที่แคนาดา
1: ใช่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงโหชนะเกมไอวอรี่โคสต์ครับในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม
0: 3-2
1: ใช่ตอนนั้นเราอยู่กลุ่ม B กับเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เกมแรกเนี่ยเราแพ้นอร์เวย์4-0ครับเกมที่2เรามาชนะไอวอรี่โคสต์ผมจำได้เพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยพี่บอลแล้วตอนขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยเนี่ยป๋าแป๊ะภาคอยู่ จำได้เลย Morning Talk ป๋าดีใจเลยตอนไทยยิงนำเนี่ยจำได้แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเราแพ้เยอรมัน4-0
0: เพราะฉะนั้นเราเคยมีชัยชนะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วจากชบาแก้วนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ที่ชนะไอวอรี่โคสต์3-2วันนั้นอรไทยศรีมณียิง2ประตูธนีการแดงดาอันนี้น้องสาวของ
1: พี่มุ้ย
0: ยิง1ประตูด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ที่ฝรั่งเศส2019เนี่ยเราแพ้ทั้ง3เกมนะโดยเฉพาะเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นซึ่งจะเป็นสถิติแหละ0-13เป็นสถิติที่ห่างขาดร้อยที่สุดอ่ะนะครับก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็แพ้สวีเดน1-5แล้วก็แพ้ชิลี0-2แต่อย่างน้อยการชนะสังเงิน
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ยิงได้1ประตู
1: ใช่ผมจำได้จังหวะที่เรายิงสวีเดนนี่ตอนนั้นมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมก็โหน้ำตาไหลเลยว่าสวีเดนเป็นทีมระดับท็อปในฝั่งผู้หญิงนะพี่แล้วเรายิงประตูเขาได้ตอนนั้น
0: สรุปแล้วเราไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะ2ครั้ง2015-2019 6แมตช์ชนะ1แพ้5นะครับ
1: ครับผม
0: ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป30นะ
1: ครับใช่ส่วน2027นี้เราตกรอบคัดเลือกไปแล้วเพราะว่า6ทีมจากเอเชียที่ได้ไปเนี่ยมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์อู้เกาหลีเหนือผมบอกให้จับตาเลย
1: ใช
0: ่คือวิ่งฟิตจริง
1: ๆครับ
0: ฟิตมาก
1: ก็แชมป์โลก U17 นะพี่บอลหญิงเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไม่ได้แชมป์ U20 ชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราชนะแบบโอ้โหชนะขาดแทบทุกทีมขนาดญี่ปุ่นยังชนะเลย
0: จีนยังสู้ไม่ได้อะ
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: เกาหลีเหนือนี่น่ากลัวนะ
1: เป็นประเทศที่แปลกนะพี่ประเทศปิดแต่ว่าเล่นกีฬาเก่ง
0: ใช่
1: เล่นฟุตบอลเก่งเราเจอไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเราสู้ไม่ค่อยได้
0: แล้วเขาเป็นพวกเก็บตัวไงอย่างไปเวลาไปแข่งโอลิมปิกอย่างยกน้ำหนักนะไม่เคยไปตะเวนแข่งระดับนานาชาติเลยเยอะแยะหรอกไปแค่เวทีใหญ่ๆอย่างเช่นไปโผล่คีโอลิมปิกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับอ่ะเขาบอกว่าให้ผมทวนคำถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองทวนคำถามให้อีกรอบนึงครับคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดคำถามคือทีมเนี้ยเคยเข้ารอบบอลโลกรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อปี1966แต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยกลับมารอบ8ทีมสุดท้ายในบอลโลกได้อีกเลย
0: รอบ8หรือรอบ4
1: รอบ8ทีมรอบก่อนรองชาเลิศครับตอบกีดมานี่ก็ยังไม่ถูกนะพี่แล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook พี่เมทินเนี่ยพี่เมทินนี่ทำงานอยู่ที่อสมทบอกว่าเจมคนละเล่มไหมกลางวันเนี่ยพี่เมทินจะเดินมาแล้วถามว่าคนละเล่มไหมผมก็ถามมีหรอเอาปอดหนังสือเขาชอบเล่นมุกครับผม
0: คนละเล่มไหม
1: คนละเล่มไหมแล้วก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาครับผมทวนคำถามนี้ผมทวนให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคำถามก็ตอบกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนจบเกมคู่แรก
0: เออผมเห็นมีคนทายถูกแล้ว
1: ใช่มีคนไทยถูกแล้วพี
0: ่
1: แต่เราไม่บอกแล้วกันแต่อิตาลีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ข้อความทั้ง SMS บอกว่าผมว่าบราซิลชนะอาจจะตบเจแปนครับจากคุณบอลสาริกา
0: อะไรนะ
1: บราซิลเนี่ยจะชนะเจแปนครับผมบอก
0: หมายถึงรอบไหนอ่ะ
1: ถ้าสมมติเจอกันในรอบหน้า
0: อ๋อถ้าไปเจอกันในรอบ32ทีมซึ่งก็มีโอกาสอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2กลุ่มเนี้ยมันจะไขว้เจอกันแชมป์เจอกับรองแชมป์ใช่ไห
1: ม
0: ทั้ง2คู่เลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบราซิลจบเป็นแชมป์กลุ่ม มันจะมีโอกาสไปเจอที่2ซึ่งอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าซื้อ6จบไปที่3ไปเลยหนีไปเลย

0: ย
1: ใช่ใช
0: ่เส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได
1: ้ครับผมญี่ปุ่นนี่พูดถึงญี่ปุ่นพี่บอลคิดว่าญี่ปุ่นจะไปได้ไกลไหมพี่บอล
0: ไปได้ไกลไปได้ไกลเพราะว่าโอ้บราซิลก็ตบมาแล้ว
1: อังกฤษก็ชนะมาแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกทีมใหญ่ไปเล่นอุ่นเครื่องที่บ้านแล้วก็เก็บแต้มชิวๆเลยนะพี
0: ่เขามีระบบมีระเบียบเล่นแบบมีวินัยนะครับแล้วก็เขาผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์โลกครั้งนี้นะแต่อนาคตผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นทีมเอเชียที่น่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะยังเป็นรองพวกซาอุอะไรพวกอิหร่านอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาแซงไปเยอะแล้ว
1: ใช่ในเอเชียแต่ว่ามาตรฐานในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงแต่แชมป์เอเชียญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่แต่เดี๋ยวเอเชียนคัพเดี๋ยวเราจะเจอเขาด้วย
0: เพราะญี่ปุ่นอ่ะปกติเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่ตลอดเวลานะมันเขาตอนแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางทีเขาส่งจุดยู23ไป
1: ใช่ก็ส่งเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะส่งยู21เพื่อว่าอีก2ปีได้เป็นโอลิมปิกพอดี23พอดี
0: ผมยังจำได้ตอนที่เราเป็นเจ้าภาพปี1998ใช่ไ
1: ห
0: มที่เอเชียนเกมที่ตอนนั้นยังใช้ชุดใหญ่เราใช้ชุดใหญ่เลยญ
1: ี
0: ่ปุ่นส่งเด็กมาเลย
1: ใช่
0: ๆส่งเด็กมาเลยแล้วเราก็ไปเข้าถึงรอบอะไรรอบรองชนะเลิศ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะรอบ8ทีมที่ไปชนะเกาหลีใต
1: ้ก็เขาก็วางแผนเป็นระบบนะพี่เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อยอดพอดียู21อ่ะสมมติยู23ปีนี้ใช้ยู21เดี๋ยวอีก2ปีจะโอลิมปิกอย่างฟุตบอลโลกก็ใช้ชุดใหญ่ถ้าเป็นบอลในเอเชียบอลในเอเชียตลอดชื่อเขาเล่นกับพวกเกาหลีใต้ก็จะเป็นนักเตะในประเทศอะไรพวกนี้มันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมในฟุตบอลโลก
0: ใช่เข้าใจจนแบบว่าทุกอย่างมันต้องมีแหละนะเชื่อว่าแต่ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าไปไม่ถึงนะคิดว่าแต่ว่าก็อยากไปให้ไปแบบอย่างน้อยสัก8ทีมอ่ะ
1: ใช่ครับญี่ปุ่นก็ตั้งแต่มาบอลโลกปี98นี่ก็มาติดต่อกันเลยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งหลังสุด2018 2022เนี่ยก็รอบ16ทีมสุดท้าย
0: ครั้งที่แล้วเขาแพ้ใคร
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเบลเยียมที่2018ใช่มั้ยตอนที่แพ้เบลเยียมแต่2022เนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแต่รอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเขาอยู่กับเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะทั้ง2ทีมเลย
0: ชนะทั้งเยอรมัน
1: ส่วนรอบ16ทีมเนี่ยไปแพ้โครเอเชียในช่วงโดนจุดโทษนะพี
0: ่
1: ซึ่งโครเอเชียก็เข้าไปแพ้อาร์เจนตินาในรอบรองใช่ก็มีโอกาสครั้งนี้แต่ว่ารอบเนี้ยพอรอบรองเอารอบแรกมันเป็น32ทีมก็ถ้าผ่านแต่2ได้ก็เป็น16แล้วถ้าชนะ16เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเล่นน็อกเอาท์2รอบ
0: แต่วันนี้พอเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มไหมนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มระหว่างคือถ้าโมร็อกโกชนะประตูได้เสียเขาดีกว่าใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นะก็ต้องดูว่าเพราะว่าอ๋อบราซิลดีกว่าสิบราซิลบวก3โมร็อกโกบวก1แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาเจอเลย
1: โมร็อกโก
0: เจอกับเฮติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันมีโอกาสยิงได้เยอะไง
1: ใช่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่แน่ว่าโมร็อกโกอาจจะแซงบราซิลไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้
1: ใช
0: ่แต่อย่างที่บอกแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอก
1: ถูกต้องบางทีแชมป์กลุ่มก็ไปไม่ถึงฝันนะพี
0: ่
1: อย่างคราวที่แล้วญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์กลุ่มไหมพี่
0: ปีที่กาตาร์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ชนะเยอรมนีด้วยนะครับ2022แล้วเขาไม่แพ้ใครนะตะกี
1: ้แพ้คอสตาริกาเกมหนึ่งเลยผมว่าเกมแรกเนี่ยชนะเยอรมันแล้วนัดที่2ไปแพ้คอสตาริกาแบบงงๆเลยและเกม3ก็ไปชนะสเปน
0: ไม่แล้วรอบน็อกเอาท์เขาไม่แพ้ใครอ่ะ
1: รอบ16ทีมเนี่ยแพ้จุดโทษโครเอเชียพี
0: ่อ๋อแพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่ส่วน2018เนี่ยรอบ16ทีมไปแพ้เบลเยีย
0: ม
1: ที่โดนตีเสมอช่วงก่อนจบเกมแล้วไปแพ้ช่วงต่อเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็2000ก่อนหน้านั้นก็แพ้ปารากวัยพี่แพ้จุดโทษเหมือนกันในรอบน็อกเอาท์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีทายเกาหลีเหนือเข้ามาอะไรก็ยังไม่ถูกนะอ่ะทายเกาหลีเข้ามาก็ยังไม่ถูกเกาหลีนี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมพี่บอล
0: เกาหลีเหนือหรือเกาหล
1: ีใต
0: ้เกาหลีใต้เข้ารอบรองไง
1: อ๋อใช่ที
0: ่ที่บ้านตัวเอง2002นี่ชนะอิตาลี
1: ได้ดับ4ใช่ๆๆได้ดับ4ที่ปีที่เป็นเจ้าภาพ
0: ส่วนเกาหลีเหนือถ้าผมจำไม่ผิดรอบ8ทีมนะเดี๋ยวเช็คก่อน
1: ครับผมนะแต่ก็ทายเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเฉลยช่วงจบเกมเดี๋ยวผมแจ้งกับทีมภาคคู่หน้าไว้ให้ครับ แล้วก็บอกว่าโรมาเนียก็หายไปเลยนะครับโรมาเนียนี่ผมไม่ทันเขาเล่นบอลโลกไงพี
0: ่โรมาเนียยุคต้องยุค90 94ยุคนั้นน่ะนะครับที่มาพร้อมกับบัลแกเรียหายไปพร้อมกันโรมาเนียบัลแกเรียยุคบัลแกเรียตอนนั้นมีอะไรนะฮิสคาริสโตสไตรคอฟ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะยุคเดียวกันแหละยุคนั้นที่ขึ้นมานะครับผลงานแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเกิดมีดับ
1: ใช่
0: บัลแกเรียนี่หายไปเลย
1: โรมาเนียเนี่ยผมรู้จักแค่อาร์เจนมูตูนะพี่แค่คนเดียวเลยก็ช่วงยุค2000แล้ว
0: เกาหลีเหนือเคยเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1988อ๋อนี่ไงที่เขาตอบเกาหลีเหนือ เพราะตอนนั้นเขาถึงรอบ8ทีมนะครับ เขาก็ไม่เคยกลับมาได้อีกเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ยุโรปไงเกาหลีเหนือ
1: ไม่เป็นเอเชียไม่ใช่ยุโรป
0: อันนี้พูดถึงทีมจากยุโรป
1: คำถามเนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปนะพี่ที่เข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อปี1996แล้วหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงรอบนี้อีกเลย
0: ให้เกาหลีเหนือมาถึง8ทีมในรอบ19ในปี1966แต่ว่าเขาเป็นเอเชีย
1: ถูกต้องเกาส่วนทางด้านโรมาเนียเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี98แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะพี่อืมส่วนในยูโรเนี่ยก็ครั้งล่าสุดไปเล่นมาเมื่อปี2024ก็เป็นทีมที่หายจากบอลโลกไปนาน
0: อ
1: ืมแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่เรารู้จักเท่าไหร่เลยนะพี่โรมาเนียเนี่ยอืมครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มเขาบอกว่าโรมาเนียยุคจอร์จี้ฮาจี้ครับ
0: ใช่จอร์จี้ฮาจี
1: ้ก็ตอนนี้มีลูกชายแล้วลูกชายเล่นอยู่กับช่วงหนึ่งเล่นกับเรนเจอร์ยานิฮาจี
0: ้
1: ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนแล้วยานิฮาจี้
0: จอร์จี้ฮาจี้นี่ฉายาเขามาโรน่าแห่งคาบสมุทรบอลข่าน
1: ครับผมแล้วก็
0: นั่นแหละยุค90-94ยุคเดียวกับสตอยคอร์นั่นแหละ
1: แล้วก็ข้อความคุณแมตเต็ดบอกว่าแมตเต็ดบอกว่าเกาหลีเหนือ2010ก็ไปบอลโลกนะครับอืมใช่2010
0: อ๋อใช่ตอนนั้นที่มันมีข่าวว่าเฮ้ยถ้าแพ้กลับมามึงต้องไปขุดเหมือง
1: ใช่ๆแล้วก็มีมีนักเตะมาเล่นในไทยด้วยลีกวางชอนเลยพวกนั้นที่มาเล่นกับเมืองทองแล้วก็มีจังหวะที่เอวูเอมั้ยพี่ที่เขาเจอกับไอวอรี่โคนหรือไอวอรี่โคนเนี่ยแหละที่เขาไปฟังนักเตะเกาหลีโคตรพูดกันไปยืนฟังข้างสนาม
0: แต่เกาหลีเหนือเนี่ยผมจะบอกแล้วว่ามันที่สุดของที่สุดนะเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตอะไรต่างๆ
1: ใช่ๆแล้วเป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลดีนะมีพละกำลังและแท็กติกอะไรก็ดีเวลาเล่นอย่างเราเจอเราก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่
0: ก็เหมือนหุ่นยนต์อ่ะ
1: ใช่ใช่ยิ่งบอลหญิงเนี่ยเราสู้โอ
0: ้โหบอลหญิงเขาเป็นระดับโลกแล้วบอลหญิงเกาหลีคือปราบทุกทีมในเอเชียมาหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่อยากเจอเกาหลีเหนือ
1: สุดแล้วใช่ใช่สู้ไม่ได้
0: ส
1: ู้
0: ไม่ได้สู้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มจะเดินลงสนามแล้วนะ
1: ครับผม
0: คู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: จีนเคยไปบอลโลกไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งปี2002
0: ปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมมันเลยเปิดโอกาสให้เอเชียชาติอื่นนะครับได้มีโอกาสได้ตั๋วนะ
1: ฮะแต่ว่าจีนเป็นประเทศที่เก่งทุกกีฬาแต่บอลยังไม่ค่อยไปไหนนะบอลก็อันดับโลกก็พอๆกับเราเนี่ยแหละใกล้ๆกันแล้วเจอเราบ่อยด้วยช่วงหลังแล้วก็
0: 0-0นี่ไงอุ่นเครื่องไ
1: ปใช่ๆ0-0ตอนนั้นเราก็เกือบไปนะพี
0: ่โดนยำข้างเดียวเลย
1: ซ้อมเกมรับไปครับแล้วก็บอกว่าทำไมพี่เบ่งไม่สนิทกับพี่โทนครับหรือว่าพี่โทนมีงานแล้วไม่เคยคิดถึงพี่เบ่งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยพี่
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องลองถามเขา
1: พี่เบ่งมาตอบเองครับแล้วก็มีทายเข้ามาเรื่อยๆก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยจะทีมงานจะเก็บรายชื่อไว้ครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่ครับผมจากคุณสอนไกลครับแล้วก็มี
0: นี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะนะที่ผมเห็น
1: ใช่มีเริ่มตอบถูกกันมาเยอะแล้วครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาแพ้เพย์ออฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปเพย์ออฟไหม
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มไหมพี่เดี๋ยว
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าสึกก็จะไปเพย์ออฟด้วยนะง่ายๆตกรอบเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวพี่คมมารอแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่คมกับพี่สนจะพาคู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหมครับพี่คม
0: ภาคบอสเนียก็ได
1: ้ชาตินี้ที่คำถามเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลงานในรอบนี้นิดนึงว่าเขาจบรอบไหนนะพี่
0: หมายถึงทีมอะไรนะ
1: ทีมที่
0: เทอ๋อทีมที่ play off ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไป play off นะ
1: อ่าใช่ play off แพ้มา
0: เออ
1: ครับผม
0: กัปตันทีมสโมสรโปรดของผม
1: วันนี้เราใบ้สุดๆเลยนะพี่ส่วนตอนนี้เนี่ยนักเตะแคนาดากับสวิตเนี่ยตอนนี้กำลังร้องเพลงชาและกำลังจะเริ่มเกมแล้วสำหรับเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จบเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบอสเนียกับกาตาร์ก็ยังลุ้นกันเข้ารอบได้นะบอสเนียกับกาตาร์ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่นี้นะครับก็จะทำให้ทีมที่ชนะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเหมือนกัน
1: ครับผม
0: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในชุดแดงนะแล้วแคนาดาจะไปสวมชุดอะไรเนี่ย
1: แคนาดานี่น่าจะมาสีเดี๋ยวดำไหมพี
0: ่ขาวสิ
1: ขาวใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวดูผมก็มี
1: แต่เกมที่แล้วเขาใส่สีดำมา
0: เหร
1: ออ้าววันนี้มาขาวเลย
0: อ๋อเขาขาวแดงเหมือนกันไง
1: ใช่
0: คงชาติก็ขาวแดงทั้งคู่เลย
1: สนามนี่วันนี้โหแดงทั้งสนามเลยครับ
0: ดูไม่ออกเลย เชียร์ฝั่งไหนสายแดงกันเหมือนกันหมด
1: ใช่แดงทั้งสองทีมนะพี
0: ่แต่คู่เนี้ยเขาค่อนข้างสูสีแหละเพราะว่าแคนาดาในทัวร์นาเมนต์นี้ในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็ฟอร์มสองนัดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโหดส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงอ่ะด้วยอันดับแรงกิ้งแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า
1: ครับผมข้อความถามว่าจีนชุด2002เนี่ยแก่งสุดแล้วครับมีซุนจินไฮแมนซิตี้และก็หลีเทียจากเอเวอร์ตันหลีเทียนี่ผมไม่เคยดูเขาเล่นนะพี
0: ่2002เหรออ
1: ืมแต่ซุนจินไฮนี่พอเห็นบ้างซุนจินไฮนี่อยู่แมนซิตี้ครับแล้วก็หูท้ายเข้ามาก็ถูกหลายคนแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคัดเลือกไว้ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าข้อความก็ประมาณนี้นะพี
0: ่ครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายให้พี่เบาบอลฟันธงอีกสักรอบแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนนี้คู่แรกกันเลยพี่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: บอสเนียกับกาตาร์ครับพ
0: ี่บอสเนีย
1: แล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด
0: ์สกอตแลนด
1: ์ครับผมแล้วก็อีกคู่เป็นเกาหลีใต้กับแอฟริกาแล้วกันพี
0: ่โอ้คู่นี้เสมอ
1: มีโอกาสครับผมประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ตามเกมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กับพี่คมกับพี่สนต่อครับผมส่วนผมกับพี่บอลเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ทีมภาคมาเตรียมตัวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่ไหนไลฟ์อาบอลโลกครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่ไหนไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: 身体健康。
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์ลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็น1ใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์ลด์คัพคนนี้ด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สนับสนุนโดย
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
12: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
17: ก็คู่หลักของเราคืนนี้เนี่ยจะชี้ไปที่เกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดานะครับก็จะเตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีทางฝั่งของเกรกอร์โกเบลเป็นผู้สาประตูนะครับกองหลัง4คนมีนิโกเอเวดี้นะครับมาเรียคันจีริคาร์โดโรดิเกสแล้วก็ลูกาชักนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีเรโมฟลอยเลอร์ครับโยฮันแมนซัมบีกรานิตชาก้าแล้วก็ชิริวโซนะครับที่คู่หน้าวันนี้ใช้บริวเอมโลจับคู่กับรูเบนวากาสนะครับส่วนแคนาดานะครับเจ้าภาพวันนี้มีบัชเมเกรโปเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีอลิสตาจอนตันนะครับ
0: ลุสเดอโฟกูโรนะครับมีเดเร็กคอร์เนลุสเดียบริชี่ลาเยียเป็น4กองหลังนะครับกลางมีมาติเออร์ชอยเนียนะครับมีนาธานซาลิบาส่วน4ตัวรุกเลยนะครับวันนี้คลายลาลินโจนาธานดาวิดแล้วก็ทายอนบุตแคนันแล้วก็อาลีอัมเบดนะครับเป็น11เล่นตัวจริงนะครับก็สวัสดีคุณสดด้วยนะฮะ
10: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ
0: ครับ
10: วันนี้ก็เป็นวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ใช่
10: เพราะนั้นก็เดี๋ยวกลุ่ม A เนี่ยจะทราบแล้วว่า2
0: กลุ่ม B กลุ่ม B
10: ขออภัยกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวจะทราบว่า2ทีมไหนจะเข้าแน่นอนอันดับ1และ2ส่วน3ก
0: ็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
10: ใช่
0: นะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับส่วนสเวตรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์นะครับก็เตะกันที่ซีแอตเทิลนะครับก็บอสเนียวันนี้จะมีนิคลาวาซิลส์เป็นผู้สาบประตูนะครับกองหลังมีแซนโคราชินันนิคลาคาติดนะครับเซฟานราเดลยิตอายานมาลิสนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีอีวานเบสิตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวานซุนยิตนะครับส่วน4ตัวรุกเอบดินเดมิโรวิชเอดินเชโกเคริมอาไลเบโควิชแล้วก็เอสเมียไบรักตาเรวิชเป็น11เล่นตัวจริงนะครับทีมเยือนกาตาร์ก็จะมีมามูดอบูดาดาเป็นผู้สาบประตูนะครับที่เหลือจะมีเปโดมิเกลอิซาลายจัสเซมกาเบอร์ครับบัวเลมคุกีแล้วก็ซูตานอัลบาเกเป็น5กองหลังนะครับกลางมีคาริบูดิยัฟมีอาเมดฟาตีแล้วก็3ตัวรุกวันนี้เป็นเอดมิสันจูเนียฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็อะครามาฟีฟนะครับ
10: ครับ
0: แจ้งรายชื่อสเวตเพื่อนตัวจริงครบแล้ว
10: เราก็คงดูที่คู่สวิสกับแคนาดาเป็นหลักกันนะครับ
0: เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดบอสเนียให้ด้วย
10: คุณอยากดูฟอร์มกาตาร์เหรอ
0: ไม่ใช่ก็ท่านผอ.เขาแจ้งมาว่าให้ตามให้ด้วย
10: ควบคู่ไปด้วย2สนามแต่พร้อมกันนะ
0: ใช่ให้ตามแบบ2สนามครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว
10: ท่านผอ.
0: ท่านผ
10: อ.ขอทรง
0: ขอเจ๋ง
10: อ่ะก็5นาทีผ่าน2สนามยังไม่มีประตูนะครับนอกนั้นก็มีพวกฟุตบอลสวีเดนนี่ต้องรองแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยมีเกนโตลันกับ TNS หรือนิวเซนก็ยังเดี๋ยวนิวเซนเนี่ยนำเกนโตลัน 1-0 นะครับเดี๋ยวได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมทั้งที่จบไปแล้วหรือยังแข่งอยู่ก็4689899นะครับ4689899ขอความมาได้เลยนะครับช่องทางเดิม SMS แล้วก็ตอนนี้มีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับ
0: แน่นอนครับทุกการติดตามเกมแข่งขันเราจะมีกิจกรรมในที่ไหนไลฟ์บอลโลกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามนะครับซึ่งโหนี่คำถามยากด้วยนะผมบอกก่อนเลยนะคำถามในช่วงของเรานะครับส่งคำตอบมาได้ที่4689899เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube ไม่อ่านใน Facebook ไม่อ่านนะครับคำถามคือทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดยากไหม
10: ก็ได้คือถามยิมินายก็รู้แล้วเดี๋ยวนี
0: ้ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามวันนี้คือทีมจากยุโรปโฟกัสแคบแล้วทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
10: รองแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะคีย์เวิร์ดอ่ะ
0: ก็1966ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
10: ครับ
0: นะครับ
10: ใครเป็นรองแชมป์โลกอ่ะที่เจออังกฤษอ่ะแค่นั้นเลย
0: นะฮะ
10: อ่ะระหว่างคู่นี้สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาคุณมองอะไร
0: แคนาดาไม่แพ้
10: จริงเหรอ
0: ใช
10: ่เขาให้สวิตเหนือกว่านิดนะ
0: เออแคนาดาไม่แพ
10: ้ตรงข้าง
0: ก
10: ันอีกแล
0: ้วใครมันจะอยากแพ้ต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง
10: คุณภาพนักเตะมันสู้ไม่ได้อ่ะผมเชื่อสวิตคุณเอาแคนาดาฮะ
0: ใช่
10: แล้วบอสเนียกาตาร์ล่ะหวังว่าคงไม่ตรงข้ามมั้ง
0: คู่นี้มองว่าบอสเนียชนะแต่บอสเนียชนะไม่ขาด
10: ครับ
0: คุณงานคือวันนี้นี่มองว่าไม่น่าจะชนะกันขาดสักเท่าไหร่คือคู่นี้เอาจริงอ่ะเสมอนะครับคู่แคนาดากับสวิตเนี่ยเสมอก็คือกอดคอเข้ารอบนะครับแต่ว่าแคนาดาจะเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเอง
10: ครับวันนี้คุณไม่ได้เป็นพี่ชาคริตคุณไม่ชอบทีมที่ดูเป็นต่อใช่ไหม
0: ใช่
10: ดูแบบ
0: วันนี้เป็นพี่ยม
10: ครับสักกลิน
0: เฮ้ย
10: ฟิงเจอร์ตัวจริงแกน่าสมากนะ
0: ใช่ใช่น่ารักพี่เจมน่ารักส่วนจังหวะนี้พยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามจังหวะนี้ผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับ เรืออโมโรและโดนดึงล้มลงไปนะครับโดยทางฝั่งของคอเดลิอุสครับสวิตเล่นฟรีคิกสั้นมาทางซ้ายจะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็ล้นออกข้างไปอีกแล้วครับ
10: แต่ถ้าเกมนี้สวิสชนะเนี่ยแคนาดาก็ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ดี
0: ใช่
10: เพราะว่ามี4แต้มไปแล้วไง
0: แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นไงในความเป็นเจ้าภาพอ่ะทำไมต้องลงไปเป็นอันดับ3เพื่อลุ้นว่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเข้ารอบเท่านั้นเหมือนที่เม็กซิโกทำมาแล้ว
10: คุณกำลังมองว่าเกมนี้จะปาหี่จบ 0-0 หรือจบเสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นหรือไม่ก็แคนาดาชนะจริงจริงนะเหมือนอเมริกาเหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแคนาดาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพทีมเดียวที่ไม่เข้าใสๆไม่ได้หรอกมีบอกว่ามีพี่วอกฟองฟอดไหมครับอ้าวบอลเซตขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับมานูเอลคันจีส่วนคู่บอสเนียเตะมุมของกาตาโอ้โหอาคาฟิปโยนไปไหนครับเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยครับ
10: นี่แบบขอผลลีกซิมบับเวอันนี้น่าจะสับพยอกหรือวันนี้มีใครตามดูไลฟ์อยู่ไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันทำงานด้วยฝนก็ตกปล่อยๆไม่รู้หลับกันหรือยังพิมพ์มาทักทายกันหน่อย
0: ครับ
10: วันนี้มันซัมบีเด็กคุณนี่ลงตัวจริงเลยนะ
0: เด็กผม
10: ก็มันเติบโตพร้อมกับคุณเนี่ยเพราะว่าคุณภาคสวิตมาตั้งแต่นัดแรกนัดที่สองแล้ววันนี้ก็นัดที่สามไง
0: แล้วคุณไม่ได้ภาคกับผมหรอ
10: ผมมีฉีกไปภาคกับอาจารย์อู๋

0: ไปได้ไง
1: ผมก็ไปกับพี่โจอี้อยู่เกมนึงเหมือนกัน
0: อ๋อแยกคู่เหรอแยกค
1: ู่ผู้สินวันนี้เป็นทางฝั่งของอาบัตตีนะครับผู้สินชาวบราซิลครับเกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดาก็เตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับสำหรับคู่สวิตกับแคนาดานะครับ
0: อ่ะหลายท่านพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ตี2พิมพ์มาทาง SMS 4689899ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยไม่นับนะครับฟาวก็มีคุณสาริกาบอกฮังการีมีคุณ6543บอกเยอรมันตะวันตกคุณ3คุณ2106บอกเช็คคุณ42อ่ะ2691บอกว่าเยอรมันตะวันตกเพราะนั้นตอนนี้คำตอบมี3อันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มีทั้งเยอรมันตะวันตกมีทั้งเช็คแล้วก็มีทั้งฮังการีเพราะนั้น
1: ว่าข้อนี้มันยาก
0: เสียงแตกเสียงแตกอ่ะก็พิมพ์กันเข้ามา
1: ปกติจะไปในทางเดียวกันตลอดแต่ข้อนี้มันยาก
0: เอ้ยง่ายๆมันก็ไม่ใช่สนก็คมดิไม่งั้นของเรามัน
1: ที่ผ่านมาง่ายตลอด
0: มันง่ายเกินอย่างน้อยก็คัดคนไงจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอันดับที่เท่าไหร่ก็ลุ้นคำตอบถูกผิดไปเลย
1: อ๋อมีข่าวสำคัญสำหรับใครก็ตามที่จะใช้รถใช้ถนนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลด80สตางค์นะครับส่วนสวิตแม่
0: ลดกี่โมงลดกี่โมง
1: 6โมงเช้า
0: อ้าวแล้วเราเลิกตี5ไงผม
1: คุณก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รอแป๊บนึง
0: โอ้ยนึกว่าเติมเลยอ่ะ
1: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก80สตางค์นะครับ
0: เอออ่ะก็ดูแล้วแคนาดาก็ครองบอลเหนือกว่านะครับช่วง10นาทีแรก
1: ครับย้อนกลับมาจังหวะนี้ออกไปทางขวาพลิกได้เอมโบโลยิงโอ้โหต่อลูกนี้ติดแม็กซิมเกโปรครับเหมือนจะยิงไปตรงตัวแม็กซิมเกโปรด้วยครับทางฝั่งของบิลเอมโบโลพลิกสวยแล้วนะครับแล้วเกโปรเนี่ยวิ่งออกมาดักบอลแต่ว่าสุดท้ายติดเต็มหน้าอกเกโปรเลยครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เอมโบโลนี่ทื่อยังไงแม่งก็ทื่ออย่างนั้นนะครับหลุดเดียวครับเนี่ยบอลทะลุช่องให้มาไม่ล้ำครับคือพลิกหนีไปแล้วแล้วเหลี่ยมบอลเนี่ยถึงก่อนแล้วโอ้โหกดด้วยขวาเต็มๆครับบลิวเอมโบโลแต่เคโปนี่ยังบล็อกได้ครับยิงไปติดลำตัว
1: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วครับแล้วสักครู่นี
0: ้ผมบอกคุณแล้วสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นาฬิกาปลุกบอกเลยปลุกเลยกริ๊งเลย
1: คุณจำสวิตวันแรกที่คุณรักมากไม่ได้หรอ
0: วันนั้นมันแบบวันนั้นมันฝืนไงมันตึงมือวันนี้มันเจอทีมที่แบบโอ้โหคุณ
1: โอ้โหกาตาร์แคนาดาส่วนกาตาร์ยกขึ้นมาลูกนี้เอ้าต้องมงสกัดครับ
0: ล้ำหน้าม
1: ีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
0: มีคุณประพิษมาทักทายใน Facebook นะครับคุณสุภชัยคุณเกษมนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: นี่อย่าอะไรไปวางนะเก็บยังของเก็บยัง
1: ทำไมอ่ะ
0: ข้างหลังเนี่ยฉากเนี่ยของเก็บยางไปวางเบิงไม่ได้นะเดี๋ยวโดนประจานลงกลุ่มนะ
1: เอาเหร
0: อเออคุณไม่ได้ดู
1: ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
0: เอออ่ะระหว่างนี้นะครับโปรโมทเลยนะครับนี่แค่ออกแรงลุกดั้งหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมั่นใจขึ้นด้วยฮีลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษครับนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพข่าววันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวด้วย1ใบนะครับโทรเลย02114-3990นะครับ02114-3990ครับจัดส่งและประกันสกาย50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไอ้บีเอ็มโบโลเนี่ยตัวแรกเลยต้องใช้ฮิลไลฟ์
1: อ้าวส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องมาทงลำหน้าไม่มีหลุดเดียวลูกนี้พาบอลดีไม่ยิงครับโจนาธานเดวิดยังไปดึงกลับมาได้เอาเป็นไคลาลินนะครับกลับมาแล้วยิงบดโอ้โหเดียวๆเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ทงลำหน้าไม่ตีด้วยครับอู้จังหวะเมื่อสักครู่นี
0: ้แคนาดา
1: แคนาดาครับไม่ได้ประตูเฉยเลยครับคายลาลิน
0: ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่เอมโบโลของสวิตหลุดไปก็ไม่เข้าตรงนี้เนี่ยคายลาลินหลุดมาก็ไม่เข้าอาคารจี้พยายามจะฟ้องอาจารย์ล้ำเปล่าล้ำไหมอาจารย์ค่อยมาเช็คแล้วก็บอกว่าออฟไซด
1: ์ที่บอกว่าดูคู่ไหนเป็นหลักก็หลักของเราจะเป็นสวิตกับแคนาดานะครับแล้วสีธงเหมือนกันอุ้ยเดียวเลยนะครับคาย

0: าลินจริงแม่งล้ำไป30ช่วงตัวไม่ยก
1: อ้าวก็ผมบอกแล้วก็นี่ในบ้านเขา
0: เช็คเดี๋ยวมันยิงเข้าไปก็เช็ค VR อยู่ดี
1: คุณเคยแบบคาบ้านไหม
0: มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่คุณไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอ
1: โ
0: ดักได้ครับของแคนาดาจ่ายขึ้นมาไม่ถึงจนทันเดวิดอีกครับบอลกลับมาเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์ฟรอยเลอร์1-2กันจังหวะนี้แล้วกระดกขึ้นหน้ามาลึกเกินไปครับบอลลึกไปเข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
1: นี่บอกว่าถ้าเป็นแมวจะเฉโปครับแต่ประตูนี่เคโปครับ
0: แม็กซิมเกรโปนี่จริงๆแล้วเกือบจะได้มาเล่นฟุตโลกกับแคนาดาตั้งแต่ฟุตโลกคราวที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าไปเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมั้งก็เลยอกหักต้องหักยาวนะครับปีนี้ก็เลยตัวจริงเลยครับ
1: นี่บอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านขอภาคมันๆหน่อยครับจากคุณปรารถนานะฮะ15นาทีผ่านนะครับ 0-0
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาดายกบอลขึ้นหน้ามาจะให้กับบุคแคนแต่ว่าลึกออกหลังไปอีกครับจังหวะสปินขึ้นมาอ
1: ู้นั่นนี่บอสเนียนี่สีอะไรสี
0: น้ำเงินน้ำเงิน
1: โอ้โหแล้วทำไมหันหน้าไปทีไรมีแต่สีขาวคลองบอลน่ะ
0: กาตาร์ไม่มีอะไรจะเสียละตอนเน
1: ี้ยมันเสียไป6
0: มันเสียไป6ลูกแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียละอย่างเมื่อวานคุณเห็นอุซเบกิสถานมั้ยล่ะ
1: ก็เป็นสนามอารมณ์เป็นสนามอารมณ
0: ์ยิงแรกยิงโดนแต่สวิตทิ้งบอลขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกราบขวาโดนลาเยียบังไว้ได้ก่อนครับจังหวะพยายามจะเข้ามาเอาบอลของทางด้านลูคัสชักส์ลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ
1: ลูคัสชักส์ไม่เอาชักอะไรฮะ
0: ตอนแรก ผมไปจำศัพท์ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลอ๋อ
1: ไม่ใช
0: ่ลิเวอร์พูลเชเดมี่ช
1: ัก ไอชิเดมี่ชักเก้ไอนี่มันลูคัสชักส์
0: อยู่กับ
1: สุดการ์สุดการ์ใช่อายุ23
0: ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของแคนาดาครับยังไม่ผ่านหัวของเอเวดี้มงสกัดทิ้งออกไปก่อนลูกทุ่มของทางฝั่งแคนาดาครับทางด้านริมเส้นฝั่งซ้าย
1: คือกองหน้าทั้งคู่มีโอกาสทองไปแล้วนะทั้งบิลเอมโบโลนะแล้วก็คายลาลินแต่ว่าก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับถึงแม้ลาลินจะล้ำหน้าด้วยแต่ลูกบิลเอมโบโลเนี่ยไม่ล้ำนะ
0: คาราลินก็ไม่ตีทง
1: เมื่อกี้ตี
0: อ๋อเหรอบอลมาเข้าทางลาลินจะพลิกลูกนี้สวิตดักเลยครับชาก้าออกบอลมาลูกนี้พยายามจะเอาตัวรอดจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองทำได้ด้วยแล้วกระดกขึ้นหน้ามาแมนซัมบีหลุดลูกนี้เบื่อดวนมาโยฮันแมนซัมบีล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินบอกว่าตั้งแต่จะหน้าปัดประตูก็พอจ้ะ
1: ไม่ให้จุดโทษมันซัมบีครับไถเข้าไปเถื่อนๆครับแล้วทิ้งตัวล้มก็ไม่ฟาวครับคือถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเหลี่ยมมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีผักจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาครับโดยทางด้านราเยีย
0: ก็ว่าใครมายืนล้งเล้งอยู่ข้างสนามนะครับเจสซี่มาร์ตนะ
1: นี่บอกว่านะเบ่งแบ่งเวลาบรรยายมีเสียงหน้าสิกตลอดครับอ้าวพอภาค13วันติดอ่ะ
0: เออ
1: คนไรภาค13วันติด
0: แต่ผมชอบนะพี่เจ๋งกับภาพ
1: ไม่แบ่งใครเลย
0: คุณก็มาแบ่งกันไปดิ
1: ไม่เป็นไร ผมคิวทองอยู่แล้ว เดี๋ยวผมไป BG ต่อ
0: ไปทางขิงซะแล้ว เก่งขิงซะแล้ว ส่วนแคนาดาจะขึ้นทางซ้ายมาจังหวะนี้ขึ้นได้ด้วยครับแล้วฝากออกไปจะให้ลาลินตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายบอลของทางด้านลาเยียอย่าไปแย่งกลับมาให้ได้ครับลาเยียขอคืนกลับมาตรงกลางบอลตรงกลางลูกนี้โดนบี้แล้วล้มลงผู้ตัดสินบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟาวครับชอยนีเยโดนอัดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแคนาดาเจ้าภาพครับ
1: เห็นหน้าลูเบนวากาทำไม่ค่อยสบอารมณ์ขนาดวันนี้ผมแบบค่อนข้างเอาใจช่วยสวิตนะ เห็นแล้วหุดหงิด
0: นี่มีคนส่งมาบอกว่าเด็กๆทั่วโลกชอบนะครับเพราะว่าเขาคือลูกาชักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเออเอาเข้าไป
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากนะฮะ
1: อย่างน้อยทำให้ไม่ง่วงเลยตี 2:18 เนี่ย
0: ขาของแคนาดาบุคแคนแนนโดนดับเครื่องชนลูกนี้ลอยเลยครับใบเหลืองมาหรือเปล่าหูยังแค่เตือนครับผู้สินริคาร์โดโรดิเกสครับไปอัดไทรอนบุคแคนแนนล้มลงไปครับ
1: ก็จังหวะที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยลูกบิลเอมโบโลอ่ะคือ ก็ได้ยิงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นหลุดไปก็ยิงไม่เข้าตรงนี้ได้ยิงอีกก็ไม่หนีตัวทางด้านผู้เสียประตูของแคนาดาครับแล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกของแคนาดาครับ
0: ครับจะได้ลุ้นโยนเข้าไปโอ้โหดูแฟนบอลนี่คือแยกไม่ออกเลยอันไหนแฟนบอลสวิตอันไหนแฟนบอลแคนาดา
1: เออจริงๆมันควรจะ
0: มีเพราะมันแดงเหมือนกัน
1: มันควรจะมีเติร์ดคิดนะชุด3จะได้แยกไปเลย
0: แต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยผมว่าข้างๆนะแคนาดาทั้งนั้นเลยครับแดงเป็นแผงเลยครับฟรีคิกลูกนี้โยนเข้าไปผ่านแล้วแปะเข้าชาร์จไม่เต็มครับทางด้านของไคลาลินบอลลึกไปถึงเกรกอร์โกเบลครับยังไม่ได้อะไรครับสำหรับทีมชาติแคนาดา
1: จังหวะคือพยายามตวัดตัวยิงครับลาลินแต่ว่าก็ไม่หนีมือโคเบล
0: นี่มีส่งมาบอกว่าเชียร์กาตาไปนะครับผู้บอสเชียร์กาตานี่ออกแนวแบบสูสีเลยอ่ะ
1: ใครเชียร์กาตาได้นี่ใจคุณทำบินถิ่นชาติมาก
0: เฮ้ยคนก็เชียร์กันเยอะนะ
1: จริงเหรอผมยังไงก็บอสเนี่ย
0: เออคุณนี่มันคุณชาคริตดีกว่า
1: ใช่
0: คุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
1: ใช่
0: คุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
1: ไอวันเน้นไงไอวันนอร์เวย์กับไซเนก้าว่ะผมไปคิดเยอะหรือหลายคนคิดเยอะ
0: ก็ไม่ถามหมอหมอก็บอก
1: โอ้นอร์เวย์เป็นงานบทจดจริงๆควรชนะขาดด้วยไซเนก้านี่เล่นมั่ว
0: เล่นมั่วเขาก็ได้ประตู
1: ก็แพ้อยู่ดีเกมลับไอ้โหคูลีบาลี่นี่บอกเลยอีลุยฉุยแฉะ
0: โยนยาวลูกนี้ไปเก็บบอลของลาเยียแล้วโดนเอมโบโลไล่ครับยังได้เคลียร์บอลออกมาอย่าลืมนะครับคำถามที่เราถามวันนี้ให้ส่งคำตอบมาชิงรางวัลกันเนี่ยเท่าที่ดูยังมีคนตอบไม่ถูกเยอะเลยนะครับกับคำถามที่ว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์นะแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: รองแชมป์ปีไหนอะ
0: รองแชมป์ไม่ได้บอกว่าปีไหน
1: แต่เคยเป็นรองแชมป์
0: เคยเป็นแต่บอกว่า1966อะเข้ารอบก่อนรองแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองอีกเลยเพราะฉะนั้นตอบมาให้ดีเขาเคยเป็นรองแชมป์โลกแต่ไม่รู้ว่าปีไหน
1: ผมถามอาจารย์จีมินายก่อน
0: ใช่
1: เดี๋ยวก่อนผมจะได้ใบให้ว่าไอ้ที่เขาส่งมาทาง SMS เนี่ยมีใครถูกแล้วมั่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี1966เนี่ยผมใบเลยมี8ชาติอังกฤษอาร์เจนเยอรมนีเยอรมันตะวันตกอุรุกวัยโซเวียตฮังการีโปรตุเกสและเกาหลีเหนือเพราะนั้นไอ้8ประเทศเนี้ยทีมไหนเคยเป็นรองแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเลยอ
0: ัง
1: กฤษอาร์เจนเยอรมันตะวันตกอุรุกวัย5สภาพโซเวียต6ฮังการี7โปรตุเกสและเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเคยเป็นไหมรองแชมป์โลกไม่เคยตัดโปรตุเกสเคยไหมไม่เคยใบแค่นี
0: ้ไม่เคยจังหวะนี้ล้ำหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันแมนซัมบีพาบอลขึ้นมาแล้วผู้สิทธิ์และเป่าว่าเป็นล้ำหน้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่หยุดเล่นนะครับ
1: รางวัลคืออะไร
0: รางวัลนี่ไง
1: หล่อบอลเบอร์2
0: มินิ
1: ลูกพลาสติก
0: มินิ
1: หล่อจริงเหรอ
0: เอาจริงดิ
1: เอากลับบ้านได้ไหมนี่ผมอยู่คืนนี้มาเกิน5ปีแล้วผมยังไม่มีบอล
0: ผมก็ไม่มี
1: เก้าเนี่ย
0: นี่ผมตั้งรางวัล
1: ไว้พักไฮเดรชันเบรกครับด
0: ื
1: ่มน้ำทักครู
0: ่ไปครับผมนะครับ
1: หรือคุณจะเอาฮิลไลฟ์ไหมล่ะคุณนี่เอาฮิวไลท์ผมอย่างเดียวเลยนะ
0: คุณทางนั้นไง
1: เหรอ
0: นะครับก็ชมฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะครับหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร mcord super fan เริ่มต้นเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่20 บาทเท่านั้นเองได้10โหวตนะครับถ้าจะเอาแบบดีลักซ์เลยก็ไปซื้อแบบไดมอนด์เลยนะครับ500 บาทได้300โหวตนะครับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยของรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับรางวัลที่1นะฟาริซอน MPV นะครับ EV Supervan นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับ ตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับ Good Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Card Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcard.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569นะครับกับ

0: Hungary อันนี้เขาถามว่ายุงน้อยให้แคนาดาแต่ผมชอบสวิตเอาไงดีครับเราต้องเชื่อตัวเองครับอย่างน้อยถ้ามันจะพลาดเราก็พลาดด้วยตัวเอง
1: คุณไปปรามาสยุงน้อยไม่ได้นะเขาคือเซียนสาวแห่งลุ่มน้ำนาท่านานะ
0: คุณไม่ชวนเขามา
1: ชวนอะไรผมได้คุยกับแกถึง5ครั้งหรือเปล่าก่อนผม
0: ไม่แต่เหมือนมีคนเคยชวนแต่แกบอกแกไม่สะดวกแต่ไอ้ตอบคำถามมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าให้ตอบใน SMS นะครับหร
1: ือ
0: ว่าตอบใน Facebook กับ YouTube มันฟาวครับก็ลงทุนหน่อย
1: ถ้าเขานับว่ารางวัลที่5คนที่ตอบคนที่5จะได้รางวัล
0: ไม่ต้อง5แล้วถูกด้วยดิ
1: ถูกไงมีคนตอบถูกแล้ว1
0: อืม
1: นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
0: ครับซึ่งก็คือหิวโซอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช
1: ส่วนยังรอคำตอบที่15อยู่นะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาตอบกันได้นะ
0: เอ้ย
1: กลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับหลังจากไฮเดรชั่นเบรก
0: สวิตเอาปะเนี่ยวันนี้สวิตดูแบบตึดชึ้งมากเลยอ่ะ
1: ดูง่วงเหรอดูง่วง
0: เออดูแบบนาฬิกาไม่ค่อยเดินนะมันติดขัดส่วนขอผลซิมบับเว่เนี่ยจัดให้ได้นะถ้าแบบเรียกน้องอ่ะ
1: แล้วจังหวะนี้ลาเยียครับพาบอลขึ้นมาที่มุมธงสุดท้ายโดนนิโก้เอเวดี้ครับสกัดบอลทิ้งออกโดนลาเยียออกหลังไปด้วยนะ
0: นี่เขาบอกว่าถ้าคลายลาลินเนี่ยอยู่บนเนี่ยจะเป็นคลายวาลินวาลินชำราบเนี่ย
1: ใช่มีเพลงประจำตัวคลายวาลิน
0: คลายท้อเลย
1: เลสซิ่งสูง
0: แต่ถ้ามันหลุดไปเยอะๆเนี่ยยิงไม่เข้ามันจะไม่ใช่คลายไงมันจะเป็นอีกคอร์ด
1: มันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจากขั้ว
0: ไป
1: จะ
0: เป็นขั้ววอแหวนไง
1: ฟายอุ้ยลูกนี้50 50ปั๊มครับกลางสนามเจ็บทั้งคู่ผู้สินไม่ว่าอะไรเลยครับมีนอนกองไปแล้ว1คนแคนาดาอกนอนกองทั้งคู่เลยครับทั้งแคนาดาทั้งสวิต
0: เจ็บทั้งคู่นี่แม่ตีซ้ำไหมมุกโทนพุงเนี่ย
1: ดูเป็นวากาสนะครับที่เจ็บอยู่ของทั้งฝั่งอะไรนี่ช่วงนี้เทรนเจ็บหรือไงเนี่ยคู่บอลเนี่ยก็กิ้งไปแล้วหนึ่งนะครับ
0: บอกเลยเอาจริงๆมุมที่หน้าออกสุดคู่นี้ก็เสมออ่ะจบเจ้าไม่เล้าหรือจูงมือเข้ารอบบอกเลยเล่นไปเป็นพิธี
1: ใช่เล่นให้จบโปรแกรม
0: นี่บอกฟังว่าพี่ตั้งแต่มอต้นตอนนี้30แล้วครับจากคุณอัครวิทย์โอ้โหขอบคุณมากจริงว่า
1: แสดงว่ายังรักกันจริงนะฮะเพราะว่าฟังกันตลอดเลย
0: คุณสักการพิมาอิตาลีไม่ได้เกี่ยวข้องดองหน่องยุ่งเลยนะฮะไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกใบ้ไปเนี่ย8ชาติเนี่ยไม่มีอิตาลี
1: มีคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกฟังทุกคืนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สวัสดี41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่รับฟัง FM 99อยู่ณเวลานี้ด้วยนะคร
0: ับ แฟนคลับคุณมาเนี่ยคุณรัฐทยาลักษณ์สวัสดีค่ะคุณคมทั้งสน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ใครยังไม่นอนทักทายมาหน่อยอย่าอมอย่าอมวันนี้อยู่ถึงตีห้าเลยนะ
1: ใช่
0: ตีสี่ไม่ได้เหร
1: อคุณก็ไปถามพออสิ
0: ไม่ผมชอบแบบให้มันมีเกมไงพอเวลาแบบชั่วโมงหนึ่งมันก็อาจจะแบบต้องปีวิวรอบตีห้าไง
1: ใจคอจะแตะอ้อมครับไทรอนบูทแคนแนนไปโดนมาเรียกคันจีโวยเลยครับก็จะล้มทำเพื่อแตะไม่ไปแล้วก็จะล้มทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ตั้งแต่ท่อล้อไม่หมุนเหรอ
1: ใช่
0: แตะแต่ไม่ไปตีห้านี่มีสกอตแลนด์บราซิลแล้วก็โมร็อกโกเฮติว่าไงไหนอาจารย์ว่าไงสีหลังเหรอ
1: บราซิล
0: บราซิล
1: โมร็อกโก
0: โหโมร็อกโกได้ต้องยิง3นะ
1: ก็เนี่ยเลยกลัวอย่างเดียวกลัวยิงไม่ถึงนี่แหละ
0: ไปสวิตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายโอ้โหติดญี่ปุ่นนี่รู้ตอบมาสภาพโซเวียตใครอยากตอบคำถามลุ้นร่วมสนุกเนี่ยให้ไปทายใน
1: 4689999
0: ใน SMS อ้าวส่วนตรงนี้บอสเนียนี่ไงบอสเนียมาแล้ว 1-0
1: 1ประตูต่อ0ครับลูกยิงของอาราเบโกวิชนะครับตัวนี้เล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้ว
0: บอกแล้วกาตาห่อเหี่ยวโดนไปครึ่งโหล
1: ก็เนี่ยลูกเดียวจบ
0: ส่วนคู่นี้นี่แคนาดามาอีกแล้วแม่ตะบี้ตะบันบุกมาครับ ผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับ0-0

0: บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับได้ประตูขึ้นนำการต้าแล้ว1-0จากทางด้านของอะไรเบโกวิชนะครับเกมที่เราเล่นปีกซ้ายไง
1: อะไร
0: ไอเด็กอย่างนี้อะไรเบโกวิ
1: ชอะไร
0: เหรออะไรใครเล่งมาอะไร
1: เ
0: ออบอลจากแนวตรงกลางแล้วนี่ครับหุบเข้ามาของอะไรเบโกวิชก่อนจะได้โอกาสจบบริเวณหน้าหัวกะโหลกแล้วโอ้โหยิงดีจริงครับเต็มข้อดีเหลือเกินครับเจ้าหนูอะไรเบโกวิช
1: ก็พอประตูแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแลกนะครับอาตาหรือเปลี่ยนไปผ้าอันหลักอันนั้นได้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวิตแคนาดาผมมองเลยมีมุม 0-0 ให้เกิน 50% นะ
0: ก็ผมบอกแล้วว่าแคนาดาไม่แพ
1: ้จบจะโอ้ไม่เล้าหรื
0: ออ้าวจังหวะนี้ยังไงครับมีผู้เล่นแคนาดาลงไปนอนแล้วเรื่องเริ่มมาแล้วครับ
1: บอลไม่
0: ไม่หาแต่เรื่องครับ
1: บอลไม่เตะเหรอ
0: เดินมาผักกันใหญ่เลยครับเป็นจังหวะอุ้ยคายลาลินครับแย่ใครไม่แย่แย่มาเฟียสวิตครับ
1: โอ้การ นิช
0: าก้าเป็นจังหวะจะเข้ามาเล่นบอลของการนิชาก้าครับแล้วคายลาลินน่ะก็คือเหมือนดีดบอลให้ไปไกลๆอ่ะชาก้าก็เลยยังค้างไว้อยู่แล้วเข้าไปที่แข้งคายลาลินเต็มดอกเลยครับเขี่ยบอลไงเหมือนแบบเขี่ยบอลแบบยอกอ่ะยอกอ่ะเขี่ยบอลยอกอ่ะ
1: โดนไปนักเตะวาลินชำราบ
0: ไม่รู้จักมาเฟียสวิตซ์แล้ว
1: เนี่ยเรียกมาทั้งคู่
0: ก็ว่าทำไมผลักกันไปผลักกันมาครับ
1: น่าจะโดนเหลืองทั้งคู่เรียบร้อยเหลืองและเหลืองครับโดนไปคนใบ
0: คือจังหวะเขี่ยบอลของลาลินเนี่ยก็ออกลูกเปรี้ยวนะครับส่วนนี่ครับจังหวะจะเปิดของปึ๊บแล้วไปดีดนิดนึงเตะดี
1: ไม่มียั้งไม่มียั้งคือมันเป็นบอลของชาก้าครับแต่ว่าลาลินไปกวนครับก็คือไปเขี่ยบอลให้ชาก้าเสียจังหวะ
0: ใช่
1: โดนไปครับเหลืองทั้งคู
0: ่ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม B บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาขึ้นนำการต้าน 1-0 นะครับ
1: สวยงาม
0: สถานการณ์แบบเรียลไทม์เนี่ยก็ยังบอสเนียก็ยังเป็นระดับแค่ระดับ3นะครับยังเป็นแค่ระดับ3อยู
1: ่แต่ก็ไม่รู้เป็นระดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าวันนี้ชนะจะขยับมีเป็น4แต้ม
0: เพราะว่าแต้มเนี่ยของคู่แคนาดากับสวิตเรียลไทม์เลยคือ5คะแนนยกเว้นแต่ว่าแคนาดาจะยิงใส่สวิตได้นะจะมี4แต้มเท่ากับบอสเนียแต่ว่าบอสเนียก็ยังเป็นรองเพราะว่าเฮดทูเฮดเป็นรองนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีนะครับส่วนจังหวะนี้แคนาดาดักบอลขึ้นไปได้ครับแล้วขึ้นมาทะลุช่องให้ลาลินยิงซ้ายไม่เป็น
1: เอียงยิ
0: งขวาเรียบร้อยเลยครับ
1: เบาเป็นปัสสาวะเลยโอ้โหเพราะว่าคือก็รู้ทางอยู่แล้วครับโคเบิล
0: บอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายถ้าเมื่อกี้กดซ้ายเลยอาจจะได้เต็มข้อแต่ว่าไปแต่งเข้าขวาครับแล้วพอยิงเบาเลยครับ
1: ขยันยิงครับทางแคนาดาแต่ยังไม่ค่อยคมครับแต่โอกาสสวิตค่อนข้างน้อยนะครับ
0: นี่บอสเนียนี่ก็เดินหน้าหาประตูที่2 อยู่รอมร่อแล้วนะครับ
1: มาเชื่อผมกาตาร์นี่บอกเลยพัง
0: บอลเปิดขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์แมนสบีไหลตามช่องให้รูเบนวากาสสอดขึ้นมาทางซ้ายครับเปิดขึ้นหน้าไม่มีอะไรครับลูกนี้ลึกไปเข้ามือของแม็กซิมเกรโปครับรับไว้ได
1: ้คือพยายามจะเปิดไปเสาไกลให้เอมโบโลครับทางวากาสแต่ว่าเคโปครับดักตรงเสาแรกรับเข้าซอง
0: ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมมาแล้วนะครับที่แวนคูเวอร์สวิตเซอร์แลนด์0แคนาดา0ครับส่วนที่ซีแอตเทิลครับเบอร์มิงแฮม1กา
1: เบอร์มิงแฮม
0: บอสเนีย1มันเขียน BIS บอสเนีย1นะครับแล้วก็กาตาร์0นะครับสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นสวิตกับแคนาดาที่อันดับ1และอันดับ2นะครับ
1: นี่เพิ่งเห็นพี่สอนพี่คมพูดเสียงโกแบบอเมริกาใต้ครับ
0: เกมมันน่าโกมากเลย
1: มันไม่ยิงเลยมันมีอยู่ลูกเดียวแถมไม่ได้คู่ภาคหลักด้วยถ้าผมได้ภาคบราซิลอะผมโกให้เลยอ้าวแล้วตรงนี้บอสเนียโยนมาด้านไกลแล้วปาดกลับไปโอ้ยโอนโกครับโดนแนวรับกาตาสุลต่านทำเข้าตัวเอง 2-0
0: จังหวะทางขวาของบอสเนียเซโกวีนานะครับพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้เล่นแต่ว่ากลายว่าไปสกิดกองหลังของกาตาสุลต่านครับเข้าประตูไป 2-0 เลยครับบอสเนียนี่ห่างไปแล้ว
1: ท่านสุลต่าน เดี๋ยวดูกัน
0: สุลแทน
1: ท่านสุลต่าน22เนี่ยเป็นท่านเดี๋ยวดูไลน์อัพกัน
0: สุลแทน
1: โอ้โห
0: บอสเนี่ยเอาจริงก็ยังต้องยิงประตูเรียกประตูได้เสียคืนกลับมานะเพราะเกมที่แล้วโดนมันอยู่ 4-1 นะอ้าวนี่กลับมา2ลูกแล้วขออีกลูกเดียว
1: ก็สบายก็บอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์สน
0: แล้วยิงเยอะด้วยบอลวางยาวจังหวะนี้ไม่ได้อะไรครับเบอร์18
1: สุลต่านอัลบราเก้เรียบร้อยอาบูนาด้าไม่ทันครับบอลเปลี่ยนทางเข้าเสาแรก 2-0
0: เล่นไม่มีแรงแล้วกาตาวันนี
1: ้บอกแล้วใจมันหมดแบนไป2ตัวได้ไงนะที่แล้วโดน2แดง
0: จบรอบแรกวันไหนพักกี่วันจบอีก3วันวันนี้คือต้องเตะกันทั้งหมด4คืนนะครับมี12กลุ่มคืนละ3กลุ่มวันนี้เป็น ABC พรุ่งนี้เป็น EDF นะครับแล้วก็ GHI อีกวันหนึ่งแล้วก็JKL
1: พี่บอกสวัสดีค่ะนะสนเฉพาะกิจและนะคมเฉพาะคิวและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะนะคมนะสนคิดว่ารอบ8ทีมจะมีใครบ้างคะจากคุณธนทุนแฟนนอลฝรั่งเศสสเปน
0: โมร็อกโกอเมริกาเพราะว่าปีนี้ญี่ปุ่นทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เยอรมันนะอังกฤษก็ไม่มีแล้ว
1: อาร์เจนยัง
0: อาร์เจน
1: มาแน
0: ่นะครับ
1: ประมาณนี
0: ้มีบอกคุณคมถ้าบอลเสมอต้องยิงจุดโทษตั้งแต่วันนี้เลยไหมยัง
1: วันนี้คือนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
0: วันนี้นัดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นเกมหน้านะที่ถ้าเสมอแล้วจะในรอบต่อไปนะครับถ้าเสมอนี่จะต่อเวลาก่อนแล้วก็จะจุดโทษนะครับ
1: ผมบอกคุณแล้วกาตาบอลไร้ใจเหมือนไปรอรถไฟที่ท่าเรือ
0: ก็ผมบอกว่าบอลเนี่ยจะชนะผมก็ไม่ได้บอกว่ากาตาจะสู้ได้ที่ไหนแต่แค่บอกว่าอาจจะไม่ขาดไหมคิดว่ามันยิงไม่เก่งอะไรเงี้ย
1: มาดูฟรีคิกสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะนี่30หลาครับเดี๋ยงมาทางซ้ายปากประตูครับลุ้นยิงได้ครับดิคาโดโรดิเกสเกนิชาก้าครับอยู่ที่บอลเคโปครับตั้งกำแพงตั้งกำแพงมา5คนครับแคนาดาเสื้อแคนาดาคุณว่าสวยไหม
0: ก็ดี
1: แบบอาจจะสั่งได้เพราะว่าน้องอยู่แคนาดาแต่ว่าเมืองไทยไม่น่ามี
0: อย่างนี้ก็ใกล้ผมดิ
1: ทำไมอ่ะ
0: บ้านอยู่บางแค
1: ครับแคนาดา
0: ก็บ้านผมน่าจะถึงก่อนใช่ไหมเพราะบางแค
1: ใช่
0: เสร็จไปก็เป็นแคนาด
1: า
0: น้องคุณอยู
1: ่ครับ
0: สบายเลย
1: ชาก้าครับปั่นไปซ้ายโอ้โหแต่ไปไหนไม่รู้
0: แจกบอลครับ
1: ตั้งแต่ซัดข้อเท้าซัดลายไอ้ลาลินไปนี่โอ้โหตรงนี้ได้จูนไม่ติด
0: มีส่งคำตอบมาบอกว่าอังกฤษนะครับเอาที่สนุกกันเลย
1: ฟังอยู
0: ่ยังตอบไม่หมดนะนี่บอกฟังอยู่ยโสธรด้วยนะครับส่วนเกมคู่สวิตกับแคนาดาผ่านมากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0บอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแมสบีพลิกที่วงกลมกลางสนามแล้วพาบอลขึ้นมายังได้ลากลูกนี้สุดท้ายโดนทางด้านของเดลาฟูเกสสกัดทิ้งออกไปครับมีบอกทักทายทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ระยองฝนตกหนักเลยนะครับโอ้ไม่ต้องระยองแล้วฮะกรุงเทพก็ตกหนักมากครับ
1: สถานการณ์กลุ่มบีเรียลไทม์ตอนนี้แคนาดา5แต้มสวิตซ์5แต้มแล้วก็บอสเนีย4แต้มนะครับ
0: ใช
1: ่ส่วนกาตาร์1แต้มมีบอกว่าสวิตซ์ต้องชนะไหมถึงผ่านเข้ารอบไม่นะครับเสมอก็เข้ารอบ
0: เข้ารอบครับสวิตซ์แลนด
1: ์แพ้ยังมีลุ้นเข้ารอบเลยถ้าแพ้จะมี4แต้ม
0: ประตูได้เขาดีเพราะว่านัดที่แล้วยิงมา 4-1
1: นี่บอกพี่คมช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไหมครับอยู่บางแค
0: อ๋อใช่ครับ
1: จริง
0: เหรอช่วงแรกก็อยู่บางแคไงช่วยแม่ขายข้าวมันไก
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ไปอยู่บางใหญ่อ่ะก็ไปขายข้าวหน้าเป็ด ทำไมอ่ะอยู่พัทยา
1: อันนี้อะไรวะโอ้โหไม่ทันเลยตายเลยตายเลยทำไมไม่ได้ทำไมทำไม
0: บางแคเธอช่วยแม่ขาย
1: เพลงเพลงส่วนไปอยู่บางใหญ
0: ่แต่ละสักอย่างอ่ะ
1: บางใหญ่ทำไมไม่ขายไข่เจียวอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: หร
0: อนะครับตายเลยโอ้แห้งเลย
1: เกิดไม่ทัน
0: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาโยนเข้าไปโดนสกัดครับมีเก็บได้หน้ากรอบเขตโทษโจนาธานเดวิดจะตั้งป้อมยิงบอลล้นมาตัวไกลเดลฟเกสยิงไม่ได้อะไรครับบอลล้นข้ามไปไหนไม่รู้เลยครับ
2: จอห์นสตันครับได้ยิงบอลเก็บตกนะครับกดข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับเป็นบอลตั้งบิวอัพขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่าน40นาทีครับ 0-0 เจอสนิทเล่นพอเป็นวิธีอ
0: ่
2: ะ
0: เล่นให้จบโปรแกรมอ่ะแต่คู่นี้ 2-0 แล้วนะบอสเนียกับกาตาร์นะคร
2: ับ ก็อันนั้นมันยังไม่เข้าหงไงบอสเนียมันก็คนตื่นงานหน่อย
0: นี่ถ้าบอกว่ากาตาร์นี่ก็คืออ๋อจะบอกว่าคราวที่แล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าภาพแพ้รวด3นัดใช่ไหม
2: ไม่มีแต้มไง
0: รอบนี้มีแต้มหนึ่ง
2: มี1แต้มไงป้นแบบสวิตไง
0: โอ้จังหวะนี้ทะลุสวยครับอลิสตันจอร์แดนให้มาจอร์แดนเดวิดขวางออกไปตั้งป้อมยิงโอ้โหยิงอะไรของเขาครับเนี่ยจังหวะอัดซ้ายของทางด้านอาร์เมดครับบอลไปติดเกโกโกเบลออกหลังก่อนครับอูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับสำหรับอาร์เมด
2: คือตอนนี้โอกาสของแคนาดาเยอะกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยคือโจนาธานเดวิดให้มาด้านไกลแล้วอาเมดเอียงยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านโคเบิล
0: ทำไมทำมาเนี่ยโอกาสสวิต
2: สวิตไม่เอาอ่ะบอกเลยเกมนี้ดูรู้เลย
0: น้อยกว่าแคนาดานะคร
2: ับ แล้วพอถ้ามันโดนอ่ะมันก็ค่อยไปบุกแบบจะมาตีเสมออะไรเงี้ยดูทรงละนี่บอกไล่กับบางฝนตกครับแต่มุมนะครับของแคนาดา
0: เปิดยาวขึ้นมานี่มีบอกว่าบางแคร์นึกว่าบ้านพักคนชรานะครับบางแคร์มีแต่บ้านพักคนชราเลยไงทั้งแถบมันเป็นบ้านพักคนชราทั้งญาติเลยไงแม่
2: บ้านมันแบบว่าเข้าใจไหมเป็นแลนด์มาร์กไงแบบบ้านคนชราบางแค
0: ร์เดอะมอบางแคร์ก็มี
2: แต่บางแคร์นี่เขาไม่ค่อยเท่าเทียมนะ
0: ทำไม
2: เพราะแคร์แค่บางคน
0: ถูกต้องครับสายมาจังหวะนี้เก็บบอลลงของบุคแคนนจะไป
2: นี่เอาส่วนคู่นั้นดีกว่าดูแล้วหน้ามันกาตาลุยมาขวาลุยมาขวาอาฟิปฝากมาแล้วฝั่งขวาปาดมาหน้ากรอบแล้วตวัดปาดกันมาชาร์จเรียบร้อยกาตาเถียงครับไล่มา 1-2
0: ไล่มา1ประตูต่อ2
2: เอลไฮดอสตัวเก่าเถียงเหรอ
0: ประตูที่2ของพวกเขาในฟุตบอลคราวนี้นะถ้าเสมอนี่ก่อนคอกระตกรอบเลยนะคู่เนี้ย
2: แล้วแต่ก็แล้วแต่บอสเนียเลยเอาส่วนแคนาดามาอีกแล้วโอ้โหมาไม่พัก
0: นี่มีบอกว่ากาตาร์ช่วยตีไข่แตกหน่อยตีไข่แตกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ประตูต่อ2ครับกาตาร์ไล่มาน
2: ี่บอกหนองคายอบอ้าวครับอุ๊ยอย่าว่าหนองคายเลยวันนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยบ่ายๆกรุงเทพเนี่ยขออภัยนะโคตรร้อนเลย
0: ไม่รู้เลยอ่ะ
2: มา
0: อยู่ห้องแอร์เปล่าอยู่ออฟฟิศทั้งวัน วันนี้ตั้งแต่สปอร์ตไกด์แล้วเฮ้ย
2: วันนี้อาทิคมเรดิโออ่ะ
0: 3รายการแล้วเฮ้ย
2: พี่ชายคุณไหวปะเนี่ยเมื่อคืนก็อายอีกแล้วยังตุกๆกลับอีก
0: เขาถามเหมือว่าคุณยังไง
2: ผมไม่ไปไงผมไม่ไหวผมแบบไม่ได้ผมอ่อมแล้วโอ้โหคนบ้าจะ50แล้วกลับตีห้า
0: ว่าบางแคร์อ่ะแล้วหมุนไปเยี่ยมผมขอพิกัดครับขอวาร์ปครับ
2: คนจัดสปอร์ตคนจัดสปอร์ตไกด์คุณเนี่ยจะ50แล้ว
0: โอ้ยคุณปกติเนี่ย
2: แล้วมากลับตีห้า
0: ลูกวีผมเนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่แบบดื่มด้วยกันเนี่ยจะ70แล้วกลับ11โมงเช้ายังมีเลยส่วนต่อบอลของแคนาดาได้ยิงลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับ
2: ชีวิตเรามันก็ไม่ต้องยิงไปขนาดนั้นก็ได้มั้ง
0: ถ้าบอกว่านี่จะ50แล้วผมเห็นคนจะ70แล้วทุกวันนี้ยังแบบดื่มจนแบบฟ้าสาง11โมงเช้าก็ยังมีอยู่นะครับ มีบอกผู้พิทักษ์ขัดคำตีไข่แตกเลยนะกาต้านะ

0: กำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ
1: มีคนตอบอังกฤษตอบฮังการีเยอะนะใน SMS เนี่ยแต่ถ้าใครไม่อยากตอบอยากพูดคุยกับสนและคมก็4689899นะครับมาสวิตแคนาดาไม่หนุกอ่ะคุยกับแฟนๆรายการดีกว่าม
0: ีบอกเอ้ยไม่เห็นบรรยายฟุตบอลเลยไม่มีอะไรให้บรรยายครับมีบอกเห็นเดอะกอร์ดอนเล่นแฮงกริดนิวคาสเซิลย้อมปลาทองมาขายให้หรือเปล่าครับผม
1: ไม่มีอะไรเลยบาซ่าน่าจะเครียดแล้วตอนนี
0: ้มีบอกว่าขวาของแคนาดาขึ้นมาติดบล็อกอีกครับ
1: นี่ว่าคุณเจษดานี่51แล้วถึงหรอ
0: ผมไม่รู้
1: เพราะ4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดา
0: ว่าคุณเจษดาเขาจะห่างกับผมเกือบเป็น10ปีเลยเหรอ
1: ไม่ถึง51ผมว่าแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะ50แต่ไม่ถึง
0: ใช่
1: เขาห่างกับผมประมาณ10ปีอะประมาณรอบหนึ่งอะ
0: เปิดขึ้นมาของสวิสครับเอาบอลลงได้ของบริวเอ็มโบโลแล้วถ่ายออกไปทางซ้ายลูกนี้แคนาดาช่วยกันดักให้บอลมันกลิ้นดอกข้างไปก่อนนะครับทดเจ็บ4นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์สวิส0แคนาดา0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาเร่งท้ายครึ่งแรกแล้วครับสำหรับทางด้านของสวิสแลนด์เปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ล้มตัวดักไว้ได้เอาแล้วครับกลายเป็นลูกเตะมุมเฉยเลยครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: หลุนจากลูกนิ่งนะครับช่วงทดเวลาครับสวิส
0: ถ้าได้ประตูขึ้นนำก่อนนี่สถานการณ์จะกลับไปเป็นสวิสเป็นจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะสายของเนี้ยกลุ่ม B นี่รู้สึกว่าที่เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนโยงเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนแคดาสกัดทิ้งไว้ได้เปิดไปล้นไปหมดสุดท้ายลึกเข้ามือแม็กซิมเรโป
1: ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนิ่งของสวิตเซอร์แลนด
0: ์โยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะพักบอลของทางฝั่งอาเมดครับเสียบอลให้สวิตกลับไปอยู่ดีนี่บอกคองโกน้อยไม่มาคองโกใหญ่รอลุ้นที่2ที่3
1: คองโกน้อย
0: โหเมื่อเช้า
1: ไม่ได้มีดีอาคองโกอ่ะคองโกธรรมดาเอือบเกือบจะอุดอยู่ไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของโคลอมเบียดีกว่าแต่มันก็ไม่ถึงไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องยิงเยอะกว่านี
0: ้ใช่ๆก็ผมบอกแล้วว่าคองโกไม่น่าแพ้ครับโหแต่ว่าโรยดีแอดนี่คือแบบส่งบอลเข้าประตูไปไม่รู้กี่รอบนะ
1: ขยันย
0: ิงล้ำหน้ามาก
1: มันรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรขยันยิงซะด้วยแต่ล้ำไงส่วนใหญ
0: ่บอลขวาขึ้นมาของสวิตครับเล่นกันสั้นๆลูกก็ชักจ่ายต่อขึ้นมาไม่ถึงแมซับบีครับ
1: คิวมากครับทางอูรัตยาคินคือก็ไม่ได้เน้นนะครับลูกทีมเกมเป็นรองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรดูแบบเฉยๆ
0: สถานการณ์ค่อนข้างชิวมากกว่าเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้พยายามจะแปะเล่นของแคนาดาก็ไม่ได้ครับโดนสวิตแย่งกลับมาเก็บบอลของบริวเอมโบโลจะสวนกลับจังหวะนี้ฝากเข้ากลางมาให้ไปทางซ้ายแมนซามีเติมต่อขึ้นกลับมาก่อนชาก้าข้างหน้ามีออกขวามาเอโบโลฝากลูกนี้ตอกส้นกลับมามีตัวซ้อนแล้วพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งมาเอาบอลลูกนี้แล้วโดนเลาะจากทางด้านหลังครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
1: อย่างชิงบอลเข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยแล้วตอกส้นครับไฟเลอร์ให้กับทางเดียโบโลแต่ว่าเป็นทางจอห์นเดวิดจะถึงก่อนครับเดียโบโลก็เลยไปขวดใส่ข้อเท้าจอห์นเดวิดฟาวครับ
0: นี่มีเหล่าพี่ๆชาวสวนยางนี่มาฟังเยอะมากพวกกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
1: เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อ
0: ยู่ที่กทม.
1: อ่ะพอก่อนครับพักครึ่ง
0: จบ
1: สวิสกับแคนาดาครับ 0-0 จืดสนิทยิ่งกว่าน้ำแกง
0: ผู้สินบอกจบดีกว่าครับ
1: พอแค่นี้
0: 45ทีแรกยัง0ประตูต่อ0ครับทำอะไรกันไม่ได้ในขณะที่คู่บอสเนียนะครับจบครึ่งแรกแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบอสเนียที่นำกาตาร์2ประตูต่อ1นะครับ
1: เดี๋ยวผมดูสแตทคู่สวิตกับแคนาดาหน่อยอยากรู้เนี่ยว่าค่า XG มันอะไรยังไงเพราะว่าเกมนี่อิลุยฉุยแฉะมากแต่เน็ตช้าอ่ะมาละ
0: ใช่
1: สวิสนี่ค่า XG 0.71 นะครับแคนาดา 0.29 ฮะแคนาดาตะบี้ตะบันยิงทำไมค่ามันน้อยงั้นนะสวิสยิงไป4นะครับตรงกรอบ2แคนาดายิง5ตรงกรอบ3แล้วก็สวิสครองบอล 70% แคนาดา 30นะครับ
0: ครับผม
1: โอเคส่วนผลคู่อื่นนะครับนอกจากฟุตบอลโลกที่เตะกันอยู่2คู่แล้วแจ้งผลไปแล้วเนี่ยมีฟุตบอลหมู่เกาะแฟโรนะลูสนาวิกนำทางคาสวิก 2-0 ฟุตบอลอุ่นเครื่องเกนโตลันนะครับเสมอกับเดอะนิวเซนต์1-1นะครับแค่นี้เลยส่วน SMS นะฮะนอกจากทายผลเข้ามานะมีบอกว่าสเปนมีนักเตะบาร์ซ่ากี่คนครับสเปนชุดนี้โจนกาเซียเปากูบาซี่เอาไล่มาข้างหลังก่อนดิเปากูบาซี่เอริกกาเซียสามละ
0: เกราดมาตินมะ
1: เกราดมาติน4ตรงกลางกาบี้5เปดี้6มาร์คเบอร์นาว7ฟาลันข้างบน8โอโม9ยามาล10
0: ใช่
1: จริงๆเรียกทีมชาติบาซ่าก็ได้
0: ใช่ใช
1: ่เยอะครับเยอะ
0: มีส่งมาบอกป้า7เกิด2-1นะครับนะส่วนบวกลบเอาเองว่าอยู่เท่าไหร
1: ่2-1
0: ก็แสดงว่า
1: 5-6ตอนนี้5-6
0: มากกว่าผมประมาณ6ปี
1: 6-7
0: 48
1: ใช่ไหมเห็นมาผมแม่นผมบอกว่าเขาแค่เกือบแต่เขายังไม่ถึง50แต่ก็กากันเกินตัว
0: เฮ้ยธรรมดา
1: เดินไม่หยุด
0: ผมเนี่ยเท่าเขาเลยผมก็ยังคงประมาณอย่างนั้นแหละ
1: ผมมาคาดหวังว่าถ้าผมถึงเขาเนี่ยผมจะไม่ดุดันเหมือนเขา
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กันต่อทาง FM 99 Active Radio ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: 快艇咧？
1: 文路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียน นาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2หนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
1: ่สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: เด็ดข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็น้องสดวิรุณนะครับ
1: ก็เกมครึ่งหลังนะครับที่แวนคูเวอร์นะระหว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเริ่มนะครับ
0: คิดว่าจะมีประตูไหมเนี่ย
1: 0-0คือถ้ามีอ่ะก็อาจจะมีเยอะเลยเพราะว่าฝั่งที่แพ้ถ้าตามหลังไปก่อนคงไม่อยากจะแพ้นะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกคู่นึงก็เดี๋ยวกำลังจะคิกออฟครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างทางด้านกาตาร์กับบอสเนียนะครับเป็นบอสเนียนำอยู่2-1
0: จะไปมาคู่กาตาร์กับบอสเนียนี่มี3ประตูไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนคู่หลักของเราเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดายัง0-0อยู่ส่วนคำถามยังส่งมาตอบกันได้นะยังไม่ถึงคนตอบไม่หมดเนี่ย
1: ก็ใครอยากได้ผลบอล นะครับทั้งจบไปแล้วหรือที่เตะอยู่ก็48-98-99ครับส่งมาสอบถามได้อ
0: ันนี้มีคนก็ขอผลจอร์เจียมา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: บอลจอร์เจีย
1: ว่างอยู่แล้ว
0: นะครับจากคุณสมุทรปากกา
1: แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับบอลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาตั้งใหม่ด้านหลังเหมือนน่าจะโดนเลเชอร์เยอะครับทางสวิตครึ่งแรกครับ
0: ไม่เอาอะไรกันเลย
1: น่าจะโดนมูรัตยาคินสวดอยู
0: ่ขวาขึ้นมาลูกนี้แมนซ์บีพาหนีไม่ได้แล้วเปิดเข้ากลางผ่านมาหมดจับของวากาดซัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากาสครับโอ้โหโล่งขนาดนี
1: ้นี่เป็นไงแฟนแคนาดาย
0: ังกลับมานั่งไม่หมดเลยนั่นน่ะ
1: เซ็งดิเล่นครึ่งหลังมา54วินาทีเป็นไงอาเล่อาเล่อาเล่โอ้อะไรอะไรนะงูดินอะไรเจ้าถิ่นอะไรนะ
0: มังกรพัดถิ่น
1: หรือ
0: จะสู้งูดินเจ้าที่
1: งูดินเจ้าที่โดนไปแล้ว
0: เกมยังไม่จบสนสีดีต้องดูตอนแห้ง
1: ได้แต่ทีมอาจารย์สนนำไปแล้วนี่โอ้โหลูเบนวากาที่ท่านล้อมันล่อคุณเลยครับลูกนี้แต่เน่งๆมากครับหักข้อยิงเข้าเสาไกล 1-0 ครับนาที46โอ้เป็นจังหวะที่นี่ครับบอลจากฝั่งขวาครับสวิสให้มาไม่ล้ำนะครับมันซัมบีอีกแล้วครับท่านนี่ครับปาดมาในกรอบแล้วบีอูเบโลข้ามแล้ววากาส 1-0 ครับเรียบร้อยครับสวิตออกนำโอ้โหถ้าแบบนี้นี่เข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ถ้าเกิดกลับมาแพ้ 2-1 อ่ะ
1: ณตอนนี้ไงเดี๋ยวถามถ้าชนะถ้าชนะก็จะมีเป็น7แต้ม
0: เราคนนี้ก็ชอบฟันธงนะ
1: เอ้ยครับมูรัตยาคินครับได้เฮก่อนชูกำปั้นครับ2มือเลยก็น่าจะต้องเร่งฟอร์มขึ้นน่ะเพราะครึ่งแรกต้องยอมแล้วว่าสวิสเป็นรองนะครับ
0: แคนาดาเองจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะครับในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมถึงมากลายเป็นว่าไม่ได้ประตูเลยแล้วพอเสียประตูแบบนี้นี่เสียหายนะครับก็สถิติใน45ทีแรกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ครองบอล 69% นะครับแล้วก็แคนาดาครองบอล 31%
1: ยังไงตี 3:07 นาทีนาฬิกามันปลุกดังกริ๊งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์
0: ส่วนทางฝั่งของกาตาร์ครึ่งหลังเอาจัสเซมกาเบอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็เอาอดัมฮัสเซนลงมาครับเอาใครลงมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมกาตา
1: ร์เธอกัดเปลืองจอร์เจียวันจอร์เจียจอร์เจียนี่วันนี้มีถ้าลีกสูงสุดเนี่ยวันนี้อ่ะโอเคมี2คู่กลากล้านะครับเสมอกับซัมกูลูไล 0-0 แล้วก็เดเดโมเทรเบลิตี้ชนะทางเดเดโมบาทูมี 2-1 โอเค
0: ครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของแคนาดาโดยแคนนั่นยังโดนสวิตดักได้เราไปแย่งกลับมาลูกนี้ผู้สินบอกว่าแคนาดาทำออกไปก่อนแล้วครับจะแพ้ให้แฟนบอลดูต่อหน้าเลยเหรอจังหวะนี้ลอยมาเป็นอลิสตาจอห์นสตันครับไปบอลเคลียร์ทิ้งออกข้ามไปก่อน
1: พี่บอกบิ๊กจูดในรุ่นเดียวกับน้องไบร์เลยนะไม่น่าเชื่อ43แล้ว
0: จุนกับผมเนี่ยห่างกันปีเดียว
1: ใครเยอะกว่า
0: พี่จุนแก่กว่าผมก็อู๋รุ่นเดียวกัน
1: พี่บอกสเปนมีเชื้อสายคาตาลันกี่คนโอ้โหแฟนมันแท้อีกแล้วเล่นกูละคาตาลันแท้ๆก็มีพวกนี่ไงเปดี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเกิดกิลาสปาลมาสผมเคยอ่านประวัติกาบี้นั่นน่ะใช่เอริกาเซียใช่ ยามาไม่ใช่แน่นอนมาเกิดที่ยารา
0: ใช
1: ่บ้า
0: เลยยามาเป็นคนยารานะ
1: ยามาเป็นเชื้อสายโมร็อกโก
0: น้องเบาแล้วน้องเบาอยู่ยารานะ
1: นอกนั้นก็ไอตัวพี่มาจากบาร์ซ่าแหละ
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บริวเอมโบโลพยายามจะเก็บบอลโดนสกัดมาก่อนครับวากาสตามมาเก็บทางซ้ายแล้วขึ้นกลับมาริคาร์โดโรดริเกสฝากเข้ากลางแล้วถ่ายไปทางซ้ายอีกทีนึงสวิตจี้ใส่แล้วคืนกลับมาลูกนี้ดีตามช่องแล้วโดนอัดล้มลงไปโอ้โหอัปตีผู้ตัดสินยังนิ่งอยู่ครับ
1: มันซัมบีนี่ดิ้นไปแล้วบอกอาจารย
0: ์โอ้แมนซัมบีนี่กิ้งในกรอบเขตโทษอย่างน้อยมี3ครั้งแล้ววันนี้
1: เดี๋ยวต้องเช็คอาจารย์เช็ค
0: อาจจะล้มง่ายไปหน่อยครับซอฟพีนันตี
1: ้แต่ปล่อยผ่านไปแล้วน่าจะไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: บอลจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นันทพงศ์บอกว่าเพลงดิกกี้มาตินเราอารมณ์มากครับตอนตีสามนี่บอกว่ามาสักทีครับสกอร์แรกครับสวิส
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้2คู่ในกลุ่ม B มีประตูแล้วทั้ง2คู่นะครับเป็นบอสเนียนำกาตาร์ 2-1 แล้วก็สวิสนำแคนาดา 1-0 นะครับ
1: นี่ครับดีนะเชื่อเซนสนนี่เป็นไงแต่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อตัวคุณเอง
0: ใช่
1: สิงจังสวิตนำแล้วจากคุณฟาส
0: ยังมีเวลาครับแล้วแคนาดาเองก็
1: สียังไม่แห้งใช่ไหม
0: ไม่อยากแพ้ในบ้าน
1: สีมันยังไม่แห้ง
0: เปิดมาลูกนี้ถ้าโดนอีกลูกก็เป็นสีทนได้ไง
1: ครับ
0: ก็ เก็บลูกนี้โดนสวิตเคลียร์มาก่อนครับอลิสเตอร์จอร์สตันโดนอัดจากทางด้านหลังลูกนี้เป็นฟรีคิกของทางด้านทีมชาติแคนาดาครับ
1: นี่บอกว่าบอสเนีย2กาตาร์1นี่บอกว่าเสียงอ้าวมีเสียงเปล่าฟังเปิดให้ยังใน Facebook บอกไม่มีเสียงมีแล้วนะโอเคคุณวินิพงศ์บอกพี่ๆเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยครับไหนๆก็เป็นแฟนบันแท้บอลโลกแล้ว
0: ใครนะ
1: บอกเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลย
0: โอ้ยากโหยากเล่นอย่างนี้คืออาจจะมีเกมรับที่ดีอ่ะแต่ว่าโอ้โหเกมรุกนี่จืด
1: ทีมกาตาร์ได้ลูกเดียวเนี่ยจังหวะคือต้องเริ่มต้นจากมันซัมบีครับแล้วปาดกลับมาโอ้โหแล้วเอ็มโบโล่เล่นไม่ได้ครับแล้วบอลถึงวากาสเรียบร้อยครับจังหวะประตู
0: ว่าไปไหนครับจังหวะเนี้ยคนที่คุมวากาสไปไหนครับจอห์นสตันไปไหนครับเอสเตอร์จอห์นสตันทุ่มของสวิตครับทางซ้ายลาเยียมาโดนหม่งสกัดซะก่อนหนุนกันลูกนี้ลาลินพยายามจะเก็บครับบอลเข้ามาตรงกลางเดวิดให้อลิสตาจอร์สันเบิ้ลลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับบอลไปเข้าทางเกรกอร์โกเบลสาดยาวขึ้นหน้ามาครับสวิตเซอร์แลนด์ปั๊มแล้วไม่ดีสวิตเก็บได้แล้วคืนกลับมาครับริคาร์โดโรดริเกสขอเข้ากลางชาก้าบอลกลับมาที่โรดิเกสอีกรอบหนึ่งทางซ้ายแล้วเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่ทางขวาเป็นทางด้านของลูกาชักชักยกเสาใกล้ไม่ให้จบครับอลิสเตอร์จอห์นสตันสะบัดออกข้างไปก่อนครับ
1: ยูทูบมาแต่เสียงครับอ๋อมาแล้วนี่ก็ภาพผมก็เปิด YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นนะครับนี่บอกเมื่อคืนคันตัวหน้าตะเวนฟังดนตรีทั่วกรุงเทพเลยครับแวะแซกโซโฟนด้วยแล้วก็ล็อกพลับ
0: โคตรติดอ่ะ
1: วิถี
0: เห็นอยู่เห็นอยู
1: ่อินดี
0: ้เห็นเมื่อวานแบบเป็นวงแจ๊สที่แซกโซโฟนอ่ะ
1: เขาเคยไปนะแซกโซโฟนอ่ะ
0: คุณเคยไปด้วยเหรออ
1: นุสาวรีย
0: ์ไปทั่วเหมือนกันนะ
1: เพื่อนเพื่อนชวนไปแต่ผมตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ทาง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: คือเราไปยืนแล้วเราเคยถามตัวเองไหมฉันมาทำ
1: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงกูออกเลยว่ามันไม่ใช่ทาง
0: เหมือนผมเคยไปยืนออนิกอยู่คืนนึงอะแล้วว่ามันไม่ใช
1: ่เอ้ยอันนั้นใช่ทางแต่ปีกไม้น่าจะได้อยู
0: ่เอ้ยอันนั้นร้านเพื่อนผมไปกินข้าวเฉย
1: ไปถึงนั่นข้าวเคิร์ฟไม่กินแล้ว
0: ครึ่งหลังผ่านมาประมาณ8นาทีครับมีประตูขยับแล้วก็คือสวิตขึ้นนำ 1-0 บอลของเดลฟูเกสให้มาทางขวาบุคแคนนอน เบิร์นบอลของทางฝั่งอลิสตาจอห์นสตันจะให้บูแคนนั้นเล่นต่อก็แรงเกินไปครับเหมือนทางขวาเนี่ยมันต่อกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับไทยอนบูแคนนันกับอลิสตาจอห์นสตันเนี่ย
1: ต่อไม่ติดนี่เอาอะไรต่อดี
0: ต้องไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้หัวไม่แล่นด้วยตีสามว่า
0: คิดไม่ออกง่วง
1: ไปดูหนังดีกว่าบ้าคุณดูยังนี่ผมจะไปดู Toy Story 5
0: โอ้
1: น่าดูไหม
0: ผมรอดูนี่อยู่คำสารภาพของหมอผี
1: หนังผีอ่ะ
0: เออหนังที่มาจากเรื่องเล่าในเดอะโกสต์ไง
1: เข้าโรงหรือว่า
0: เข้าโรงดิ
1: เข้าโรงไงไม่ใช่เน็ตฟลิกซ์ไง
0: เออสิงหานี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคำสารภาพของหมอผีใช่ที่คุณอาเล็กธีรเดชคุณชาคริสเล่นน่ะ
1: ผมเห็นมันมีนี่อะไรของแขกอะไรสักอย่าง
0: ของแขกสอง
1: เอออ
0: ืม
1: นี่ไงกาต้านี่ไง
0: นี่ยังของแข่ง1อยู่เพราะว่าตามอยู่1-2
1: เออนี่ยอ FC 99ครับไลฟ์ทุกคู่เลย
0: ขอบคุณนะครับ
1: แต่วันเนี้ยวันนี้ฟุตบอลมันไม่มัน
0: เนี่ยวันนี้ช่วงแรกมันแล้วความสำคัญมันหายไปด้วยนะครับคือถ้าจบด้วยสกอร์เนี้ยสวิตจะเป็นจ่าฝูงครับเฮ้ยหรือแคนาดาเขาหลบอ่ะ
1: เออ
0: เดี๋ยวผมไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าที่2ของกลุ่ม A ไอ้ของกลุ่ม B จะไปเจอใครที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
1: บอกช่วยเชียร์แคนาดาให้ตีเสมอหน่อยครับโอ้แล้วเปิดมาครับเกือบได้มงนะครับทางพลายลาลินชำราบแต่ว่าบอลมันแรงครับออกหลัง
0: ดูไม่ได้ด้วย
1: กดใน iPad ดี iPad อะอ้าวแล้วตรงนี้สวิสทิ้งยาวมาข้างหน้าบอลเอ้ามงไม่โดนหลุดมาเอ็มโบโลเอ็มโบโลแตะหนีแล้วโอ้โหตวัดมาด้านกว้างแล้วยิงมันซัมบี 2-0
0: โอ้โหหายเลยครับ
1: นี่ๆเอ้ยคอมันเป็นไรตกหมอนอะ
0: โลกและเต่าเนี่ย
1: โอ้เต้นคอเอียงเลย
0: โอ้ความผิดพลาดของแคนาดาครับไปเล่นบุกเยอะเกินโดนสวิตเซอร์แลนด์สวนกลับมาลูกนี้บิลเอเบโรตอนแรกนึกว่าจะงานเบียวซะแล้วครับสุดท้ายยังแก้งานได้ถ่ายไปทางขวาให้ยูฮันมันซาบีวิ่งมายิงครับ
1: อ้าวอ๋อเราต้องกดนี่โอ้โหแคนาดาเหมือนช็อตครับตอนลูกแรกแล้วเนี่ยคือไม่ล้ำนะครับทิ้งมาตรงฮาล์ฟสเปซครับระหว่างไลน์แล้วเนี่ยคือไปกักกันครับแล้วเอมโบโร่เนี่ยเก็บบอลได้แล้วดีดไปให้ด้านขวากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหมันซัมบียิงไม่จับครับวอลเล
0: ่ที่2กลุ่มนี้จะไปเจอที่2กลุ่ม A เว้ย
1: ซ
0: ึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นใครอ่ะ
1: ที่2กลุ่ม A ก็ไอ้กลุ่มนี่ไงกลุ่มเม็กซิโกอ่ะ
0: เออเม็กซิโกหรือ
1: เป็นเกาหลีใต้
0: น่าจะเป็นเกาหลีใต้
1: คือยังไงคือแคนาดาอยากเจอเกาหลีใต
0: ้
1: ว่างั้น
0: หรือเปล่า
1: แต่ถ้าที่1กลุ่มเนี้ยที่1กลุ่ม B เจอใคร
0: ที่1กลุ่ม B ใช่ไหมครับ
1: อ่ะสวิตจะไปเจอใคร
0: จะไปเจอที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I
1: โหอันนี้ยากอันนี้คือไม่ต้องพูดอ่ะยังอีกเยอะยัง
0: นะครับ
1: เป็ดยังมันจะมีพลิกผันอีก
0: ซ
1: ึ่
0: งที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I นะ E ก็คือกลุ่มเยอรมัน
1: โอ้โหของ
0: ถ้าที่3ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์ก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็น F ก็อาจจะเป็นสวีเดนครับ
1: คือคุณกำลังจะบอกว่านี่คือแคนาดาการละคร
0: ไม่แคนาดาได้แค่นี้ ไม่ใช่การละครแล้ว
1: ผมบอกแล้ว
0: เอาตัวจริงลงแล้วไม่นี่เอาเอสตากุโยลงแล้วครับ
1: อุสตาคิโอแล้วก็มินล่า
0: เดียมินล่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเปลี่ยน3คนน่ะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่เนี้ย
1: แต่ในการนี่ปลุกไป2ทีนะครับกริ้งเมื่อสักครู่นาที57สบายตัวแล้ว
0: ใครเชียร์ทางสวิตนี่ก็น่าจะดีแล้วสบายใจแล้ว
1: เอาแล้ว3ไม้หลุดมายังตามสกัดได้ทันครับไอ้สแตร์จอห์นสตันผ่าน1ชั่วโมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์2แคนาดา0 นี่บอกแคนาดาอ่อนจังครับวันนี้ไม่มันก็ทรงอยู่แล้วเพราะมันเจอกาตาร์มันก็เลยกากัน
0: อ๋อแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานมาว่า
1: บราซิลอ่ะ
0: ที่มายอามี่เนี่ยฝนกำลังตกหนักมากนะครับแล้วบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยแต่เขาคาดการว่าจะหยุดทันเกมคู่สกอตแลนด์กับบราซิลลงเตะพอดีถ้าเลื่อนอีกก็เบอร
1: ์ทำไมรู้ผมไม่เกี่ยวตีห้า ผมไปแล้วผมอีกทีคู่นู่นผมไปทีรอบ8โมงเช็คเม็กซิโกเจอกันได้ครับที่ BG Sport แต่ตรงนี้ทุ่มของแคนาดาครับเอ้าเชลซีจะเอาลาคัวว่ะโรมาโน่บอกเชลซีแอดวานซ์ทูเก็ตนิวเซนเตอร์แบ็กคืออยู่ในขั้นตอนขั้นสูงที่จะได้ตัวแม็กซองลาคัวเซนเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลซนะ
0: ครับ
1: หลังจากกำลังจะได้ปาเลสต้าแบ็กจากอาตาลันต้านะครับสำหรับเชลซียุคชาบีอลอนโซ
0: ส่วนที่เปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ของสวิตเซอร์แลนด์เอาอาริอาเมดออกนะครับเอาเรมิล่าลงมามาเดียชอยเนียออกเอาเซฟานอุสตากิโยลงมานะครับแล้วก็คลายลาลินออกครับเอาโทนี่โอลัวเซยี่ลงมา
1: ไปแล้วนักเตะอุบลเหรอคลายลาลินชำราบ
0: ส่วนได้ยิงลูกนี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะยิงของคอร์เนลิอุสนะครับนี่บอกอยากให้พาคู่บอสเนียครับ
1: คุณเปิดให้ได้ก่อนมันเหมือนออกมาปะบอสเนียกับคาตาลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะมันค้างคาไงมันคาอยู่
0: มันเปลี่ยนได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะ
1: มันคาอยู
0: ่ลูกนี้สวิตช์เกือบโดนเหมือนกันครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเอาเปลี่ยนไหมล่ะได้หมดอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรหรอก
0: แต่เราดูดูให้เรื่อยมีโอกาสได้ประตู 3-1 อยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นแคนาดามิล่าจะลุยเข้ามา3คนของสวิตล้อมนะครับเรียบร้อยเลยครับมันบอกว่าแคนาถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะได้ปักหลักเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อไปยาวๆแต่ถ้าตกเป็นที่สองก็ต้องเล่นที่ LA แทน
1: อ๋อคือต้องไปเล่นที่สหรัฐแล้วแต่แคนาดาเลยครับแต่ตอนนี้ตามหลังอยู่2ลูก
0: เดี๋ยวก่อนนะอ๋อแต่ว่าเฮดทูเฮดก็ดีกว่าบอสเนียอยู่ดีเฮ้ยแต่เฮดทูเฮดกับบอสเนียเสมอกันนะแต่บอสเนียประตูที่เสียก็เป็นรอง
1: เพราะว่าถ้าให้ดูบอลโลกครั้งนี้ดูให้ดูเฮดก่อนถ้าให้ดูเฮดเท่ากันก็ไปดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ไปดูประตูได
0: ้อุ้ยจังหวะนี้ไปอัดกาดิชาก้าล้มลงไปครับแคนาดาเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ
1: ก่อนหน้านั้นน่ะจังหวะโหโคเบิลนี่ก็ต้องชมว่าวันนี้ทำได้ดีครับครึ่งแรกนี่ก็เซฟหลายลูกครับทำให้สวิตยังอยู่ในเกมยังไม่ตามหลังแล้วก็ครึ่งหลังครับด้วยความเฉียบคมของวากัสแล้วก็มันซัมบีทำให้ตอนนี้นำ2ลูกครับทางสวิตเซอร์แลนด
0: ์มีถามว่าแคนาดาเนี่ยแพ้วันนี้ตกรอบหรือเปล่าไม่ตกนะครับแคนาต่อให้แพ้วันนี้พวกเขาก็ยังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับตรงกลางขึ้นมาของแคนาโดนสวิตไล่ปั๊มพอนำ 2-0 เนี่ยสวิตจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
1: นี่บอกว่าฟัง2หนุ่มพากบอลดีกว่าครับตัดยางฝนตกหมดแล้วคุณประจักษ์จากกระบี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็อาจจะทำงานติดขัดด้วยนะครับ
0: ส่วนใครที่ตัดยางได้นะครับอยากให้ระมัดระวังเนื้อตัวกันให้ดีนะครับช่วงนี้งูเยอะแล้วมันมืดด้วยนะครับระวังเคียวเกี่ยวนิ้วนะฮะไอ้มีดตัดยางอ่ะยาแคบนะครับยาแคบไม่ต้องแคบค่อยๆทำนะครับยาแคบส่วนแคดาลุยขึ้นมาอลิสเตอร์จอนตันจับไม่ได้ครับบอลล้นออกไป
1: นี่บอกเชียร์คานาไปครับนอนได้เลยครับโอ้ก็ลุยกันต่อนะตีห้าอาจารย์คมมีเบียร์แก้อยู่ไหมตีห้าบราซิลสกอตโมร็อกโกเฮติ
0: บราซิล
1: ถ้าสองคู่นี้ชอบอะไรมากกว่า
0: บราซิล
1: ฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวไลน์อัพ
0: สกอตแลนด์เนี่ยเป็นบอลแพ้ทางบราซิลนะ จอในฟุตบอลมา
1: แพ้ทุกครั้ง
0: เออไม่เคยชนะเลย
1: แพ้4เกมติดมีเสมอได้1
0: ใช่
1: Head to Head นะผมเช็คมาแล้ว
0: เสมอเหลือปี74มั้ง
1: บอกสวัสดีครับพี่คมพิศนจากคุณ
0: โกมิน
1: โกมินสวัสดีครับนี่บอกแคนาดาไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ถ้าไล่มาอาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้มันนาที65นะตามอยู่2ลูก
0: ครับ
1: เนี่ยถามเนี่ยคุณต่อหน่อยพี่คมเนี่ยคุณอ่านสำเนียงให้ถูกต้องเลยนะ
0: คนที่ไหนคนบาง
1: พี่คมคนที่ไหนเออคุณต้องอ่านสำเนียงให้มันได้ด้วยดิ
0: ผมคนบางแกครับผมคนบางแกบ้านขายข้าวมันไก่ฮะร้านขายข้าวมันไก่อยู่วงเวียนใหญ่ฮะ
1: คนบางแคเสียงอ่อยนะครึ่งหลังอะ
0: แง่ง่วงเมื่อวานดูครบ4คู่ไง
1: วันผมก็ดู4คู
0: ่เออแล้วก็4โมงผมต้องตื่นมาทำงานต
1: ่
0: อ
1: ใช่แล้วคุณตั้งแต่คู่3ถึงคู่ไอ้คู่2ถึงคู่4อ่ะ
0: เออ
1: 3คู่มี2ลูกอ่ะคุณดูจบได้ไงวะอังกฤษ 0-0 โครเอเชียชนะลูกเดียว 1-0 โคลอมเบียชนะลูกเดียว 1-0 3คู่มี2ลูกอ่ะ 9:38
0: รู้ตัวมั้ย
1: นะ270นาทีมีปฏิ2ประตูอ่ะ
0: นี่มีส่งมาบอกอยากแคบนี่สำเนียงยะรามั้ยอ่ะแคบนี่สำเนียงเขาก็ใช้กันทุกที่อ่ะพี่เอ๋

0: อ๋อพี่อู๋เรียกมาแล้วจริงเหรออู๋ใหญ่เนี่ยนะ
1: ผมไม่รู
0: ้โอ
1: ้หมดศรัทธา
0: เหรอไม่อ๋ำเปล่าเพราะว่าอาจารย์อู๋เขาบอกเขาธรรมะธรรมโมเนี่ยคุณ7639เนี่ยบอกคุณคมรุ่นเดียวกับคุณอู๋ดมศักดิ์เหรอครับอู๋อาจารย์
1: อ
0: ู๋
1: เล็ก
0: อาจารย์อู๋ใหญ่นี่รุ่นใหญ่กว่าเยอะอู๋ใหญ่จะ60อยู่แล้ว
1: พี่บอกแคนาดาบุกบ้างไหมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพวกเรียมิลล่าทั้งโอลิวาเซยี่แต่ว่ารูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้น
0: เนี่ยหิวข้าวมันไก่เลยเนี่ย
1: มีบอกไปหาดใหญ่อย่าลืมแวะแมนดารินนะหน่อยหน่อยนี
0: ่ไม่เคยไปเนี่ย
1: หาดใหญ่ผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เคยไปนี่นะเคยไปเขาหลัก
0: ผมเคยไปทีนึงแบบที่ไม่ได้ไปที่อื่นเลยรู้จักแต่เนี่ยไปพักโรงแรมนี่คริสตัล
1: หาดใหญ่หาดใหญ่ไม่เคยไปครับอาจจะเคยผ่านแต่ว่าถ้าเคยไปจริงไปเขาหลัก
0: ไปนี่ตลาดกิมหยงตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงแต่ถ้าช่วงนี้ไปก็เนี่ยต้องเดี๋ยวที่เขาบอกอย่าไปแมนดาริน
1: ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนั้นนะครับตอนนี้โอ้ยอุ้ยเอดิชโก้โมโหอะไรครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจครับ
0: เขาอยากยิงเพิ่มไง
1: มีหนามพี่คมอยู่บางแคเจอเซียนใช้ใส่น้ำตาลตั้งแต่ไหมครับอ้าว
0: เออพี่ใช้อยู่บางแค
1: เอาเหรอ
0: ไม่ใช้สลุดอ่ะ
1: กับตัวยิงลูกนี้ของโจธานเดวิดก็ไปโดนนิโก้เอเวอร์ดี้บล็อกไว้อีกครับเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับมีมุมตีไข่แตกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ครับเวลาก็ยังพอมีถ้ากลับมาได้เร็วยังมีโอกาสกลับมาครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามาโยนมาลูกนี้โดนสกัดซะก่อน
0: โยนมาติดบล็อกนะครับของแคนาดาครับจอห์นสตันโหติดริคาร์โดโรดิเกสตัวเก่า
1: เริ่มจะขึงแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับ
0: พี่บอก FC พี่คมตั้งแต่พี่คมไปออก สลากกินแหว่งรัฐบาลคุณเคยไปจับ
1: ได้ด้วยหรอ
0: คุณเคยไปจับด้วยหรอ
1: เคย
0: แล้วได้ค่านี่ไหม
1: ได้ได้ได
0: ้ได้มาเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่ฮะ2,000ป่ะ2-4,000
0: เฮ้ยมีไหมไปจับบ้างอ่ะ
1: มีเอาเขาจะมีตัวแทนสื่อคนนึงแล้วรอบนั้นเหมือนอยู่ดูเออคงไปเอาเรียบร้อยไปว่ะรอบ
0: รับ 2,000
1: ใช่ 2,000 หรือ 4,000 นี่แหละ
0: แล้วก็ไปปีกไม้หมดไป 20,000
1: แต่มันจะต้องไปที่เดียวเลยหรือไงแหมส่วนจังหวะนี้แคดาได้เตะมุมครับทั้งนั้นมุมทงฝั่งขวาอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้าไปนี่บอกเวียงจันทร์เรียกเตะมุมว่าเตะแจกยกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดหัวคันจีดักไว้ได้แคนาดาป้ายออกไปทางขวาอุสตากิโอคล้องหลบมาได้ดีต่อลูกนี้ไม่ถึงอีกครับมีบิลเอโมโลไปช่วยดักเอาแล้วดีดทิ้งมั่วเลยครับสวิตตอนนี้
0: นี่บอก4โมงเย็นก็ได้ยินเสียงคุณคมตี3ครึ่งก็ได้ยินเสียงคุณคมทำงานเหมือนน้อนเงินจากคุณนครคนนครปฐม
1: เอออ
0: าทิคมเรดิโออ่ะบอกเลย
1: เฉพาะวันนี้แหละวันนี้วันเดียวที่ทุกอย่างมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ
0: มีจัดนี่ไหมเก๋าเก่งเกมด้วยป่ะ
1: เออ2:30
0: ฮะ2:30ด้วยเหรอ
1: เออ
0: โอ้โหคุณนี่คิวทอง
1: นี่บอกผมคนนครนะนครปฐมนะ
0: นี่บอกว่าคุณคมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชาเลยครับไหนคุณพูดดีความจริงก็คือความจริงอ่ะ
1: โอ้โหมึงแค่เทียบกับครูปีชา
0: ก็เนี่ยเขาบอกมาเนี่ยเขาพิมพ์เนี่ยเออผมเป็นนี่ไงผมเป็นหมวดจรูนก็ได
1: ้ส่วนที่ถามมาบอกว่าตอนนี้ทีมไหนการันตีที่1แล้วบ้างก็บรรดาพวกทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับเยอรมันเม็กซิโกอเมริกาแต่ว่ามี2ทีมที่ยังไม่การันตีที่1ก็คือฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เพราะว่าแต้มเท่ากัน6คะแนนเท่ากันเลย
0: ก็กลุ่มนั้นมันชนะทั้งคู่ชนะ2นัดทั้งคู
1: ่ใช่ใช
0: ่แต่ฝรั่งเศสนัดสุดท้ายเดชองไม่ได้คุมเพราะว่าคุณแม่เดชองเสีย
1: ชีวิตแล้วก็กลับไป
0: ฝรั่งเศส

0: ทำพิธีงานศพเอาส่วนคู่สวิสกับแคนาดาพักครึ่งนะครับ ของครึ่งหลังพักครึ่งของครึ่งหลัง
1: ไ
0: ฮเดรชั่นเบรกสวิส2แคนาดา0นาที70ครับTerritory and possession for Canada just before the hydration break. Yeah, a lot more purpose to what they were doing. Yeah, well, ความจริงก็คือความจริง I think Milner had a big impact when he came on, being able to get down the side and deliver into the box in key areas. And Switzerland have defended well to minimize what Canada have been able to do in terms of shots on goal. อ๋อมีที่พักอยู่แถวนี้ครับ
2: แถวสะพานควายอ่ะ
0: เออที่เด็ก99อ่ะ
2: เรนโบว
0: ์ทำไมรู้อ่ะทำไมเรารู้จัก
2: ก็เคยไปผมไม่มาห่วงภาพพจน์หรอกมันก็ต้องมีชีวิตวัยรุ่นตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยากไปนี่บอกว่าพี่คมเคยไปสกายวอล์กทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม้เมืองหนาวอันเยอแวงเบตงยังครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะเบตงมันต้องยะลาวะสามจังหวัดผมไม่เคยไป
2: มีสกายวอล์กด้วยเหรอยะลาเนี่ย
0: หรอผมเพิ่งทราบนะแต่ผมเคยไปหลีเป๊ะหลีเป๊ะมันอยู่จังหวัดอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: สตูลป่ะจำไม่ผิดโอ้ยมันไม่ตีเป๊ะยังใกล้แต่ถ้าเบตง3จังหวัดชายแดน
0: ใกล้แมวอะไรหลีเป๊ะรู้มันต้องขับไปแบบปากบาราแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกเออไม่ใกล้นะเว้ย
2: หลีเป๊ะมันต้องไปกับแฟนไงมันแบบโรแมนติกขนาดนั้นใช่ป่ะล่ะ
0: ผมไปกับเพื่อนกลุ่มเบลเลอร์
2: โอ้ก่อยเลย
0: แต่น้ำใสจริงหรือเปล่าแต่ที่เขาส่งกันมาว่าแบบกีดยางอยู่ทุ่งสงอะไรเงี้ย
2: อ
0: ันนี้ก็คือบ้านยายผมเลยนะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยบอกว่าพี่คนไหนกีดยางอยู่อยากแคบนะพี่นะเดี๋ยวมันแคว็กเข้านิ้วนะพี่นะแคนาดาตามอยู่2ลูกครับเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าคุณว่ามีอีกลูกไหมคู่ไหน
2: ผมว่าเต็มที่ก็มีลูกเดียวอ่ะคู่สวิตกับแคนาดาเนี่ยส่วนไอ้บอสเนียก็เหมือนแบบตึงมือแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไป 2-2 มาบอกเลยว่าพี่เกเลิกอ่ะก็บอสเนียอาจจะเอาแค่นี้แต่คือก็จูไม่ได้เด้งทั้งคู่อ่ะ
0: ครับ
2: นี่สินเชื่อจะลงสินเชื่อ
0: promise
2: คุณติดผมติดกับโฆษณานี้มากแล้วเห็นตลอดเลยคุณยาย่าเน
0: ี่ยโอ้แล้วจะเอาแอวิชเชอร์ลงด้วยครับ
2: นี่ซีวันวิทแมร์ก็กำลังจะลงครับของสวิตเซอร์แลนด
0: ์เอาซีวันวิทแมร์ลงมาแทนลูคัสชักนะครับแล้วก็ชิบริโซออกเอาแอบิเชอร์ลงมา
2: ลูคัสชักเมื่อวันนี้73นาที
0: สุดท้ายชักไหมครับ
2: ชักแงงแงงไฮโดรเจนเบรกนี่น่าจะมุกใครสักคนอ่ะไฮโดรเจนเบรกเลยดื่มไฮโดรเจนงี้ไฮเดรชั่นเบรกสิ
0: สกายวอล์กยะลาเบตงไม่เคยไปเลยครับ3จังหวัดอยากไปอยู
2: ่เขาเรียก
0: เขาเรียกอุทยานเมืองหนาวทะเลหมอกอันยาเวงเบตงไม่เคยไป
2: เออน่าไปนะ
0: ส่วนจังหวะนี้คู่สวิตกับแคดากับอาโลเตะกันต่อแล้วนะครับฝากขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของสวิตไม่ดีโดนแคดาดักได้แล้วจะเป็นสวนกลับครับบอลซ้ายของแคดาลาเยียให้มาอุสตากิโอไปที่ลาเยียฝากออกไปซ้ายยังเข้าเร็วไม่ได้ครับรัวเซยี่ย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่บอลอยู่ที่เดฟูเกรสเปิดลูกนี้เกี่ยวได้แล้วขวางมาจิ้ม 2-1 ว้าเฮ้ยโอ้โหชาร์จจ่อของรัวเซยี่ครับลูกนี้แคนาดาไล่มา1ประตูต่อ2แล้วครับเอาสิ
2: โอ้โหจังหวะนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์พลาดนะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวสำรองครับ
0: เป็นเดวิดนะไม่ใช่โรเซยี่เป็นเดวิดนะครับ
2: โพรมิสเดวิดเดี๋ยวดูกันเดวิดโพรมิสเดวิด
0: มนุษย์สัญญา
2: โอ้โหไรเฮครับกองเชียร์เจ้าถิ่นคือเกมรับสวิสไปประกบพลาดครับ โหลงมาแป๊บเดียวครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยบอลทิ้งมาแนวลึกครับแล้วก็ไม่ล้ำนะเพราะคนยืนต่ำสุดคือริคาร์โดโรดิเกสแล้วเนี่ยตวัด1ทีแล้วโอ้โหปาดไปในกรอบคือเอเวดี้สกัดไม่โดนครับโปรมิสเดวิดก็เลยจิ้มเข้าไปเป็น 1-2
0: เอาละครับตอนนี้2สนามสกอร์เท่ากันเลยนะครับมีบอกสกอร์เท่ากันฉันและเธอโอ้นี่นิตยสารโบราณเลยนะครับ
2: ก็จบแบบนี้ผมก็ไม่ติดได้หมดอ่ะ
0: จังหวะนี้สายขึ้นมาฝากเข้ากลางลิกลูกนี้ไม่ได้ครับ
2: แถมมุม
0: อุ้ยแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีของแคนาดาที่มานั่งในสนามด้วยมีบอกว่าชอบเดวิดมากนะครับกับเพลงฝากแฟนผมด้วยนะอันนั้นเดวิดอินทีไปมุมของแคนาดาอูสตากิโยครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดเข้ามายกลูกนี้แมนสบีสกัดเอาไว้ซะก่อนครับสวิตแก้วมาได้บอลย้อนหลังกลับมาของแคนาดาลาเยียต้องดีดคืนยาวกลับมาถึงเกรโปยกมาลูกนี้ไม่ผ่านดิโกโรดิเกสครับเกมเหมือนจะเปิดมากขึ้นแล้วครับที่แวนคูเวอร์อุ้ยลูกดีโดนเลาะล้มลงไปครับโจธานเดวิดเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับ
2: อ๋อผมเพิ่งเห็นคลิปเนี่ยแคนโตน่านี่ไปล็อกผับโดยพี่จอมบอบูพาไป
0: อ๋อเหรอ
2: เนี่ยนี่ไงชัดเจนชัดเจน
0: เห็นแต่ว่าเขาถอดเสื้อให้กันอยู
2: ่นี่ไงพี่จอมพาไปเนี่ยโอ้โห
0: เอาละครับฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับจะลุนเข้าไปจังหวะเซตพีจังหวะนี้อุสากิโยอยู่ที่บอลนะครับให้สัญญาณจะถึงขั้นเสมอเลยไหมครับนำสองลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วแต่พอ 2-1 ไม่ใช่แล้วครับวิ่งมาเป็นอูสตากิโยยกไปข้างหน้ามองโอ้โหเกโกโกเบลเนี่ยมอบแล้วด้วยครับจังหวะนี้ได้แต่มองครับโถมมาหม่งลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับ
2: โอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือเปิดเข้ามาครับอุซาคิโอแล้วได้หม่งครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมหนาไปครับก็เลยหม่งไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลโอ้โห
0: เดเร็กโคเนดิอุสนี่คือกรีดไปกรีดมาเลยนะครับ
2: คือกรีดอยากได้เตะมุมแต่ว่าไม่ได้นะครับหม่งออกไปเองเกมเริ่มคู่ขี้สูสีครับหลังผ่านครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนเพิ่มครับแดนเอ็นดอยที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดับสนิทลงมาแทนดูเบนวากาส
0: คนยิงประตูนะเอาเบนวากาสออกครับแล้วก็เอาแดนเอนดอยลงมาก็อาจจะเฉิดฉายในเกมนี้ก็ได้15นาทีสุดท้ายครับทุกสนาม
2: นี่เขาบ่นมาเนี่ยไอ้สินเชื่อทำแสบแล้วนะ
0: โปรมิส
2: โอ้ยมันยังแค่ไล่มา
0: โปรมิสเดวิดpotentially the last 16 knockout tie as well
2: yeah and that's massive been line up brazil มายังเช็คนะสิ
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาบุกขึ้นมาเดวิดพยายามจะเล่นจังหวะเดียวติดอคันจีเขาดักไว้ได้ก่อนพยายามจะไปช่วยครับแดนดอยจังหวะนี้กลายเป็นฟาวของทางฝั่งแคนาดาเลยครับมีคนบอกให้แชดาตีเสมอทีสาธุ
2: สาธุ99เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วคู่บราซิลเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ใบให้ไม่มีลาฟินญานะวันนี้ใช้
0: แต่ว่ามาติเนลลี่ต้องมาม
2: าติเนลลี่อะไรล่ะใช้ไลยานดิเออดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวแจ้งให้ส่วนสกอตนี่วันนี้นี่แชงแล่นเลยอะกองหน้าจากฮาร์ท
0: รอเรนแชงแรน
2: คนบ็อกเคนฮาร์ท ฮาร์ดนำมาทั้งซีซั่นโดนเซลติกป้นอีกสกอต
0: นัดสุดท้ายแพ้ขึ้นมาของสวิตลูกนี้เอ็นดอยพยายามจะเบิ้ลเข้าไปตรงกลางครับไม่ดียังช่วยกันแก้เอากลับมาได้บอลของสวิตทางขวาแอร์บิเชอร์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ไปที่ริมมุมธงแล้วมีแคนาดา2คนรุมลูกนี้ผู้สินบอกว่าแอร์บิเชอร์ทำออกครับ
2: เฮ้ยวันนี้ breaking news ว่ะเนมาร์มีชื่อสำรองให้บราซิลโอ้โหมาแล้วใครอยากดูเนมาร์ผมว่าวันนี้มีน่าจะมีลงมามีส่วนร่วมสักช่วงนึงอ่ะหลังจาก2นัดแรกนี่ไม่มาไม่โผล่เลย
0: ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีต้องบอกว่าให้เรียกติดทีมมา
2: ใบสั่งครั้งสุดท้ายแล้วแหละเนมาร์จากซานโตส
0: กาตานี่ก็เริ่มทยอยเอาพวกอาเมดอาราเอลดินอะไรพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังอยู่ครับกาตายังตามหลังบอสเนียอยู่2-1ดูซิว่าจะมีสักประตูไหมครับ
2: ก็เดียวกันเลยครับ
0: มีถามว่ามีความง่วงไหมครับง่วงเลยครับนี่ปิดปากไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับส่วนบอสเนียโอ้โหมีโอกาสได้ยิงที่บริเวณหัวกะโหลกครับอาราเบโควิดอีกแล้วครับยังไปติดอุดดาครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับบอลจากขวาตัดเข้ากลางมาครับโอ้โหแล้วสับบริเวณหน้าหัวกะโหลกนั่นแหละครับบอลปรีเข้าไปหาไอตัวนี้น่าจะชื่ออะไรนะรักบาเลโควิดอะไรทั้งอย่างรัชเนี่ยเบอร์20
2: ไอตัวนี้เก่งอยู่ PSV
0: ถ้า19อ่ะจะเป็นอะไรเบโควิด
2: บารักตาเลวิช
0: บารักตาเลวิช
2: ผมเคยพากอยู่ดิกดัชนี่อยู่ที่โมโนแม็กนะฮะไม่แต่เท้าซ้ายมันคล้ายๆล็อบเบนเลยนะแบบแต่อายุยังน้อยอายุแค่เนี่ย20มันก็ยังพัฒนาได้อัชเมียบาลักตาเลวิช
0: นี่ว่าวิธีดูบอลให้ทนคืนนอนแบบร้อนๆกินกาแฟตากแอร์นอนดูได้คู่เดียวแล้ว 3-1 ครับ
2: เรียบร้อย
0: ขาดกันไปครับบอสเนีย
2: นี่คุณชาคริสเข้าเป้าส่วนมันซัมบีในกรอบยัดมาอื้อหือกระชอกครับเกือบได้ครับลูก3ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด
0: ์ยิงเข้ามันปล่อยออกเลยครับ
2: ส่วนบอสเนียนี่เป็นประตูคอนเฟิร์มเข้ารอบนะขออภัยไม่เข้ารอบคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้นะครับ
0: ครับ
2: วันนี้น่าจะ3แต้มแน่ๆแล้วบอสเนียแอนด์เฮอร์โซโกเวียนาFinds Eustachio. He finds Miller. They can't quite get the ball on the deck, but they'll settle for the throw. ผ่านนาที84นะครับทั้ง2สนามแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับสวิสเซดดิกอิตเทนแล้วก็ทางด้านฟรัตนัช
0: ส่วนบอลของบอสเนียเนี่ยที่ได้ประตูเมื่อสักครู่นี้จากหมายเลข26นะคือเป็นจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับของทางฝั่งกาตาร์ครับแล้วบอลมันล้นมาเข้าทาง
2: เมมิก
0: นะครับเออร์มินมามิก 3-1 ครับบอสเนียหนีห่างไปแล้ว
2: สวิตนี่โดนขึงอยู่นะดีๆสวิตดีๆนี่เปิดมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อุดดังเดียวสวิตนี่บอกพี่สนจิบน้ำเยอะจังผมคอแห้ง
0: ทำไมกินผงชูรสเยอะ
2: ติดโซเดียมโอ้โหจ่อยเลยครับเจสเซ่มาร์ชนี่บอกเดวิดอินทีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับจริงเหรออ
0: ันนี้ไม่รู้เลยครับ
2: นี่บอกว่าสุพนัทไป J2 ประสบความสำเร็จไหมทำไมไม่ไป J1 1ผมบอกเลย J2 ไม่ได้ฐานสูงกว่าไทยลีก1ของบ้านเราอีกนะคุณดูไอ้อย่างเวฟอร์เรสโคฟุดิที่เป็นแชมป์บอลถ้วยแล้วมาเล่น ACL อ่ะชนะบุรีรัมย์นะครับที่สำคัญคือไปอยู่ทีมใหญ่ของ J2 อย่างโอมิยะอาดิจ้าเนี่ยเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็ฟกซาวบวกตระกูลเรดบูลเนี่ยผมบอกเลยทีมนี้มีคอนเนคชั่นไม่ไปเนี่ยพลาดนะครับ ข้าใจว่าอยากให้ไป J1 แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้มันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะมันไม่ได้ว่าไป J2 แล้วจบไงคือโอมิยะอาดิยะเขาเป็นทีมที่ปั้นเพื่อจะพาขึ้น J1 อยู่แล้วอ่ะถ้าเล่นดีมีโอกาสต่อยอดไปซาบวกในออสเตรียกว่าต่อยอดไปไลฟ์ซิกในเยอรมันรวมถึงถ้าลองในลีกออสเตรียมีไลฟ์ลิงในบราซิลก็มีเรดบูลบากาติโน่เพราะนั้นผมมองว่าย้ายครั้งนี้น่าสนใจโอกาสนี้ไม่ควรพลาด
0: หมายถึงเจ้าแบงค์ใช่ไหม
2: ใช่ใ
0: ช่ส่วนจังหวะนี้แคนาดาเติมขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านหัวของมาเนลคันจีครับตามมาหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะกระชากเมื่อสักครู่นี้น่าจะเรียมิลล่าหรือเปล่าครับ
2: แต่มุมนะครับของแคนาดาครับอุสไซคิโยครับ
0: เรียมิลล่าจริงด้วยครับกระชากพาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อันตรายครับมีพี่จอนเคซิกส่งมาบอกว่าดีสนคมชอบคมภาคครับคล้ายคุณยุทธครับผมโ
2: อ
0: ้ไม่เหมือนมั้งครับพี่ยุทธก็ชัดเจนกว่าผมเยอะบางทีผมยังรู้สึกว่าเสียงผมมันแบบมันคลุมเครือเสียงพี่เขาจะเป็นคนชัดเสียงเขาจะกังวานอ่ะเสียงผมบางทีมันแบบงึมงำงึมงำงึมงำอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกตัวเองไงเอาไปพูดกับผู้หญิง
2: คุณก็ต้องพูดตะโกนไปเลยคุณหลังๆคุณแบบไปไม่เต็มเสียงไงคุณแบบบางทีอาจจะโดนมีคนบ่นเรื่องตะโกนแต่เป็นผมไม่สนอ่ะมันคือตัวเรา
0: อ๋อหลวงพี่เดวิดอินทีนี
2: ่เออ
0: บวชอยู่นะ
2: นี่บอกว่ายิงเยอะ2คู่เลยครับสบายครับแต่คุณบอลสาริกายินดีด้วยเออครึ่งเราไปด่ามันครึ่งแรกไงว่าอ่อม
0: มี
2: เนี่ยบอสเนียมี4ลูกสวิตมี3ลูกนะ
0: อุ้ยแคนาดาลูกนี้เรียกฟาวได้ครับเรียมินล่าเอาแล้วครับช่วงท้ายเกมแล้วครับคู่นี้แคนาดาก็ยังบุกอยู่นะหวังจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยครับโจนาธานเดวิดให้มาทางซ้ายบอลของชัฟเฟอร์เบิร์กคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดอฟูเกโรสโยนไม่ดีครับลูกนี้ล้นออกข้างไปเองพี่บอกเสียงพี่คมแอบคล้ายพี่อู๋ใหญ่เหมือนเหรอไม่เหมือนหรอกเสียงผมเหมือนผมนี่นะครับอย่าเหมือนใครเลยครับ
2: ผมไม่เคยโดนมีใครทักว่าเสียงเหมือนใครเลยนะเหลือนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทดเท่าไหร่ครับเกมที่แวนคูเวอร์อาจารย์หมวยบอกว่ากรณีนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมีเกมใดเกมหนึ่งต้องเตะล่าช้าเหมือนมีคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คู่ที่เตะพร้อมเตะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ไม่พร้อมต้องรอคู่ที่ไม่พร้อมไม่เตะพร้อมกัน
0: ก็คือทั้งกลุ่มไม่ได้เตะ
2: เออก็ต้องร
0: อโอ้โหนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคู่สกอตแลนด์เตะไม่ได้นะครับ
2: คู่บราซิลก็ต้อง
0: บราซิลกับ
2: ก็ต้องรอ
0: ก็ต้องรอครับ
2: ไม่สิคู่สกอตกับบราซิลมันเจอกันอีกคู่หนึ่งคู
0: ่ไอ้โมร็อก
2: โกก็ต้องรอ
0: ต้องร
2: อดีครับก็จะได้ยุติธรรมไง
0: มันต้องอย่าง
2: น
0: ั้น
2: ก็ไม่งั้นเขาจะเตะพร้อมกันทำไม
0: ไม่ได
2: ้เออจะตั้งโปรแกรมให้มันเตะพร้อมกันทำไมแต่จริงๆคือไอ้กลุ่มเดียวมันกลุ่มเดียวกันมันควรจะอยู่เมืองเดียวกันปะหรือว่าแบบแต่ละเมืองมันก็มีไม่คือมันควรกลุ่มเดียวกันควรจะโอเคไม่ต้องเมืองเดียวกันหรอกแต่ก็คือควรจะฝั่งเดียวกันไงตะวันออกตะวันตกเหมือนกันไง
0: จะได้
2: ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แตกต่างกันถูกปะ
0: ทดเจ็บ6นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์ส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มช้ากว่าคู่นี้ประมาณ5นาทีเริ่มช้ากว่าค่อนข้างเยอะอุ้ยแคนาดาจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับ
2: คาเนริอุสครับได้มง
0: เติมขึ้นมาแล้วจังหวะโถมเข้ามาของเดเรคคาเนริอุสครับ
2: ทด6นาทีไปอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดาโอ้โหแล้วเป็นเหมือนไปกักกันเองครับตรงเสาไกลเนี่ยก็เลยโดนไม่เต็มครับไปเบียดกันเองครับแม่แคนาดา
0: คือยังไงมันจะต้องแบบว่าให้ผลมันเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคู่บอสเนี่ยเขาไป 3-1
2: โอ้ยคู่นั้นเขาคอนเฟิร์มไปแล้ว

0: พี่บอกว่าขอโทษครับพ่อคุณคมเรียนเซนจอนช่างอะไรรุ่นไหนครับไม่น่าจะใช่นะครับพ่อผมไม่จำไม่ได้นะครับแล้วมีบอกว่าบอลโลกครั้งต่อไปคงจะไม่มีโรนัลโดเมสซี่เคน
1: มีอยู่แล้ว
0: เฮ้ยเคน
1: อายุยังน้อย
0: เคนเพิ่ง31เองไม่ใช่หรอ
1: สบายเล่นครั้งหน้าได้แต่ผมเชื่อว่าคนอย่างโรนัลโดไม่เลิกหรอกเพราะเขายังค้างคาใจเขาเป็นนักเตะเขายังไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ทำประตูได้ในบอลโลกเพราะสถิติเป็นของโรเจอร์มิลล่า
0: คือจะต้องเป็นให้ได
1: ้ดูแล้ว
0: คือสถิติให้ได้
1: คือผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะครั้งหน้า45
0: เอาจริงสถิติยิงประตูทุกครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลกก็โหดมากนะ6ครั้งอ่ะ
1: ผมว่าไม่เลิกอ่ะคนอย่างโดอ่ะอาจจะเหมือนเชงคาซูอ่ะ50ส่วนเมสซี่ไม่แน่เมสซี่อาจจะแบบอิ่มความสำเร็จสมมุติยิ่งครั้งนี้เป็นแชมป์อีกก็ผมมาเลิกแน่โอ้ส่วนสวิตนี่อุดอย่างเดียวครับดูเล่าแค่นี้นะสวิต
0: อย่างน้อยก็การันตีจ่าฝูงณเวลานี
1: ้คุณประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสนคุณคมสวัสดีนะครับเหลือ3นาทีนะครับ
0: แคนาดากำลังจะลุ้นทุ่มไกลเข้าไปควิดได้โอ้โหยังเข้ามือเกกอโกเบลครับทิ้งตัวบล็อกไว้ได้ซะก่อนครับ
1: คือได้มงนะครับแคนาดาแต่ว่าไม่หนีตัวโคเบลเยอะครับบอลมันไปโดนหลังนะครับแล้วแม่ยังสปริงมารับได้สวิสนี่ไม่เคยขาดผู้สัมประตูฝีมือดีนะยานซอมเมอร์มาถึงโคเบลก่อนหน้านั้นก่อนยานซอมเมอร์มีใคร
0: ชื่อเลยนะส่วนจังหวะนี้มาดูขวาของสวิสครับเติมมาวิทแมยังไม่รีบไหลต่อมาให้พลิกลูกนี้สวิตเปิดเข้าไปโดนมงสกัดที่เข้ามาก่อนครับผู้นี้จะเอาฝังเลยนะครับทดเจ็บผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยกระดกกลับเข้าไปของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้แดนเอ็นดอยโดนขวางไว้แล้วบอลออกข้างไปเลยครับ
1: ดิเอโก้เบนาโยไงเป็นชาติที่มีประตูแบบ
0: วอฟ
1: ดีๆมาต่อเนื่อง
0: มีหนาว่าคู่แคนาดานี่มีใบเหลืองกี่ใบนะครับมี2ใบนะครับก็เป็นคายลาลินของฝั่งแคนาดา1ใบแล้วก็กรานิชาก้าของฝั่งสวิตซ์1ใบ
1: โรมันเบอร์กี้นี่ก็ใช่
0: ใช
1: ่ดิโก้เบนาโย
0: ส่วนจังหวะนี้ท้ายเกมแคนาดาได้ทุ่มใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของสวิตซ์เลยครับจะทุ่มยัดเข้าไปครับอลิสแตร์จอห์นสตันถือบอลรอมาแล้วครับสู่ทุ่มไกลต้องมายกโดนสวิตซ์สกัดแล้วเอ็นดอยดีดทิ้งมาก่อนยังเป็นแคนาดาเก็บทางขวาครับเปิดสูงๆมาลูกนี้เข้ามือเกรกอร์โกเบลครับ
1: เปิดลึกไปครับแล้วก็โคเบิลอยู่ตรงเสาไกลรับเข้าซองครับไม่มีอะไรเหลือนาทีเศษเท่านั้นนะครับช่วงทดเวลา
0: โรดิเกสชิปมาลูกนี้จะให้พลิกไม่ได้ครับเอนดอยเอาตัวบังออกให้มันออกข้าไปก่อนครับแล้วเป็นบอลออกของแคนาดาด้วยครับส่วนคู่บอสเนียกับกาตาทดเจ็บแล้วเหมือนกันนะครับทด6นาทีครับ
1: นี่มาก่อนมีนี่ด้วยพาสคาลซูแบร์บุลเลอร์โอ้โหโคตรนานมูราจาคินค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าจะได้3แต้มและมีโอกาสเข้าเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ถ้าไปเจอจะต้องไปดูสวิตนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเจออันดับ3ของกลุ่มข้างล่างกลุ่มพวกอังกฤษส่วนจังหวะนี้ได้โยนของแคนาดาโมงได้อู้ยลูกนี้มันเบาเกินไปครับจังหวะโมงเน้นๆของลิสเตอร์จอห์นสตันครับ
1: เปิดมาถึงจอห์นสตันนะครับจากแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ว่าโมงบอลมันไม่แรงครับแล้วก็ไม่หนีมือทางด้านโคเบลเยอะครับรับเข้าซองกำลังจะหมดนะครับโอ้แต่แคนาดาบุกหนักจริงเปิดมาอีกแล้วได้ทุ่มต่อครับ
0: เหลือ30วินาทีสุดท้ายครับจะเป็นจ่าฝูงหรือจะเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับแคนาดาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย
1: อะไรอ่ะ
0: คนาดาแพ้อุ้ยโอ้โหจังหวะชาร์จจ่อลูกนี
1: ้ได้ฟาว
0: ได้ฟาวครับ
1: ไปฟาวใส่โคเบลครับทาง
0: แคนาดา
1: ทางด้านคาเนเดียส
0: นัดกาตาแคนาดายิงเท่าไหร
1: ่นัดกาตาแคนาดายิง
0: เยอะอยู
1: ่ไงก็หกไงยิงกระจุยไงก็เมื่อกี้คุยกันครึ่งโล
0: จะบอกว่าบอสเนียก็แก้ประตูได้เสียตัวเองกลับมาแล้วคือที่เข้ารอบได้นะเนี่ย
1: หมายถึงอะไรบอสเนียเข้าได้ดิ
0: สี่แต้ม
1: ไอ้แต้มใหญ่คือเสมอแคนาดานั่นแหละได้หนึ่งแต้มจากแคนาดา
0: สี่แต้มประตูได้เสียลบหนึ่งสี่แต้มประตูได้เสียลบหนึ่งถือว่าดีนะครับ
1: อ้าวจบเกมครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1ครับ
0: ก็ทางฝั่งของสวิตได้ประตูขึ้นนำก่อน2ลูกเลยนะครับ
1: จากรูเบนวากัสนะ1-0นาที46แล้วก็2-0จากมันซัมบีนาที57ส่วนโรมิสเดวิดมาตีไข่แตกให้แคนาดาไล่มา1-2นาที76แต่ก็ไม่ทันนะครับ
0: ครับในขณะที่อีกคู่นึงนะครับเกมระหว่างบอสเนียกับกาตาร์เดี๋ยวเราจะรอดูให้จบเลยดีกว่านะครับเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับสำหรับคู่บอสเนียกาตาเนี่ยบอสเนียก็นำห่าง 3-1 เลยนะครับมีบอกว่าพี่สนนอนตอนไหนครับ
1: นอนบ่ายๆฮะ
0: มีบอกว่าบอลเช้าอีก4คู่ชอบทีมไหนครับ
1: อ่ะคุณก่อนเลย
0: ชอบโมร็อกโกครับชอบบราซิลชอบเกาหลีใต้แล้วก็ชอบ
1: เช็คกับเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
0: ชอบเม็กซิโกครับ
1: เดี๋ยวก็หมด
0: ก็คือพอจบคู่นี้ผมจะเป็นคุณชาคริตละ
1: คุณ
0: ชาค
1: ริ
0: ตคร
1: ับ
0: ค
1: ุ
0: ณชาคริตครับ
1: คือพี่ยมกลับไปแล้ว
0: ใช่พี่ยมกลับ
1: พี่ยมคอตกไปละส่วนผมเหรอผมก็ชอบบราซิลให้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนโมร็อกโกเฮติผมไม่ชอบผมผ่านเช็คเม็กซิโกผ่านแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ชอบชอบบราซิลกับเกาหลีใต้นะสนามไหนมันไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องลงเราต้องเลือกช็อตเล่นแล้วคุณจะเป็นแบบผู้เล่นระดับท็อป
0: เอ้ยสอนคนอื่นเจ๋งจังเว้ยมีบอกขอบอลหญิง USA WPSL ครับคู่ซานฟรานซิสโกเกรล FC กับซานรามอนหน่อยเอาจันสนจันดิบอลหญิง
1: บอลหญิงโอเคเตะอยู่หรือจบไปแล้วเดี๋ยวดูให้เตะอยู่มันไม่มีวันนั้นก็น่าจบไปแล้วดูให้ครับไม่ยากสักครู่เราต้องไปกันถึงบอลหญิงใช่ป่ะผมเข้าใจทีนมันต้องเดินตามหาความฝัน
0: หกลมคู่คานเท่าไหร่
1: มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเนี
0: ่ยอยู่ว่าระหว่างพี่เต่าน้อยกับน้องออน107สนจะเลือกใครครับ
1: โอ้พี่เต่าน้อยดีครับแน่นอน
0: อยู่เป็น
1: ผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือสุขภาพดีเพราะเขาทำรายการสุขภาพ
0: ใช
1: ่น้องออนนี่แค่เจอช่วงเย็นๆก็ชุ่มชื้นหัวใจแล้วแต่ว่า
0: ช่วงนี้เจอพี่เต่าบ่อยนะเพราะแกนั่งเป็น PD อยู่
1: อ๋อเหรอผมไม่เคยเจอเลย
0: นี่ว่าเขาฟังเราอยู่รอบดึก
1: ไงจบแล้วบอสเนียครับโชว์ฟอร์มอย่างบอสชนะกาตาร์ไป 3-1
0: ชัยชนะนัดแรกของบอสเนียในฟุตบอลคราวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับไปลุ้นกันเอาว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับประตูได้เสียนี่คือแต้มมาเท่าแคนาดานะครับแต่ว่าประตูได้เสียนี่เป็นรองเยอะทีเดียวนะครับสถานการณ์ล่าสุดของคู่นี้ก็คืออันดับ1เนี่ยกลุ่มนี้อันดับ1เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ7คะแนนอันดับ2เป็นแคนาดา4คะแนนโดยมีประตูได้เสียบวก5นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยบอสเนีย4คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียลบ1กาตาร์ตกรอบครับ3นัดมี1คะแนนยิงได้2เสียไป10เบาๆกลุ่มนี้
1: ผลบอลผมเจอแล้วผมบอกเลยต้องเว็บนี้เว็บเมื่อกี้มันไม่มีบอลหญิงจัดไปเดี๋ยวจัดให้USL W League เดี๋ยวผมดูก่อนใช่ป่ะนี่ไงใช
0: ่ WPS
1: ซานฟรานซิสโก SC ซานฟรานโอ้มันเยอะด้วยนะรอสักครู่
0: แล้วคุณไม่พิมพ์ซานฟานอ่ะหรือคุณ รู้จักแต่ซานฟรานรีเวิลด
1: ์เฮ้ยโอ้ไม่มีด้วย
0: อดีตเจ้าภาพร่วงตุ๊บนะมีคนส่งมาเจอไหมเจอไหมสรุปแล้วเราไปขิงมาแล้วด้วยว่าเราหาเจอแน่
1: เฮ้ยมีอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะง่ายๆผมว่าเนี่ย Google จบ

0: ซึ่งก็แบบนี้คือบอสเนียก็ลุ้นอันดับ3นะครับ
1: ครับ
2: ช่างมันเถอะ
0: เฮ้ยไม่ได้
1: ต้องหายเจอใช่ไหม
0: เออมันท้าทายท้าทายโอเคเจอละนี่ไงเจอซานโรมันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ซานฟรานซิสโกเกลนชนะซานโรมัน
1: ซานรามอน
0: ซานรามอน 2-0 นี
1: ่
0: เป็นไงกินผมไม่ได้หรอกเออจบข้อความครบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะครบหมดแล้ว
0: ใครยังอยากพูดคุยกับส่วนแล้วคมนะครับอยู่ถึงตีห้านะเดี๋ยวปีวิวคู่รอบตีห้าให้แล้วก็ไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งข้อความพูดคุยได้หมดเลยนะครับทั้งที่จบไปแล้วเรื่องของบอลโลกแล้วก็เรื่องบอลลีกเดี๋ยวสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายให้ด้วย
1: ใช่
0: ส่วนช่วงนี้ใครอยากคุยก็4689899นะพิมพ์มาทิ้งไว้เลยส่วน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็ยังมีอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
1: ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
12: ้
11: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้น

0: พียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: 4:08 นะครับยังอยู่กับนายที่นายไลฟ์ฟอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมสนและอาจารย์คมนะครับช่วงนี้ก็เกมรอบ2:00จบหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีก1 ชั่วโมงนะถึง5:00ก่อนที่จะไปดูเกมระหว่างโมร็อกโกเฮติแล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด์นะครับขอความยังมาได้นะครับสอบถามผลฟุตบอลก็ได้เลยนะครับลีกอะไรจบไปแล้วหรือแข่งอยู่ได้หมดแล้วก็พูดคุยกัน4:08 9:08 9:09
1: ครับผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับกับความบทสรุปของกลุ่ม B นะครับในฟุตบอลโลก2026รอบแรกนะครับก็สวิตเป็นจ่าฝูงนะครับ2 นัด 7 คะแนนประตูได้เสียบวก4อันดับ2แคนาดาครับรองจ่าฝูง4 คะแนนประตูได้เสียบวก5นะครับอันดับ3บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ4 คะแนนประตูได้เสีย-1นะครับบอสเนียนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะของทีมที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามี4 คะแนนไง
0: แข่งไปก่อนไงแข่งก่อนคุม
1: เขามี4คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ดึกไม่ใช่คู่ดึกดิคู่ใกล้เช้า
0: เดี๋ยวแจ้งไลน์อัพให้
1: นะครับเดี๋ยวดูให้เอาเลยไหม
0: เอาเลย
1: โมร็อกโกกับเฮตินะครับโมร็อกโกวันนี้จะมียาซินโบโนเป็นผู้สาดประตูนะครับที่เหลือมีอาชาฮาคิมีชาดิริอัตเรดูอานฮาวฮาวแล้วก็มีอานาซาลาเอดินนะครับเป็น4กองหลังเฮ้ยโมร็อกโกพักผู้เล่นว่ะ
0: เอาแล้ว3เหรอเห็นมองตาล3
1: กลางมีซอฟยานอัมราบัตนะครับมีนิวเอลไอนาอุยแล้วก็โห
0: บัดดี้ไม่ลงใช่มั้ย
1: บัดดี้ไม่ได้ลงครับมีถอยอิสมาอิลไซเบอรี่ไปเล่นหน้าต่ำแล้วก็ปีกอ่ะเป็นบิลาลเอคานุสนะครับคู่หน้าเป็นบราฮิมดีแอสกับอายุบเอลคาบีครับสำหรับทีมชาติโมร็อกโกนะครับ
0: ก็ไม่แย่ก็ประมาณ 80%
1: นะครับส่วนทางฝั่งของเฮติวันนี้ก็จะมีโจนี่พาซิเดครับเป็นผู้สาดประตูนะครับที่เหลือมีริคาร์โดอาเดฮันส์เดลครัวสนะครับมาร์ตินเอ็กซ์เพรียนซ์นะครับชองเควินดูเวิร์นนะครับชองริชเน่เบลกราดนะครับแดลลี่ชองชักนะครับมีรูเบนโพรวิเดนซ์นะครับเลนี่โจเซฟวิลสันอีซิดอร์ครับแล้วก็โจชัวคาซิมี
0: ครับ
1: เป็น11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือรายชื่อโมร็อกโกกับเฮตินะครับก็เกมคู่โมร็อกโกกับเฮติผู้สินจะเป็นแดนนี่มาเคลีนะครับ
0: ของเนเธอร์แลนด
1: ์ผู้สินชาวฮอลแลนด์นะครับ
0: ชอบเป่าแบบบ้าอำนาจหน่อย
1: ใช่ใช่
0: อ่ะยังไงพอไลน์อัพมันไม่ฟูลอ่ะประมาณ 80% ถึง3ไหม
1: ผมว่าแค่2
0: ผมดูตลาดหุ้นก่อนมันแบบ
1: มัน
0: ดรอปมันดรอปมันดรอป
1: ดัชนีดาวโจนส์เป็นไง
0: ดัชนีดาวโจนส์นี่มันร่วงเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: ตอนนี้นี่2ประตูก็แฮปปี้แล้วอ่ะ
1: จะแค่2ประตู
0: เออแต่ตอนนี้ดาวโจนมันร่วงว่ะแต่ก็ยังน่าเชียร์ไหมอ่ะ
1: ชี้ชัดก็ยังเชื่อโมร็อกโกดีกว่าใช่ไหม
0: คร
1: ับ นะครับส่วนรายชื่อของคู่สกอตแลนด์กับบราซิลนะครับสกอตแลนด์วันนี้มีแองกัสกันเป็นผู้สาดประตูแองกัสกันนะเป็นผู้สาดประตูนะครับที่เหลือมีแอนดี้โรเบอร์สันครับแจ็คเฮนรี่นาธานเพเดอร์สันแล้วก็สกอตแมคเคนน่านะครับกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับส่วนกลางมีสกอตแม็กโทมิเน่ลุยส์เฟอร์กูสันจอห์นแม็กกินแล้วก็เคนนี่แม็กลีนนะครับตัวรุกวันนี้ใช้เบนโดกเลย
0: ใช้อยู่แล้ว
1: มาเกมแรกสำรองเบนโดกอ่ะ
0: แต่เกมแรกอ่ะลง
1: 2นัดสำรองเกมแรกก็สำรองแต่วันนี้ไม่ใช้ที่ดรอปไปจริงๆอ่ะวันนี้เป็นเชียร์ดำกับแรนคริสตี้นะครับที่เกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้เป็นแค่สำรองนะครับส่วนบราซิลนะครับของคาร์โลอันเชลอตติมีอลิสันเบเกอร์ผู้สาดประตูนะครับกองหลังเกเบรียลจับคู่มาควินยอสแบ็คขวาดานิโลแบ็คซ้ายดักลาสซานโตสนะครับกลางเป็นคาเซมิโรบูโนกิเบเรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับนี่มันกลางนัดแรกเลยนี่ว่า
0: ชุดเดิม
1: กลางนัดแรกอ่ะตัวรุกเป็นวินิซุจูเนียมาติสคุนย่าแล้วก็รายานครับก็ดรอปราฟินญานะเป็นสำรอง
0: ไม่ได้ดรอปหรอกเขาเจ็บเขาเจ็บ
1: ไม่มีชื่อเลยนะ
0: ใช่เจ็บ
1: ราเวนยา
0: ก็คือโดนเปลี่ยนออกในเกมนัดที่แล้วกับเจอที่เจอเฮติไง
1: แต่มีชื่อเนยมา
0: เนยเลยเหรอ
1: เนยมา
0: เนมา
1: เนยมาม
0: าแล้ว
1: นะครับจูเนียร์นะคร
0: ับ ก็วันนี้ตรงกลางก็ชุดเดิมส่วนข้างหน้าก็ใช้เรยานจากไบรตันจากบอนมัดมายืนแทนราฟินยาคุณย่านี่ผมชอบพนาทีแล้วก็เล่นดีนะครับวันนี้ก็ถ้ายิงได้ก
1: ็
0: มีเล่นเซิร์ฟอีกอ่ะวิธีอุสนี่มาตรฐานอยู่ละจะติดก็ต้องแบ็คซ้ายอ่ะไอ้ดักกาซานโตสผมมองพื้นๆไว้หน่อยแต่ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับในการเจอสกอตคือทีมเกรด A เจอทีมเกรด B ก็ดูแล้วผมว่าบราซิลชุดนี้ก็ชนะได้แล้วก็ขาด ถึงแม้จะไม่มีทางด้านลาฟินญาก็ตามอ่ะแต่ผมเชื่อวันนี้เนมาพวกกาเบียลมาร์ติเนลลี่อีกอร์ชีเอโกเอนดิกพวกนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับเกม
1: ครับ
0: ครับก็คำถามคือบราซิลจะจริงจังแค่ไหนกับการที่อยากจะจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าไอ้อันดับหนึ่งกลุ่ม C เนี่ยมันยังไงจะไปเจอใครหลายคนเนี่ยเริ่มจินตนาการแผนเรื่องว่าหลบนั่นหลบนี่แล้วเพราะเขาบอกว่าไอ้วันนี้เนี่ยถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้ทางด้านถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้แอฟริกาใต้อะมีโอกาสที่จะจบอันดับ2แล้วมาชนกับแคนาดานะเพราะนั้นผมว่าเกาหลีใต้ถ้าว่าตามตรงอยากเจอแคนาดาอยู่แล้วล่ะเออมันก็เลย
1: ใ
0: ช่มันก็เลยเป็นอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดว่าเอ้ยหรือวันนี้เกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอกับแอฟริกาใต้ อ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับไอ้เรื่องหลบนู่นหลบนี่หลบนั่นมันมาลุมมาตุ้มมากซึ่งผมเลยไม่ชอบไงไอ้บอลอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าเนี่ยมันก็เล่นกันแบบกั๊กกั๊กอ่ะ
1: แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในฟุตบอลคราวที่แล้วจำได้ไหมเคสสเปน
0: อ
1: ่ะที่ยอมแพ้ใครเพื่อหนีโปรตุเกสมันปังไปเจอโมร็อกโคอีกตกรอบอยู่ดี
0: เรียบร้อย
1: เออ
0: สมน้ำหน้าไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้าอันดับ1กลุ่ม C มีโอกาสไปเจอใคร
1: เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกัน
0: เพราะว่ามันก็ต้องดูว่าบราซิลกับโมร็อกโกจะเล่นแค่ไหนแต่บราซิลยังดูเอาแต่โมร็อกโกเนี่ยโอ้โห
1: อันดับ1กลุ่ม C ใช่ไหม อันดับ1กลุ่ม C นี
0: ่ซึ่งมีโอกาสแนวโน้มสูงจะเป็นบราซิล
1: จะไปเจออันดับ2กลุ่ม F
0: F มีใครบ้างอะมาดูกัน
1: เห็นไหมมันต้องเปิดไล่เลย
0: สองกลุ่ม F
1: เออ
0: สองกลุ่ม F ดับหนึ่ง standing โอเคสองกลุ่ม F เนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนและตูนิเซียซึ่งถ้าตามทรงมีโอกาสจะเป็นญี่ปุ่น
1: เ
0: พราะฉะนั้นก็ถ้าบราซิลเจอญี่ปุ่นก็ม
1: ีสนุกนะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้เออสนุกนะมาซิลเจอญี่ปุ่นนะ
0: เออ
1: มันมีโอกาสที่อิหร่านจะเจอสหรัฐอเมริกาด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นรอบ8ไม่ไอ้รอบ16ไม่ใช่รอบ8
0: อิหร่านเอาตัวให้รอดก่อน
1: ใช่ๆๆนะครับส่วนกลุ่ม C เนี่ยถ้าอันดับ2อ่ะจะไปเจอกับที่1กลุ่ม F
0: ครับ
1: ฮอลแลนด์
0: ซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นที่1ของกลุ่ม C
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าเจอญี่ปุ่นอยู่ที่ว่าคุณตีความว่าเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นช่วงนี้ใครแข่งกันนะสมมติอาจารย์คมเป็นผู้จัดการทีม A ทีมกอไก่อ่ะคุณอยากเจอเนเธอร์แลนด์หรือเจอญี่ปุ่นอ่ะผมถามคุณแค่นี
1: ้โห
0: เอาบอลระบบหรือจะเอาบิ๊กเนมอยากเจอบิ๊กเนมหรืออยากเจอระบบ
1: โหอะไรก็ได้ว่ะ
0: มันก็พอกันนะ
1: เออมันก็พอกัน
0: อ
1: ่ะ
0: อะไรผมถ้าผมมองว่าผมเป็นอันเช่ผมอยากเจอญี่ปุ่นใช่อันเช่คงมองว่าเนเธอร์แลนด์แข็งกว่าตามนั้น
1: ซึ่งนั่นหมายความว่า
0: ก็เลยเป็นบราซิลจัด 90% ไงวันนี้แต่ว่าโมร็อกโกจัดผู้เล่นแค่ 80% ก็ตามสภาพตามการอ่านเกม
1: โมร็อกโกชนะ 1-0 ก็เป็นจ่าฝูงได
0: ้แต่บราซิลชนะเหมือนกันไงโมร็อกโกก็จะจบที่2เพราะบราซิลยิงได้เยอะกว่านอกจากโมร็อกโกจะไปชนะ 5-0 แต่ดูแล้ววันนี้ไม่น่าเอาเพราะว่าผู้เล่นก็ไม่ได้ครบ
1: เฮ้ยเขาอาจจะแค่นี้ก็พอแล้วให้พักตัวหรือเปล่าสำหรับโมร็อกโกเนี่ยนะฮะก็เออว่ะแต่พอไม่มีแบบตัวแต่พวกตัวแบบตัวจี๊ดๆมันยังอยู่ครบนะไซบารี่ออกจากไปบวชดีไม่อยู่ก
0: ็กลางอาจจะเบาไปหน่อยอ
1: าจจะเบาไปหน่อยนะครับนี่พักที่ถอดเป็นสำรองวันนี้ก็จะมีอย่างนอยเซมัสราวีนะครับอิซาดิยอบ
0: มัสราวียังไม่เล่นอีกเหรอเดี๋ยวมันบอกว่าบทบอลโลกมันจะแขวนระตัดแล้วนะโอ้โหคนอะไรบอกอ๋ออยากไปศึกษาพระธรรม
1: เข้าหาศาสนา
0: เออเข้าหาศาสนา
1: ก็ถ้าเทียบกับนัดที่แล้วอ่ะแล้วเกมนี้มาเป็นสำรองอ่ะก็จะมีอย่างนี่แหละมัสราวีมีอายุบวชดีนะครับ
0: มัสราวีไม่ได้กระทบหรอกแต่ว่าถ้าจะกระทบอ
1: ัชดิรูดาฮีตัว
0: นาฮีนี่ไม่ได้ลง
1: บ้าแต่มันเป็นตัวแบบตัวรุกหลักเลยนะ
0: รู้วันนี้ไม่ได้ลงไง
1: ใช่วันนี้เป็นแค่สำรอง
0: อูไม่ลงอ่ะ
1: อู
0: นาฮี
1: อู
0: นาฮีอ่ะก็ประมาณนี
1: ้
0: นะครับข้ามช็อตไหมข้ามช็อตไปดู ไปดูนี่เลย8โมงเลย8โมงปาหี่เลยเช็คเจอเม็กซิโก
1: เม็กซิโก
0: เข้ารอบไปแล้วเช็คก็เช็คตกยัง
1: เช็คยัง
0: ยังเพราะฉะนั้นไม่ปาหี่แต่ว่าเช็คต้องชนะแต่เม็กซิโกจะ
1: เนี่ยเสมอ1แพ้1ถ้าชนะก็ยังแบบม
0: ี4แต้ม
1: ยังมีโอกาสได
0: ้แต่ปัญหาคือเม็กซิโกเอาหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไอเช็คอะเอาอยู่แล้วแต่เอาได้ไม่ได้ตัวเม็กซิโกเนี่ยชุดไหนเพราะวันนี้ก็ดูแล้วอาจจะมีพวกไอซานิโกฮิมิเนสลงแทนลาอูฮิมิเนสอะ
1: อาจจะดีกว่าก็ได้นะซานิโกฮิมิเนสอะไรเงี้ยเหมือน
0: ของมิลาน
1: อ
0: ะ
1: ยังจูนไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
0: แต่ผมมองเลยเช็คปีนี้ห่วยมากคือเกมรับช่วยเกมบุกมันไม่ดีอยู่แล้วแต่เกมรับ
1: จืด
0: เกมรับก็แย่เจอเกาหลีใต้แซงชนะแล้วเจอแอฟริกาใต้ย่องแย่งเสมอ
1: ใช่
0: เม็กซิโกครับแย่แย่ไม่แพ้คาบ้านหรอกอยู่ที่ว่าจะชนะได้ป่ะ
1: โ
0: อ้แอฟริกาใต้เกาหลีใต้จะเกาหลีใต้การละครมาผมกังวลตรงนี้แหละเพราะว่าเสมออ่ะ
1: คือเกาหลีใต้
0: เสมอเจอแคนาดานะเว้ยเกียรติยศมันรับประทานไม่ได้
1: ผมว่าเรื่องนึงที่
0: เจอแคนาดานี่เกาหลีใต้คิดถึงรอบ16ได้เลยนะ
1: ไม่เป็นเรื่องนึงที่เกาหลีใต้อ่ะต้องระวังก่อนเลย
0: ก็แพ้เม็กซิโกโชว์มาแล้วก็เสมอแอฟริกาใต้ก็ไม่เดือดร้อนหรอก
1: แต่แพ้เม็กซิโก
0: เกาหลีเขาถนัดอันนี้ขออภัยนะไม่ได้อะไรนะแต่ว่า
1: จริงจริงวันนั้นเขาควรเสมอไง
0: ใช่
1: อ
0: ยู่ดีๆไอ้ปาร์คซึงเกยูจัดให้เรียบร้
1: อ
0: ยยังไงแล้วผมบอกเลยเสาไฟฟ้ามันแตกอ่ะอันนี้จริงๆเฮ้ย
1: คุณคิดเองหรือเปล่า
0: เอางี้ผมถามแค่เกาหลีใต้ชนะมีใครเชียร์แอฟริกาใต้บ้างผมถามแค่นี
1: ้ทำไมนัดที่แล้วอ่ะ

0: ที่เกาหลีใต้เจอเช็กอ่ะ
1: เนี่ย
0: ใครเชียร์ใครอันนั้นก็แค่เช็กชนะเหมือนกันนะนัดที่แล้วอ่ะ
1: เกาหลีใต้เจอเช็กมันอันนั้น
0: มันเช็กเช็กเจอแอฟริกาใต้อ่ะนัดที่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเช็กมันช่วยไงเช็กมันห่วยแล้ววันนั้นคนก็เชียร์เช็กกันทั่วโลก
0: ใช่แล้วไง
1: เออก็เละไง
0: ก็เจ็บ
1: เรียบร้อยไงเรียบร้อยขึ้นรถผมว่าแปลกๆอ่ะเอางี้เออไอ้คู่8โมงจริงแบบนอนได้ก็นอนดูเฉยๆ
0: ดูเอามา
1: เพราะว่าแบบไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่อ่ะเกาหลีใต้นี่เป็นผมไม่ไว้ใจอ่ะเม็กซิโกก็ไม่รู้ว่าเอาหรือเปล่าปวดหัวเลย
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยในข้อความนะครับใน Facebook อ่ะนะมีบอกจบครึ่งแรกนำ 2-0 ครับ
1: หมายถึงอะไร
0: นี่หมายถึงคู่ไหนครับ
1: ไม่มีนะเมื่อกี้ครึ่งแรกนี่ 0-0 นะครับถ้าคู่สวิสกับแคนาดาส่วนในคู่บอสเนียครึ่งแรกเท่าไหร่ครึ่งแรก 2-1
0: 2-1 มีบอกว่าอะไรเนี่ยผมว่าประธานเรดฟอร์ดเล่นดีกว่าเยอะอันนี้น่าจะหมายถึงที
1: ่
0: เราพูดถึงแอนโทนีกอร์ดอน
1: อ๋อเรดฟอร์ดเล่นดีกว่า
0: เออผมว่าทูเคิลอ่ะตอนแรกผมมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเฉยๆเว้ยเหมือนมันแบบมันตั้งใจส่งไอ้ตัวผู้เล่นที่คนเขาวิจารณ์ว่าเอามาทำไมอ่ะลงเล่นก่อนอะไรเงี้ยเออทำไมมามันเริ่มออกแบบออกลูกเป็นเพี้ยนแล้ว
1: ป่ะไม่แล้วให้มันเมื่อวานอ่ะผมนั่งดูอยู่มันให้มาดูเก้เล่นเกือบเต็มเกมอ่ะโคตรตลกอ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละเขาชอบ
0: เยสเปนลงแบ็คซ้ายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แต่เยสเปนยังเข้าใจว่าผมมองว่ามันเป็นนักเตะที่พรีดิกยากอ่ะแบบมันมีจังหวะเหนือความคาดหมายเยอะเออแต่คือไอ้มาดูเก้เนี่ย
0: ทำไม
1: เราแฟนอาร์เซนอลคุณชอบไหมล่ะ
0: ยาก
1: โอ้โหแม่ง
0: นัดแรกเล่นจุดโทษนะเว้ย
1: ไม่มีประโยชน์อะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดซื้อขายหน่อยไหนๆก็เหลือเวลานะครับโรมาโน่เนี่ยล่าสุดนะเขาบอกว่าเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนั่นแหละพอเนมามีชื่อก็เลยเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับทั้งที่2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกับเฮติแล้วก็กับโมร็อกโกไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนนอกนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องแม็กซองลาครัวเนี่ยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเขาบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเบื้องลึกกับเชลซีซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นเมเนเจอร์ไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการดึงตัวเพราะนั้นคือเสริมเซนเตอร์เนี่ยอลอนโซโชว์คลาสเลยว่าแบบมันเกาถูกที่คัน
0: อย่างข่าวกอสซิปวันนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีกรณีของอเล็กซ์สกอต
1: ของบอลมัด
0: ใช่ที่มีข่าวว่าแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยกำลังสนใจทั้งคู่นะครับสำหรับอเล็กซ์สกอตมีกรณีของเจอร์มี่มองกานะครับที่มีข่าวว
1: ่
0: าอาร์เซนอลกำลังจะได้ตัวละส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะเปิดเจรจาเอนโซ่แฟรงเรสกับเชลซีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคัด
1: รวยอ่ะซัมเมอร์นี่มาดริดได้มาสี่อ่ะนี่ได้โคนาเต้ฟรีได้ดูมฟรีส2ราคายาวย่อมยาว20ล้านยูโร
0: ใช่ได้เบโดฟรี
1: ได้เบโดฟรีแล้วก็ได้มาร์คูคูเลย่
0: า
1: คือหลักๆคือแค่มีมาร์คูคูเลย่า50ล้านยูโรแล้วก็มีแค่ไอ้ดูมฟรี20คือใช้ไปแค่70เอง
0: ใช่
1: ได้มา4ตัว
0: นะครับมีข่าวว่าเตรียมเจรจากับเอนโซ่เฟรนเดส
1: เอนโซ่นี่ไม่น่าจะมีต่ำกว่า100อ่ะ
0: ผมว่า100กว่
1: า100ล้านปอนด
0: ์ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังมีรายงานว่าเตรียมจะจีบยาร์ดโบเว่นนะครับมาร่วมทีม
1: เฮ้ยของดี
0: นะครับแต่เขาบอกว่าอาจจะยากซะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าวิลล่าเองก็ต้องขายผู้เล่นออกเหมือนกันนะถ้าจะได้ตัวโบเว่นมาน
1: ี่ไงขายโรเจอร์ไปอาร์เซนอล
0: นะครับนิวคาสเซิลกำลังจะจีบซาอิดเอลมาล่านะครับปีกวัย19ปีของเอฟซีโคโลนนะครับก็มีคอนแทคกับลิวนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งก็คือเฟรเดสปาโดนะครับกองหน้าจากลิว
1: นิวคาสเซิลนี่ชอบซื้อผู้เล่นเกรดนี้นะแบบออกมาต้องมาลุ้นนะไอเอลมาล่านี่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีอีกตัวหนึ่งอะไรนะ
0: ไอนี่ไงเฟรเดสปาโดไงกองหน้าทีมชาติ
1: เบลเยียมเฟรเดสปาโดโอ้โหผมว่าพื้นๆมากเลย
0: เฉยๆ
1: ทีมชาติเบลเยียมอ่ะผมภาคลีกเอิงผมว่าไอลิวมันมีตัวดีกว่านั้นมันมี
0: ส่วนลิเวอร์พูลกับแยนเดียวมองเด้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการจับตามองนะไม่ยื่นรอบ2อย่างจากยื่นรอบแรก100ล้านแล้วโดนไลซิกปฏิเสธนะครับ
1: แพงเกินผมว่ามันเฟ้อ
0: ก็เลยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะบิดไปเอาแบรดลีย์บาโคล่ามั้ยอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ขายยาวๆบาโคล่าชอบมั้ยผมว่า
0: ผมเฉยๆผมว่ามันก็เหมือนมาร์ตินเนลลี่ต่างอะไรกับมาร์ตินเนลลี่อ่ะไหนบอกดิ
1: สดกว่าอายุน้อยกว่า
0: เออ มีกรณีของคุณเล่นอัลวาเรสนะครับว่าเอออาร์เซนอลกำลังเกลียกระจามีอยู่นั่นแหละไอ้ข่าวคุณเล่นอัลวาเรสมีทุกซัมเมอร์จริง
1: ๆ
0: แล้วก็มีกรณีของไมเคิลโอลิเซ่นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็มีรายงานว่ากลับจากฟุตบอลโลกคราวนี้บาเยิร์นจะต่อสัญญาไมเคิลโอลิเซ่ยาวถึง2031นะครับก็คือจะไม่ให้ใครซื้อเลย
1: มันจะต่อแล้วโอลิเซ่เขาจะต่อเปล่าเขาจะอยู่บาเยิร์นตลอดชีวิตเลยหรือไง
0: มีข่าวมาดริดอยากได้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยนะครับมาร่วมทีมนะครับก็เอ้ยผมว่ากรณีฮาแลนด์เป็นไปได้นะคือเป๊ปเขาไม่อยู่แล้วไงเออไม่รู้ว่าแบบฮาแลนด์จะแบบ

0: ใหม
1: ่ของเวสต์แฮม
0: ใช่ที่กำลังจะได้มาจากเวสต์แฮมนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าลีดยูไนเต็ดกำลังจีบดิโก้เอลเวดี้นะเมื่อสักครู่นี้แหละ
1: ของสวิต
0: ที่เราดูกันอยู
1: ่ดีอ่ะเมื่อกี้จังหวะลูก 1-2 ในเอลเวดี้สกัดพลาด
0: บางเกมผมว่าเอลเวดี้นี่บางเกมก็ดี
1: ฟอร์มพื้น
0: ๆแล้วก็มีรายงานว่าเอเวอร์ตันรอยัล
1: อยู่อ่ะปัจจุบันนี่กลับไปฟาร์มิงโก
0: ้มีข่าวว่าวิลล่าจะไปเอากลับมา
1: เลยเอามานั่งมั้งฮอมาติแคทยังไงก็ตัวจริงอ่ะ
0: ปกติมันใช้การเล่นแบ็คขวาอีกคนนึงวะ
1: มาตี้แคทไงอีกตัวนึงอ่ะมันเป็นแบ็คเด็กอ่ะ
0: ผมงงว่าแดเนียลมูนยอร์ดมันไม่มีใครเอามาวะไม่มีใครอยากได
1: ้มันอายุเยอะแล้วไง30แล้วอ่ะ
0: เก่งมากเลยนะแดเนียลมูนยอร์ดเนี่ย
1: มันอายุเยอะไปหน่อยราคามันก็ไม่เบาไงทีมชาติโคลัมเบียเมื่อเช้าเมื่อวานยิงไงลูก 1-0 ชนะ
0: 2นัดยิง2ลูกแล้วแดเนียลมูนยอร์ดอ่ะ
1: อาร์เซนอลเอาปะล่ะผมว่าโอเคแต่ว่ามันแพงไง
0: ผมเอานะ
1: แบ็คขวานี่มีอันเดสกาเซียซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอ่ะของวิลล่ายังไงก็ต้องแคชก็อาจจะปล่อยอันเดสกาเซียแล้วก็เอาเอมเมอร์สันรอยอลซึ่งผมว่ายากข่าวลืออ
0: ะเขาจะข่าวก็จะประมาณนี้
1: ข้อความมาได้นะครับคุยได้เลย SMS 689899นะครับ
0: คือเหมือนดูบอลจบแล้วก็ไปแยกย้ายไปนอน
1: หนีเลยเหรอโอ้โหตายทิ้งกันเฉย
0: ดูบอลจบแล้วก็แยกย้ายไปนอน
1: เฟซบุ๊กก็ได้ YouTube ก็ได้มีอะไรสอบถามหรือว่ายังไงผิดหวังกับแคนาดาคน
0: ผิดหวังถึงขนาด
1: คนบางแคหลับเลยหลับหมดเลยเหรอ
0: ใช่ว่าผิดหวังเลยเหรอ
1: โอ้ก็บางทีมันก็อ่อมไงอ่อมแบบไม่ได้ไปต่อรอบตีห้าอะไรอย่างงี้
0: โหงั้นนี้ผมว่ามันควรนอนตั้งแต่อังกฤษเมื่อวานแล้วป่ะ
1: เฮ้ยแต่ถ้าอังกฤษคุณดูไปประมาณ10นาทีคุณก็รู้แล้วว่ามันทรงนั้นน่ะแต่เมื่อวานนี่กาหน้าผมชอบมากเลยโคตรเล่นโลบ็อกเก่งมากคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะอีลุยฉุยแฉะเหมือนเทเนกัลนะแต่กลายเป็นว่าหูไอเนี่ยผมว่าโค้ชเขาเคี่ยวทางไอ้นี่คาร์ลอสคีรอชโอ้โหโคตรเคี่ยวแบบโอ้โหลุงเคยรอชนี่แบบยืนผู้ช่วยป๋าโอ้โหแบบเกมรับชัดเจนเคยคุมแบบอิหร่านเคยคุมแบบหลายๆทีมแบบโอ้โหบอลโคตรระบบเพราะนั้นกาหน้าผมเจอแล้วผมมองกาหน้ามามืดเพราะว่าเดี๋ยวมันตู้เนี่ย0-0ไปเรื่อยๆแล้วเผลอๆยิงจุดโทษเอะอะเข้ารอบ16รอบอะไร3-2มีกาหน้าทีมดาวดำ
0: มีถามว่าเกาหลีน่าจะเอาอยู่มั้งครับเพราะมันไม่น่าจะแซงเม็กซิโกได้แล้ว
1: คือเสมอมันก็เข้าไง
0: เสมอเข้า
1: ใช่ปัญหาตรงนั้นคือผมว่ามันไม่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แอฟริกาใต้ค่อนข้างแน่แต่ว่าปัญหาคือจะชนะหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการเชียร์ให้ชนะเพราะชนะก็แฮปปี้แล้วนี่
0: ใช่โมร็อกโกจะผ่านไหมครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับวันนี้โมร็อกโก
1: ผมว่าชนะได้แต่ว่าขาดไม่ขาดว่ากันอีกเรื่อง
0: เพราะว่าเฮติเองก็ไม่ได้มีคุณภาพฟุตบอลที่ดีขนาดนั้น
1: เฮติเต็มที่คือเสมอแต่โมร็อกโกเนี่ยชนะแต่จะขาดไหม
0: เฮตินัดที่แล้วเขาเสมอไม่ได้เสมอใคร
1: แพ้บราซิล0-3แพ้บราซิล0-3แต่นัดเจอบราซิลผมรู้เลยอันเช่ครึ่งหลังไม่เอา
0: ใช
1: ่ไม่เอาเลยอ่ะแบบคือแบบครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังแบบ
0: เล่นคนละแบบเลยนะ
1: ถ้าเอาอ่ะผมว่ามี6ไอ้บราซิลกับเฮติอ่ะแต่ไม่เอาไง
0: ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะโมร็อกโกก็เอาได้
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ที่ว่าโมร็อกโกจะเลือกเป็นอันดับ1หรืออันดับ2
1: ผมว่าถ้าความเสี่ยงอ่ะโมร็อกโกชนะยังดูง่ายกว่าเชียร์เกาหลีชนะในความคิดผมนะเพราะว่า
0: คุณไปเป็นคนละกลุ่มกันคุณเอากลุ่มเดียวกันก่อน
1: ไม่หมายถึงถ้าเลือกตัวเลือกไง
0: มันต้องในอยู่แล้วเพราะโมร็อกโก
1: เพราะว่าบราซิลมีโอกาสชนะแน่
0: เพราะโมร
1: ็
0: อกโก
1: ก็ต้องชนะตาม
0: ยิงเยอะจัดแต่ผมว่าคู่สกอตแลนด์บราซิลมันบอกเลย
1: ส่วนในคู่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดถ้าจับพัดจับผูเช็กเกียนำเม็กซิโกเงี้ยผมว่าอันนั้นเกาหลีเปิดเครื่องเปิดสวิตเลยนึกออกไหมเพราะว่าไอเช็กจะมีเป็น4ไงถ้าเกิดขึ้นนำแล้วเกาหลีก็ต้อง3แต่ว่าถ้าเกิดเช็กมันไปโดนเม็กซิโกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวมัน
0: คือเม็กซิโกก็จะคล้ายกับแคนาดาวันนี้ครับก็คือเล่นยังไงก็เข้ารอบแน่ๆแต่ว่าจะเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงหรือว่ารองจ่าฝูงแค่นั้นเองคำถามก็คือผมว่าเม็กซิโกมันเอาอ่ะ
1: จะตามนั้น
0: จริงๆเมื่อกี้แคนาดาก็จะเอาแหละแต่เอาไม่ไหว

0: อยากชนะแหละแต่มันไม่ไหว
1: อันนี้บอกว่าเป็นไงเคนเจอหมอผีกาหน้าทำไสยศาสตร์เล่นไม่ออกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้ก็เรื่องส่วนบุคคลอาจารย์คมเชื่อไหมที่บอกว่าไอ้ลูกเคนเมื่อวานหนึ่งข้ามคาน
0: ไอ้ลูกซัดซ้ายรู้แล้วนะ
1: มันยิงยากมันบอลเล่ไงแต่ว่าอ่ะเขามีข่าวมาว่าหมอผีกาหน้าทำของแต่ตอนโดแล้ว
0: อ
1: ันนี้บอกว่าลาติสวัสดิ์ค่ะนะสนนคมหนูออกงานตีสี่ครึ่งค่ะขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณลงทุนแฟนนอน
0: ครับ
1: คุณลงทุนเดี๋ยวดูเกาหลีใต้ช่วงเช้าเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกเชียร์ทุกทีมจากเอเชียนี
0: ่แล้วคู่เม็กซิโกเตะอัสเตก้านะ
1: เออ
0: โห80,000กว่าคนนะไปออกันอยู่อะ
1: ก็ถ้าใครอยากเจอผมช่วงเช้าก็ที่บีจีนะฮะหนีบอกว่าขับรถไปฟังไปตีสองครึ่งถึงเที่ยงคืน
0: จริง
1: จริง
0: ก็คือตีสองเมื่อวานเนี้ยเหรอ
1: จริงเหรอโอ้แล้วขาสุขภาพบ้างนะฮะ
0: แต่ผมเนี่ยก็ตั้งแต่4โมงเย็นเหมือนกันถึงตีห้า
1: คุณกลับไปนอนเลยใช่ไหมไม่ดูเลยใช่ไหมคู่เช้า
0: น่าจะต้องนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูคู่เช้า
1: เออนอนเถอะ
0: อยากดูอยากดูเกาหลีใต
1: ้เออดูซิว่ามันการละครป่ะ
0: เออ
1: นี่บอกรอภาคคู่ไหนต่อครับก็เดี๋ยวทีมงานชุดหน้าเนี่ยภาคผมว่าได้หลักๆคู่บราซิลเจอกับสกอตแลนด์ใครอ่ะอาจารย์คมดูให้หน่อยคู่หน้า
0: ฟัง
1: คู่หน้านี่ใคร
0: เป็นโดกกับ
1: ถามว่าใครภาคเป็นโดกเป็นโดกภาคดีโออ่อมเลยนะอ่อมเป็นโดกภาคเหรอมันเตะไปภาคไปเดี๋ยว
0: มาเริ่มตื้อเนี่ย
1: เออ
0: รู้เลย
1: ฟังใครท่านผอสงกับอาจารย์เถียงนะ
0: แล้วคู่เกาหลีใต้เช้าอ่ะเป็นปะแป๊ะกับผอสุเทพนะ
1: โอ้โหอร่อยเหาะแน่นอนโอเคช่วงนี้เนี่ยบราซิลเราลงมาวอร์มนะครับผลบอลไม่มีอะไรละไลน์อัพแจ้งละข้อความยังพูดคุยได้นะ4689899นะครับสอบถามอะไรก็จัดมาเรื่องหนังเรื่องเพลงก็ได้หลายๆท่านบอกเหนื่อยใจกับบอลโลกแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook มีอีกป่ะ Facebook มาได้นะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะอ่ะช่วงเนี้ย 4:30 เดี๋ยวพักเบรกฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงช่วงหน้ามา99 Live บอลโลกโดยอาจารย์คมและหงสนกันต่อครับ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 9

0: เบรกสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอนิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับทางนาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้ำกันไปแล้วนะครับเรื่องของสเปเชียลตัวจริงของคู่ต่อปองสองคู่ต่อจากนี้เมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่มายอามี่นะบราซิลกับสกอตแลนด์คือคักนะ
1: ก็วอร์มละน่าจะไม่มีฟ้าผ่าคือฝนตกอ่ะเล่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าหรือลูกเห็บอะไรเงี้ยก็น่าจะแข่งตามปกตินะครับตีห้า
0: ครับ
1: ม
0: ีถามเข้ามาบอกว่าโมร็อกโกจะผ่านไหมครับเม็กซิโกประตูดาวรุ่งมีโอกาสได้ลงไหมครับ
1: ประตูดาวรุ่งก็จะแซวมาป่าโอชัวดาวรุ่งตรงไหนอ่ะตัวเก่าก็น่าจะได้ลงเพราะว่าเจ้าภาพเขาเข้ารอบไปแล้วนี่แล้วก็บอกว่าสนเขาเอาเฮดทูเฮดไม่ใช่หรอใช่ครับอันนี้ทราบแต่คำถามคือผมถามว่าแต้มมันอะมีโอกาสอันนี้คือพูดถึงเรื่องเช็คกับเกาหลีใต
0: ้
1: ยังไงเนี่ย อย่างเม็กซิโกเข้าอยู่แล้วแต่ผมเมื่อกี้ที่คุยกันนะคือทราบว่าเขาดูเฮดทูเฮดซึ่งเฮดทูเฮดระหว่างเช็คกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เหนือกว่าแต่ถ้าเกาหลีใต้แค่เสมอก็จะมี
0: ก็เพียงพอต่อกัน
1: ก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบเป็นอันดับ2ว่าเฮดทูเฮดเหนือกว่าเช็คไง
0: ใช่
1: ผมสงสัยในประเด็นว่าเกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าเขาดูเฮดทูเฮดนะฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้จะเอาจริงไหมครับเพราะว่าได้เขาที่หนึ่งแน่ๆกลัว
1: ก็นั่นแหละ
0: คร
1: ก็นั่นแหละนั่นคือคำถาม
0: แต่ว่าคู่ไอ้กลุ่มนู้นไม่รู้นะแต่กลุ่มเนี้ยจริงทั้งสองคู่แน่นอน
1: บราซิลกับ
0: แม็กโมร็อกโก
1: สกอตแล้วก็โมร็อกโกกับ
0: เฮ
1: ติเนี่ย
0: มีถามว่าผมกำลังจะบวชเสาร์นี้ครับอยากรู้ว่าเป็นพระดูบอลได้ไหมครับจะบาปไหมครับดูได้นะครับแต่ห้ามเฮห้ามเชียร
1: ์ครับ
0: หมายถึงว่าดูเป็นความรู้ได้แต่ห้ามเฮแบบจังหวะยิงแบบ yes อะไรเงี้ยบาปเลยอันนี้บาปเลยจะบาปจริงบอกให้นะครับแต่ว่าถ้าดูแบบต้องคุณต้องกดสติตัวเองไว้แค่นั้นเองดูได้ทุกอย่างนะครับไม่บาปแต่ว่าให้ดูเป็นความรู้ศึกษาเป็นความรู้ไว
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ที่บอกบราซิลจะเหมือนอังกฤษไหมครับผมไม่เหมือนเพราะว่า
0: เพราะเขาเองก็ยังไม่ค่อยดี
1: เพราะสกอตเนี่ยไม่ได้เล่นโรบ็อกได้เก่งเหมือนกาน่านี่คือรูปร่างเขาร่างกายดีแล้วพอใส่เรื่องวินัยเรื่องวิธีการแท็กติกเข้าไปก็เป๊ะแต่คือผมมองว่าถ้าวันนี้ยิ่งสกอตมาเปิดเกมแรกอ่ะยิ่งโดนแต่ถ้าเล่นอุดก็มีโอกาสแต่ผมมองว่าจะต้านบราซิลได้ไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะผมมองว่าบราซิลน่าจะมีลูกพลิกแพลงมากกว่าอังกฤษที่ถามว่าใครเจอทีมกาน่าต้องพกเบี้ยแก้ลงสนามก็ทว่ากันในเรื่องสายมูนะ
0: เพราะว่ากาน่าเขามีผมหมอผีเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: มีบอกพี่คมเคยระทวยไหมครับ
1: ผมว่าต้องมีอ่ะแบบเหนื่อยๆบทหนักๆก็มีระทวยเหมือนกัน
0: แต่ช่วงนี้กำลังระทมเพราะไม่ได้นอน
1: อยากกลับบ้านเลยฮะ
0: คิดถึงบ้านเนี่ย
1: ม
0: ีบอกแหมเปิดเพลงเบิร์นเวลาไปได้หลายทีเลยนะครับทำไมรู้อ่ะเราก็ไปรู้มากแล้วไปทางรู้มากซะแล้ว
1: ก็เราก็จัดให้ครบแล้วไงคือถ้าไม่แจ้งไลน์อัพไม่เล่าข่าวไม่วิเคราะห์บอลแล้วมาเปิดเพลงอันเนี้ยควรโดนด่า
0: เฮ้ยวันนี้
1: แต่นี้ก็จัดให้ครบแล้วไง
0: ว
1: ัน
0: นี้บอกจริงว่าแบบอ่อมจริงแบบไม่รู้นึกอะไรไม่ออกเลยนะ
1: เนี่ยผมก็
0: คุยเรื่องอะไรก่อนดี
1: ผมก็ใส่ให้เต็มที่แล้วไม่งั้นหลังจากนี้ก็คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงแล้วอ่ะเอาไหมล่ะ
0: ใช่
1: ต้องใส่ให้หมดแล้ว
0: เคยมีทีมชาติไหนที่อันดับต่ำกว่าไทยแล้วได้ไปบอลโลกไหมครับ
1: ไทยตอนนี้ประมาณ90ปลายๆคือพูดง่ายว่ามีชาติไหนที่แรงกิ้งต่ำกว่า100แล้วได้ไปไหมล่ะคุณเช็คหน่อย
0: เดี๋ยวผมดูให้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: เพราะว่าอย่างเฮติเนี่ยคุณเห็นเขาสะเงาะสะแงะอย่างเงี้ยคืออยู่ก็ยังอยู่ท็อป100นะครับเผลอๆ6 70ป่ะเท่าที่ผมจำได้อ่ะ
0: ประมาณนั้นแหละนะครับอย่างแรงกิ้งต่ำสุดของฟุตโลกคราวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เฮติครับ
1: อันดับที่บอกอ่ะ
0: 83
1: ไม่ใช่ไงก็ดีกว่าเรานะพูดตามตรง
0: อันดับ83
1: เรา90
0: อ๋อนี่นิวซีแลนด์ว่ะอันดับ85ว่ะ
1: ก็ยังดีกว่าเราไง
0: นิวซีแลนด์อันดับ85ใช่ๆต่ำที่สุดของฟุตโลกคราวนี้นะครับขนาดพวกทีมเดบิวต์อ่ะอย่างจอร์แดนนี่อันดับ63ของโลกนะครับ
1: ก็ดีกว่าเรา
0: อุซเบกิสถาน50เคเวิร์ด67แล้วก็คูราซาวนี่82นะครับ
1: ที่ดูทีมระดับแรงกิ้ง50อย่างอูสเปดเมื่อคืนโดนไป5
0: ใช่
1: อาทวานตามตรงไม่หลอกตัวเองผมว่าเราไปก็น่าจะมีโดนมากกว่า8อ่ะประมาณนั้นนะเหมือนตอนเราเจอจอร์เจีย
0: อืม หรืออย่างถ้าย้อนกลับไปปี2022ที่กาตาร์แรงกิ้งต่ำสุดมันจะโหมันจะเป็นอันดับ61ครับ
1: ก็คือดีมากอ๋อเพราะตอนนั้นมันมีแค่32ทีม
0: ก็คือกาน่าใช่
1: มันทีมมันยังน้อยด้วยมันก็ยิงคัดทีมระดับหัวกะทิ
0: ใช่เนี่ยมีกาน่าเดบิวต์เป็นกาตาร์กาตาร์อันดับ50
1: คิดดูกาตาร์กาน่าแรงกิ้งต่ำสุดเลยอ่ะ
0: เออ
1: เมื่อวานอุดอังกฤษอยู่นะ
0: กาน่า61ต่ำสุดคราวที่แล้วนะ2022นะ
1: ครับ
0: อันนี้คือที่ผมเช็คล่าสุดนะ
1: เพราะนั้นคำตอบก็คือไม่มีทีมไหนที่ไปบอลโลกแล้วแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทย
0: ใช่
1: สูงกว่าหมด
0: นะครับเกิดถ้าไทยไปอ่ะไทยก็จะเป็นแบบชาติที่แบบแรงกิ้งต่ำที่สุด
1: หลายคนก็อาจจะอยากเจอ
0: หมูสุดอะไรอย่างเงี้ยเคยมีอันดับ70นะ70รัสเซียครับตอน
1: ไม่แต่รัสเซียผมว่าที่มันดรอป
0: ปี2018
1: ที่มันดรอปเพราะว่าเขาโดนแบน
0: ใช
1: ่แรงกิ้งเขามันตกเขาไม่ได้มีแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์
0: ใช่กำลังไปไล่ดูให้อยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นแรงกิ้งฟีฟ่าใครต่ำๆบ้างเราได้ไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีต่ำ60นะครับหมายถึงว่าเป็นระดับแบบ60ขึ้นทั้งนั้นอะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นมีแฟนบอลถือถ้วยบอลโลกแต่มันเป็นเหมือนเป่าลมข้างในอะรูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนถ้วยบอลโลก
0: มันเหมือนอะไรครับ
1: มันเหมือนประหลักขิกครับ
0: มีบอกแมนยูควรเติมตรงไหนครับจันคมฟังเหมือนแบตจะหมดเลยครับกลับบ้านให้ดีทั้งคู่นะครับอย่าปาร์ตี้ฉ่ำแบบป๋าเจตเมื่อวานนะ
1: เฮ้ยผมสบายอยู่แล้วผมทำงานมืออาชีพ
0: มีบอกชอบคุณสนแกล้งคุณแนนวันแดงเดือดแมนยูยิงลูกที่3ที่บีเจสปอร์ตที่บีบตุ๊กตาเป็ดผมดูบ่อย
1: พี่แนนน่ารักพี่แนนนรดาภรรยาของเปาโค้ชศิวกรภูอุด
0: ม
1: นะฮะ
0: มีบอกผมอะไรมือไม่ว่างเก็บยางเลยไม่ได้พิมพ์ครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีบอกว่าผมเก็บของในสวนในไร่ตั้งแต่4โมงเย็นเสร็จส่งพ่อค้ามารับ8โมงเช้าไม่นอนก็มีคลื่นวิทยุเป็นเพื่อนมาหลายปีแล้ว
1: ครับทำมาหากินเฮงๆครับ
0: ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะมีบอกว่าผมคิดว่ามาดริดจะหาโค้ชที่ดีกว่านี้ผมแอบกลัวว่าจะเป็นเป๊ปหรือเจนครอปเอาหมูรินโญ่มาคุมผมว่าคุมได้5นัดครับ
1: ไม่หรอก
0: เก็บผ้าหนีแน่
1: มูรินโญ่เขารู้วิธีคุมซูเปอร์สตาร์แล้วเขาพูดง่ายว่ามันก็ดีเท่าสุดที่สุดเท่าที่หาได้ในตลาดตอนนี้ครอปเขารับงานไหมล่ะเขาไม่รับเป๊ปเขายิ่งไม่รับเลยเงินมันไม่ใช่คำตอบของเขาแล้วเขาอยากพักผ่อน
0: นะครับมีบอกว่าไทยเคยชนะทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างไหมครับ
1: เจอชนะไงชนะกือลาเซานี่ไงถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะฟัง
0: เคยชนะป่ะวะเคยนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: อิรักจอร์แดนพวกนี้เราเคยสู้ได้อยู่นะ
1: เคยสู้ได้แต่เคยชนะไหมไม่แน่ใจแต่กือลาซาวเดี๋ยวเอาเทคให้เลยอ่ะอยากรู้ใช่ไหมได้
0: แล้วก็มีบอกว่าวัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คมอันนี้ใช่เวอร์ชั่นอาร์เซนอลไกด์ไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องอาร์เซนอลเลยนะนี่ไงไทยเคยเล่นกับกือลาซาวคิงส์ครับแล้วก็
0: เสมอ
1: ถ้าเสมอไม่ต้องมีดวลจุดโทษดิ
0: เสมอ1-1มันอะมีถามว่าพี่คมเพจอารมณ์คมคายหายไปไหนแล้วครับหมอปิดไปแล้วครับผม
1: ปิดดื้อๆเลยอ่ะ
0: ปิดนะครับ
1: ทำไมปิดอ่ะ
0: ผมปิดเองอ่ะมีบอกว่ามีทางหนึ่งไทยต้องเป็นเจ้าภาพบอลโลกได้ไปแน่แต่ช่างมันเถอะ
1: อ๋อคือตั้งไหนอ่ะ
0: ก็เหมือนกาตาร์กาตาร์ก็ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกด้วยกันเป็นเจ้าภาพอ๋อ
1: เราเป็นไม่ได้หรอกบอกเลยความพร้อมมันหลายอย่างแต่เราจะเป็นไปได้ผมว่ามีวิธีเดียวย้ายไปอยู่โอชิเนียไปดวลกันนิวซีแลนด
0: ์นะครับมีบอกว่าถ้ากาน่าทำได้จริงป่านนี้แชมป์โลกไปแล้วครับผม
1: อ๋อเราก็ยังไม่ชนะกือลาซาวอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเสมอในเวลา 1-1
0: ใช่ผมจำได้ว่าเสมอ
1: แต่ดวลจุดโทษเนี่ย
0: เอาแพ้ปะ
1: จะปั๊บหนึ่งหาซะเยอะเดี๋ยวก่อนนะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีวันอะไรนะวันเรียกวัน FA อ่ะวันสมาคมฟุตบอลน่ะเดี๋ยวเขาจะประกาศครับว่าคิงคัพ
1: เตะเจอใคร
0: เตะที่สนามไหน
1: อ๋อ
0: แล้วเจอใคร
1: เจอใครเขาประกาศไปแล้วรู้สึกว่ารอบเนี้ยเอเชียมาเล่นกับเราเยอะอ๋อรู้ละไอ้ล่าสุดมันอยู่ข้างล่างโถก็หาทั้งนานโอเคเจอกือลาซาวเนี่ยเราเอ้ยเราเคยมีไม่แต่กือลาซาวมันเจอเวียดนามไงเราอ่ะไป แพ้อินเดียวันปีนั้นแต่แสดงว่าเราไม่ได้เจอกุลาเซารอบชิงเราเจอกุลาเซารอบแรกแล้วแพ้โอเคจบละเราเจอกุลาเซาเสมอ1-1ในเวลาและแพ้จุดโทษ
0: ใช่ผมจำ
1: เพราะนั้นหมายความว่าเราไม่เคยชนะกุลาเซา
0: ใช่ๆผมจำได้ว่าเสมอ
1: แล้วนัดชิงปีนั้นเนี่ยกุลาเซาชิงกับเวียดนามแล้วกุลาเซาชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4
0: ซึ่งคือซาวตอนนั้นน่ะอุ้ยโรนัลดินโญ่ว่ะเฮ้ย
1: เฮ้ยมาที่สนาม
0: เ
1: นี่ยมาคุยกับอันเช่ตัวจริงเปล่าไม่ใช่พี่ดาวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่โอเคแล้วถ้าอิรักเนี่ยเราก็เคยเจอในนัดชิงคิงครับปี2023ก็เสมอในเวลา 2-2 แล้วแพ้จุดโทษอยู่ดี 5-4 เพราะนั้นอ่ะที่เขาว่ากันว่า
0: ล่าสุดก็อิรักไม่ใช่หรอ
1: ก็แพ้ 0-1 เลยไง
0: ที่ไอ้เจโดนเตะ
1: ไอ้นั่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: เพราะนั้นหมายความว่าอ่ะอย่างชาติมาบอลโลกมาเล่นคิงส์คัพเนี่ยเราก็ยังไม่เคยชนะนะโอเค
0: อ่ะตอนนี้กำลังจะร้องเพลงชาติกันแล้วนะฮะไหวไหมวันนี
1: ้บราซิลอ่ะไหวดิอันนี้บอกว่าอ๋อส่วนอาร์มน่าจะเพิ่งตื่นนะครับนี่บอกดูบอลตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่นอนเลยโอ้โหคุณแน่นอนมากสุดยอดสุขภาพเอาให้ดีนะสำหรับผมดูใน Facebook ก่อนนะครับก่อนจะลากันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะออกก่อนให้ทีมงานชุดหน้าเนี่ยมาเตรียมความพร้อมนะครับนำโดยผอ.เบ่งแล้วก็อาจารย์เขียงโอ๊ตสินพงษ์ทาง Facebook อุ้ยหลายท่านเหมือนเริ่มตื่นนะเข้ามาทักทายนะครับ
0: มีถามพี่วาวบวชยังแทงบอลเลยครับอ้าวแล้วคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาแทงบอล
1: อันนั้นก็พี่วาวไงอันนี้บอกว่าคุณเสียโก้บอกสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วบอกไทยเคยชนะเกาหลีใต้ไงครับสมัยเอเชียนเกมโอ้โหอันนั้นก็จริงครับจริงอ่ะเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอเกาหลีใต้เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะถ้าเอาย้อนหลังไปมันก็จริงว่าเราเคยชนะเขานะครับ
0: ย้ำดิน
1: ี่คุณอานนท์บอกว่าที่ชนะคือสุรินามเราเคยเจอสุรินามเดี๋ยวก่อนปีไหนอ่ะสุรินามแต่สุรินามไม่ได้มาบอลโลกไงสุรินามไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี
0: ้มีบอกอิตาลีควรใช้โค้ชต่างประเทศไหมครับเพื่อบอลโลกครั้งหน้า
1: เขาจะกล้าเปลี่ยนขนมไหมล่ะ
0: ก่อนที่จะเปลี่ยนโค้ชนะผมไปเอาเวลาไปปั้นนักเตะก่อน
1: ด
0: ันพวกเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้มันเก่งให้ได้ก่อน
1: หรือเอาไอ้เนี่ยชุดเด็กเล่นเลยเพราะว่าไอ้อุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดนี้ชนะนี่ใช้ชุดแบบไม่มีโตนาลี่ไม่มีคาราฟิโอลี่เลย
0: ใช่ใช่ใช้ไอ้พวกปิซิลี่อะไรพวกนี้ไปเลย
1: โอเค4:55 นะครับนายจินาไลฟ์ฟอลโลกโดยผมสดและจันคมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยตอนนี้เข้าสู่พิธีการร้องเพลงชาติของบราซิลแล้วก็สกอตแลนด์แล้ว
0: ใช่เดี๋ยวจะมีคนบ่นว่าแบบว่าอุ้ยเริ่มรายการตอนบอลมันเตะไปแล้วตอนผมมาคราวที่แล้วนี่บอลเตะไปแล้วยิงเข้าแล้วด้วยตูนิเซียไอ้คู่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: ยิงเร็ว
0: นะครับยิงเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับนะครับสำหรับวันนี้สดวิรุณและผมคมบันทึกคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2560

ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกหิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ดนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมากมากเลยวันนี้นะคะเทสมาแล้วนะคะตีห้า13นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25มิถุนายน2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีน้องโด้งนะคะมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะอรุณสวัสดิ์น้องโด้งผลบอลเมื่อคืนเป็นไงบ้างเปิดฟังขึ้น99หลับสนิทอ๋อตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ทราบผลใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจามอนจะมารายงานผลของฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลกเนาะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องโฮมน้องโด้งพับผ้าห่มก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงเวลาโอ้โหบรรยากาศเนาะคือเข้าใจเนาะคนทำงานเยอะทำงานมากอย่างคุณจามอนนะกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมาตื่นจัดรายการเช้ามืดอีกเนี่ยก็สถานการณ์ก็หนักอยู่นะคืออะไรรู้ไหมบรรยากาศมันน่านอนนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีอาการหวัดสักนิดนึงแล้วก็กินยาก่อนนอนสักเม็ดสองเม็ดนะรับรองเลยว่าหลับเพลินแน่นอนนะคะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยก็ทำงานเยอะนะคะขอให้เรียกอะไรคะทำงานจะบอกทำงานน้อยให้น้อยลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานมันก็เป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะเนาะมันเป็นภาคบังคับเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะเข้าใจบางท่านเช้านี้ดีใจด้วยนะคะสามารถตัดยางได้นี่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเตรียมของจะไปขายนี่พี่บุญเรือนพี่ตุ๊กกฎสมนพี่พิษณุอันนี้ไปแล้วนะคะอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่หนูมาเจอกันค่ะพี่จรูนไม่ต้องถามว่าฝนตกที่ไหนเพราะว่าบ้านลุงทำฝนหลวงกันเองแล้วอยากจะให้ตกตรงไหนก็ได้ฮะเอาจริงเหรอทำฝนหลวงกันเองคือทำยังไงให้ฝนมันตกวิธีไหนคะคุณเพรีสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอารมณ์คุณสันทัศนะครับคุณพี่ตะหวานพี่สุวินนะคะพี่ไพศาลชมอยู่ที่ไซโยกอุ้ยไซโยกนี่น่าเที่ยวนะช่วงหน้าฝนนะคะพี่สมพรพี่รัตติยาค่ะพี่หนูทักแล้วเนาะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่แป้วพี่แขกพี่มานิด26องศาที่พัทลุงลมพัดในสวนยางกลัวฝนจะตกอ๋อถ้าลมพัดไปด้วยตัดยางไปด้วยก็เนาะพะวงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ต้องทำเนาะพี่เนาะเข้าใจทุกสถานการณ์นะคะ022481366สายว่างนะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวแล้วความพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สุภาพพี่หนูพินสวัสดีนะคะจริงๆนี่เป็นญาตินะแต่ว่าก็เรียกพี่นะจริงๆแล้วก็เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วเนาะใครอีกพี่ทิพย์หรือญาติทิพย์อมรทิพย์นะคะผู้ใหญ่วันทักแล้วนะพี่อุไลค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ตุ๊กไทตันนะคะพี่วันเพ็ญมาแล้วนอนฟังทั้งคืนนอนรับฟังทั้งคืนอ๋อฟังวิทยุไม่ปิดกันเลยใช่ไหมดีมากพี่เกียงไกรก็มาแล้วนะคะพี่หนุ่มห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านนะคะห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านเนาะบ้านสลีหรือบ้านสลีพี่สุทัศน์สวัสดีนะคะพี่วินัยจากบ้านถุงแป้งนะคะฝนถุงแป้งพังงาฝนกำลังตกเลยอ้าวโอ้ฝนหนักเลยนะคะพี่ไพบูลย์ที่ตราดพี่วัชรีนะคะพี่ไหนอีก
อ๋อพี่เกียงไกรที่อยู่ลำปางเนาะยายออสอยู่ระยองนะคะฝนตกทั้งคืนเหมือนกันยังไม่หยุดตอนนี้ค่ะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งทองเจริญดีพี่กัลยานะคะแล้วก็พี่เพลินอยู่พัทลุงแต่เป็นคนแป้เจ้าแล้วไปอยู่พัทลุงได้ยังไงคะพี่สงสัยอีกก็ไปทำงานสิเนาะหรือไปเป็นเขยพี่รุ่งเรืองสวัสดีทักทายนะคะพี่พยาวค่ะพี่หนูลิงก็มาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะยายออสพี่สวีวันค่ะโอ้ไม่ได้ทักนานเนาะพี่สวีวันตราโชนะคะนั้นตายอยู่แม่พริกลำปางนะคะอ๋อพี่สมศรีปีชาแล้วก็ผู้ใหญ่วันอยู่สุราษฎร์เนาะพี่สุวพัฒน์พี่ปานีพี่จารุภาอยู่พรหมพิรามพิษณุโลกนะคะก็ทักทายกันประมาณนี้อย่าลืมนะคะสายว่างอยู่นะใครจะคุยด้วยบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรอยู่จังหวัดไหน022481366นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะเรื่องอะไรดีข่าวเด่นวันนี้นะคะเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโกงสอบเข้ารับราชการชาวบ้านหมดกันไปหลายแสนอันนี้ไม่ได้รับการคัดเลือกนะไอ้ส่วนที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับราชการจริงๆอันนี้ก็หมดไปหลายพันล้านเนาะตัวเลขเท่าไหร่นะคะ4,000 ล้านเหรอคือมันเยอะมากค่ะก็สืบเนื่องจากปปช.พร้อมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งแถวบางใหญ่นนทบุรีนะคะก็เจอพยานหลักฐานการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบช่วยให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 ต่อคนเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายก็ 4,500 ล้านคือจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็ย้อนทำลายให้ดูนะ8เมษายนมีตัวแทนชาวบ้าน10กว่าคนก็ไม่เยอะนะ10กว่าคนใช่ไหมไปร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลว่าถูกมิจฉาชีพในคราบคนรู้จักและอดีตผู้บริหารท้องถิ่นหลอกว่าสามารถฝากลูกเข้าทำงานได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการแล้วมีการเรียกรับเงินสูงถึง 400,000 ต่อคนซึ่งอ้างว่านี่เป็นกรณีพิเศษนะสำหรับคนกันเองแล้วนะคะกระบวนการนี้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าต่อให้เด็กสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หรือเรียกบรรจุไม่ถึงอ่ะก็จะมีการดูแลรายชื่อย้อนหลังให้ได้รับการบรรจุแน่นอนคือได้ตำแหน่งอ่ะแต่จนถึงปัจจุบันผ่านการสอบมาหลายรอบลูกหลานของชาวบ้าน10กว่าคนเนี้ยก็ยังไม่มีใครได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้เอาสักคนหนึ่งนะลุง A ค่ะอายุ60เล่าด้วยความอัดอั้นว่ายอมเสียเงินไป 400,000ให้กับนายหน้าคนหนึ่งด้วยความหลงเชื่อที่ว่ามันมีช่องทางพิเศษหวังอยากให้ลูกที่เรียนจบปริญญามาเนี่ยมีงานทำที่มั่นคงพ่อก็ตัดยางไปวันๆเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะหาก็ไม่ง่ายนะคะแต่นี้400,000ทำไมยอมจ่ายล่ะลุงก็เพราะรักลูกไงคะอยากให้ลูกมีอนาคตเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยเชื่อใจหาเงินจนครบ 400,000 สุดท้ายลูกก็ไม่ได้งานแถมตอนนี้ไปนั่งผ่อนดอกเบี้ยธนาคารที่ไปกู้จ่ายให้เขาอยู่ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้
มียอดผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า80รายแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกล้าปรากฏตัวกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าอายแล้วก็เกรงกลัวอิทธิพลของนายหน้าพวกนี้นะคะแล้วคิดดูมูลค่ามันไม่ถึง 4,500 ล้านได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้แล้วโอ้โหจะทำยังไงอ่ะเงินก็เสียไปแล้วแล้วที่สำคัญคือว่าคนที่บรรจุไปแล้วกี่พันตำแหน่ง 9,000 เหรอใช่ไหม 9,000 ตำแหน่งนะคะเยอะแยะเหลือนี่ภาคใต้นะคะส่วนภาคเหนือก็มีนะเมื่อวานนี้ที่ไหนที่วิเชียรบุรีค่ะวิเชียรบุรีนายอำเภอวิเชียรบุรีคุณกิตติลิ้มสิริชัยบอกว่าขณะนี้ผู้ว่าให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีการทุจริตสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน7วันแหล่งข่าวภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีบอกว่าขณะนี้มีการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นมาเพื่อมุ่งเป้าตรวจสอบความผิดทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการระดับผอ.กองที่เป็นข่าวอยู่นะ 2-3 วันแล้วนะคะนี่ก็เห็นบอกว่าทางรองนายกเทศมนตรีคนที่1ที่รักษาราชการแทนนายกของวิเชียรบุรีลงนามในหนังสือรายงานข้อเท็จจริงเสนอเรื่องขอพักราชการขอสั่งพักราชการข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองรายดังกล่าวส่งตรงไปยังผู้ว่าเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต่อไปเนื่องจากว่าตัวนายกเทศมนตรีเป็นญาติก็เลยมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้าราชการระดับผอ.กองรายนี้ไม่สามารถลงนามคำสั่งนี้ได้ก็เลยให้รองคนที่หนึ่งนะเป็นคนลงนามในหนังสือแทนนะคะปัจจุบันผู้อำนวยการกองรายนี้ได้ขาดราชการและก็หายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งหากว่าเจ้าตัวขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนนะคะขณะนี้ยังไม่มีการยื่นใบลายังไม่ยื่นใบลามาที่ต้นสังกัดนะแต่ก็เงียบไปเลยเห็นบอกว่ามีการคุยกันภายในว่าจริงๆแล้วควรจะยื่นใบลาออกเท่านั้นณขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยื่นลาออกภายในวันสองวันนี้ตามข่าวหรือไม่อย่างไรมีข่าวว่าอย่างนั้นนะล่ำลือกันว่าน่าจะลาออกหลังจากที่ไปพัวพันการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะส่วนคนที่

0: ้าไปทำงานอยู่นะคะสอบได้ในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาลาออกจะลาออกหรือว่าจะทำยังไงกับชีวิตเนาะเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ใช่น้อยๆ นะโอ้ถ้า 9,000 เนี่ยหลายคนพูดไปถึงขนาดว่าโอ้โหคุกอะพอขังหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะไปรับสายกันนะคะพูดถึงเพชรบูรณ์สายจากเพชรบูรณ์ก็มาเลยไปคุยกันค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าแจ๋วหรือป้าแจ๋วคะ
2: ป้าแจ๋วค่ะ
0: ป้าแจ๋วเพชรบูรณ์อำเภออะไรคะป้า
2: คะอยู่อำเภอลมศักดิ์ค่ะ
0: ลมศักดิ์นะคะเชิญค่ะป้ามีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวกันคะ
2: ปีก่อนนะคะอันสามีป้าเขาเสียเรื่องเขาทำประกันกับธกส.แต่ประกันอย่างแรกที่แบบว่าเป็นสถาปนกิจนะได้ค่ะแต่ว่าสถาปนกิจประกันของบริษัทสินมั่นคงน่ะเขาบอกว่าบริษัทมันล่ม
0: ใช่ค่ะป้า
2: ค่ะ
0: เซ็นไปแล้วสินมั่นคง
2: จริงไหมคะ
0: จริงค่ะเจ๊งไปเจ๊งตั้งแต่โควิดแล้วค่ะป้า
2: โอ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาบอก
0: ทำประกันไว้เหรอคะประกันการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โอ
2: ้เสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะ
2: คือไปกู้เงินธกส.ค่ะสี่กู้400,000แล้วทางธนาคารธกส.เขาให้ทำประกันกับทำสถาปนกิจบ้างแล้วก็อีกอย่างก็ได้เงินมา200,000ก็ใช้หนี้ไปก็เหลืออยู่200,000ค่ะ
0: โ
2: อ้ตอนนี้ป้าก็ใช้ไปเหลืออยู่100,000
0: อ๋อก็ผ่อนไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะ
2: ค่ะผู้หน้าที่เขาก็บอกว่าป้าเก็บตังค์ได้ป้าก็เอามาใช้นะลูกปีนี้ป้าก็ใช้ไป50,000
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แ
2: ต่ก็เหลืออยู่100,000ป้าก็ทำงานปลูกข้าวโพดประหยัดค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ค่อยๆใช้ไป
0: ค่ะทำไว้เป็นประกันอะไรคะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันแบบไหน
2: ประกันชีวิตแบบเสียชีวิตนะคะ
0: อ๋อประกันแบบเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนนึง
2: ค่ะ
0: นะ
2: แต่ได้มาก็ใช้ไปแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช้ไปแล้ว
0: ใช้หมดแล้วแต่ว่าที่ยังค้างอยู่ของทางสินมั่นคงนี้เท่าไหร
2: ่200,000มั้งคะ
0: 200,000แล้วยังไม่เคยติดต่อไปที่กปภใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่สินมั่นคงล้มไปเนี่ยก็จะมีนี่แหละค่ะกปภเขารับผิดชอบอยู่อะค่ะ
2: เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ส่งไปแต่ที่ธกส.แล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่แต่ว่าไอตัวประกันการเสียชีวิตเนี่ยก็คือทำกับสินมั่นคง
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมวันนี้ลองโทรไปที่กปภ.ดูเขามีสายด่วน1186เนี่ยปรึกษาเขาหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเราเคยทำประกันไว้กับบริษัทสินมั่นคงเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้าง
2: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: นี่ลองดูเพราะว่ากปภ.เขารับผิดชอบอยู่นะคะมีสมาคมประกันมีกองทุนประกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับคนที่ทำประกันเอาไว
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: บางคนก็ถ้าตามเกาะติดก็ได้นะแต่บางคนไอ้ตอนที่ทำประกันโควิดอ่ะบางคนก็ทิ้งไปไม่ได้
2: ค่ะ
0: อ
2: ันนี้ทำกับธกส.ค่ะ
0: ไม่ทำกับธกส.ก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวประกันนี่คือเป็นของคุ้มภัยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์อะไรอยู่เนี่ยลองดูติดต่อดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันยังไงกรณีเนี่ยเพราะว่าบริษัทสินมั่นคงอ่ะถูกสั่งปิดกิจการก็คือนั่นแหละอายุเลิกค่ะหรือว่าคุณป้าไม่ได้ติดใจตรงนี้แล้วหรือยังไง
2: ก็ยังรออยู่ค่ะ
0: อ๋อนั่นแหละต ็คือบางที

0: ีเนี่ยทางกพพ.เขาไม่ทราบว่ามีใครบ้างเท่าไหร่คือต้องโทรไปบอกเขาอ่ะคือไปยื่นเอกสารเขาวันนี้ยังค้างอยู
1: ่ก็ยื่นที่ธกส.
0: ยื่นผ่านธกส.ไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกไม่ความคืบหน้าว่าเป็นยังไงไอ้ติดการทวงหนี้ของเราเนี่ย
1: ไม่มีอะไรเองเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรเราจะแจ้งให้รู้ให้ทราบแต่ก็เงียบค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละค่ะสายด่วนกปภ.อีกช่องทางหนึ่งนะคะ1186ค่ะคุณป้า
1: 1186ค่ะ
0: อ่า111แล้วก็86 12ตัวนะแล้วก็86
1: ค่ะ
0: มันเป็นสายด่วนของกปภ.นะคะที่เขารับผิดชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: ลองดูว่าเราตรวจสอบสิทธิ์การทวงหนี้ประกันของเราเนี่ยมันมีคืบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยยื่นเรื่องไปที่ผ่านทางธกส.ไปแล้วใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนั่นแหละค่ะลองดูว่าเอกสารเราอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วก็เขารับรู้รับทราบไหมว่านี่ยังค้างเงินก้อนนี้อยู
1: ่ค่ะ
0: ผู้เอาประกัน
1: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ
0: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ

พี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็ลืมบอกข่าวดีไปเนาะเมื่อ 5:00 ที่ผ่านมานี่นะคะ

น้ำมันลงอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะลงประเภทไหนบ้างเนี่ย80สตางค์ต่อลิตรก็เป็นเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมเนาะพรีเมียมนี่ลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเป็นแก๊สโซฮอล์กับเบนซินนะคะก็E20นะคะวันนี้ลงไป80สตางค์ก็เหลือ33บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล์91เหลือ37บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95 38บาท5สตางค์และเบนซินนะคะเหลือ47บาท64สตางค์นะคะส่วนดีเซลราคาเดิมนะยังไม่ลงนะคะวันนี้เฉพาะแก๊สโซฮอล์กับเบนซินเท่านั้นก็ลงมาอีก80สตางค์ค่ะก็ไปเติมกันได้อ่ะกลับไปเรื่องของการโกงสอบนะคะเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะคะเพื่อเตรียมสอบเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68 800,000กว่าแผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมเนาะกับกระบวนการจัดเก็บเอกสารเนี่ยว่าเอ๊ะเก็บแบบไหนยังไงโรงพิมพ์นี้ยังคงเปิดดำเนินการตามปกตินะคะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยซึ่งภายหลังจากที่สื่อมวลชนเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบปิดประตูทางเข้าออกทันทีทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code กับบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่จากปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็รอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นที่เดียวกันกับที่มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานี่เองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะก็น่าจะเป็นโรงพิมพ์ใหญ่อยู่เนาะถ้าอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมีการเรียกว่าขุดหาข้อมูลไปเรื่อยๆแหละเนาะสำหรับสื่อทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะณขณะนี้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของหลายคนนะคะขณะนี้ที่ยังรับราชการอยู่ยังทำงานอยู่ก็ไม่รู้ว่าขนลุกกันบ้างหรือเปล่านะคือบางคนบอกว่าโอ้ยแล้วจะยังไงแล้วยังไงต่อเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นที่สนใจและเป็นความกังวลของประชาชนนะคะเมื่อวานนายกก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งปปช.ปปท.ตำรวจฝ่ายปกครองนะคะมารับฟังที่มาที่ไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษหรือเรื่องของการยึดทรัพย์นี่คือยึดทรัพย์จากการกระทำความผิดที่ผ่านไปแล้วเนาะเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้เนี่ยต้องลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกระทรวงมหาดไทยนายกย้ำชัดเมื่อวานนี้ในช่วงแรกของการประชุมคืออาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นแล้วก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่ดำเนินการต่อไปเพราะว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าต้องยกเลิกย้อนหลังคนที่มีอำนาจก็คือ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเข้าทำงานแล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะว่าในเมื่อที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องอ่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เอาสมมติใน 9,000 ตำแหน่งมีบางคนบอกฉันไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวสอบเข้าด้วยสมองตัวเองล้วนๆอันนี้นายกพูดชัดว่าต้องไปไล่เบี้ยวเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายยังไงก็ต้องยกเลิกเนี่ยความซวยก็ไปเกิดกับคนที่ไม่ได้จ่ายเงินมาด้วยความถูกต้องก็เข้าใจว่ามันคงมีบ้างอะเนาะสอบเองสอบจริงโดยไม่จ่ายอะมีอาจจะมีแน่นอนซึ่ง เรื่องนี้นายกบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเอาแบบนี้นะใครที่ เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยผ่านไปแบบนี้นายกบอกไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะคะซึ่งก็ขณะนี้ก็ต้องชื่นชมเชยนะคะสำหรับในการดำเนินการของทุกหน่วยงานนะที่ทำแบบรวดเร็วและเฉียบขาดแล้วก็จะไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ที่บอกว่าจะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะนายกชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ได้ติดตามจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะทางสื่อมวลชนด้วยแล้วก็นะเรื่องของเกี่ยวกับการเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลใดๆคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นอันนี้นายกก็สั่งเลยว่าขอให้เร่งดำเนินการนะขณะนี้ทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าอย่างเช่นที่ชัดเจนก็คือเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดไอ้คำว่าเร็วที่สุดเนี่ยนายกบอกว่าคนที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจดีเร็วที่สุดยังไงแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจมากเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะแล้ว เมื่อวานเนี่ยมีการแชร์ข้อสอบเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่านะไอ้ที่ถามเนี่ยนะคะSMR เลยข้อสอบภาษาอังกฤษนะโอ้หลายคนบอกว่าเนี่ยออกข้อสอบอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องบูลลี่กันแซะกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเมื่อวานนี้ก็แชร์ข้อสอบออกมา 2-3 ข้อนะคะก็นายกก็ย้ำนะคะว่าให้ข้าราชการที่เข้ามาบริหารประเทศมาปกครองประเทศก็ต้องเริ่มจากการกระทำที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีคนพวกนี้มาแทรกคนที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องปราบป้องกันดำเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายประเทศขายชาติขอให้เชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทำแบบเต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้กันไปว่าถ้าทำตรงนี้แล้วจะไม่มีใครปกป้องนะเพราะว่ากำลังทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าข้าราชการไทยมีความสำคัญมากค่ะก็คือถ้าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนายกก็บอกว่าต้องยกเลิกผลการสอบการเข้ารับราชการครั้งนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็โอ้โหมันจริงๆมันก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่คือมันมโหฬารมากนะคะโอ้โหต้องใส่ใจเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เนาะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกหน่วยทุกองค์กรใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวใช่ไหมนายกเทศมนตรีกับคนที่สอบตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งธุรการไหมนามสกุลเดียวกันน่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเข้ามาโดย

โดยความสามารถก็ได้เนาะเออแล้วก็แชร์กันสิคราวเนี้ยเขาก็ประกาศว่าเนี่ยประกาศมีตาคุดเรียบร้อยเนาะคนนี้นางสาวนี้ได้รับการบรรจุนะเป็นผู้สอบได้แล้วก็ลงชื่อนายกเทศมนตรีก็นำสกุลเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นที่คอรหาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนบางคนก็บอกลูกเขินอายว่างหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้นะคะไม่เขินหรอกบางทีก็อาจจะสอบได้จริงก็ได้นะคะณขณะนี้อ่ะก็นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้มาที่ภาคใต้ก็คือที่พัทลุงเนาะในสนามสอบครั้งที่ผ่านมาที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าสอบติดมากที่สุดที่พัทลุงเป็นสนามสอบท้องถิ่นก็คืออำเภอกงหรารองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองควนขนุนคนที่สอบได้นี่นะคะสอบผ่านขึ้นชื่อไว้บางคนนี่ถูกเรียกไปแล้วนะหมายถึงว่าถูกเรียกบรรจุไปเรียบร้อยแต่มีหลายคนเข้าสอบจ่ายเงินเรียบร้อยเหมือนกันนะคะจาก 650,000 จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าเนาะหากมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนก็คือ 650,000 แต่จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าหลายคนจ่ายไปแต่ว่ายังไม่มีรายชื่อหมายถึงจ่ายครบนะ 650,000 นะสุดท้ายต้องไปทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่กันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสมาชิกสภาเทศบาลกว่า50คนบางคนขอเงินคืนไปหักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 จากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 นี่ล่าสุดก็ไปทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงแต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินกันให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะเอาปืนไปยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนบ้านได้รับความเสียหายอ๋อเจ้าตัวไม่เจอเนาะค่ะเนี่ยล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหลังนี้เลยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ประธานสภาไม่อยู่บ้านโดยพบเพียงคุณแม่นะคะวัย76ก็เปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าทำจริงนะป่านนี้ลูกคงจะมีเงินและมีฐานะไปแล้วอ๋อคือแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าเออคงรวยกว่านี้อ่ะบอกตรงๆคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงนะแต่มีการปิดข่าวกันเงียบพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดเหมือนประมาณว่าจับเสือมือเปล่าอ่ะนะสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนกันหลายครั้งแต่เจ้าตัวไม่มีคืนก็เลยถูกยิงบ้านค่ะนี่ในพื้นที่ศรีนครินทร์นะคะจังหวัดพัทลุงมีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบประมาณ 9-10 รายอันนี้ไม่ได้เยอะมากมีคนที่สอบได้และไม่ได้เกือบ800คนบ้านนายหน้าที่มีการพูดถึงก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่พบตัวนายหน้านี่คือนี่แหละเป็นครูก็มีนายกเทศบาลนายช่างอบจและสท.โอ้แสดงว่าหลายคนนะเนี่ยเนาะมารวมตัวรวมหัวกันนะคะโอ้โหนี่เงินทั้งนั้นนะคะจ่ายไป 350,000 แล้วประกาศออกมามันไม่มีชื่อแล้วไปทวงคืนก็ไม่ให้อันเนี้ยชัดเจนว่าจับเสือมือเปล่าถ้าสอบได้เองก็โอ้โหหวานเลยนะคะคนละ 650,000 นะนี่คือจ่ายก่อนนะ 350,000 นะคะที่เหลือค่อยจ่ายตอนที่บรรจุไปแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายที่เลยเหรอคะมันก็ไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะมาชื่นชมคนดีดีกว่าคนดีคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำเมืองระยองนะคะ

ที่แกเก็บกระเป๋าที่มีเงินสดอยู่ 160,000 บาทค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้สภ.เมืองระยองได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองว่าพบกระเป๋าถือ1ใบข้างในมีเงินสดถึง 160,000 บาทลอตเตอรี่อีก4ใบพระเลี่ยมทองอีก4องค์คาดว่าน่าจะเป็นของลูกค้ามันลืมเอาไว้บนชั้นวางขนมขบเคี้ยวภายในร้านสักประมาณ 9:00 นเมื่อเห็นปุ๊บก็รีบเอาไปแจ้งตำรวจเลยเพื่อตามหาเจ้าของตำรวจก็ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบโทรศัพท์เจ้าของกระเป๋าก็เลยแจ้งโทรไปให้มาที่โรงพักโดยด่วนเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณปนัดดาอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอวังจันทร์รีบมาเลยที่โรงพักแล้วบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพค้าขายเหมือนกันเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ต้องนำมาจ่ายค่าอาหารทะเลสดแต่ช่วงไปซื้อลงไปซื้อของในร้านของชำเนี่ยเกิดลืมอยู่ๆก็วางแล้วก็เลือกของนะว่าอากาศจะวางสักแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกของแล้วก็ลืมเลยจนกระทั่งตำรวจโทรมานี่นะคะถึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋าใบนั้นไว้อยู่ที่ร้านของชำรู้สึกดีใจมากและชื่นชมความเป็นคนดีของเจ้าของร้านที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็ให้เป็นสินน้ำใจกับเจ้าของร้านไปด้วยนะคะแต่ว่าคุณลุงสมโพธิอายุ75แล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยไม่รับค่ะแกไม่ยอมรับนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้ลอตเตอรี่ไป1ใบแล้วกันนะให้เงินก็ไม่เอาก็เลยให้ลอตเตอรี่ไป1ใบนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันส่งมอบกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดคืนกันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหพี่แกเนาะพกเงินทีนึงเยอะมากแล้วก็ไหนจะพระอีกนะพระเลี่ยมทอง4องค์อีกอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่นะแม่ค้าเนี่ยที่มีเงินเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมีเขาจะมีนี่เนาะพกเงินกันเยอะมากเนาะพกเงินเยอะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาไปซื้อของด้วยแต่ว่าทองเทิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเอาใส่กระเป๋ากันไปด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่ถ้ามันหายก็เหมือนเสียดายเนาะพระทั้ง4รูป4องค์นะคะก็ได้คืนอันเนี้ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะได้คืนค่ะปิดท้ายที่กรณีฝรั่งซื้อบริการเด็ก17นะคะคือสืบเนื่องมาจากมูลนิธิกันจอมพลังรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากน้องอายุ17ปีคนหนึ่งเธอนั้นถูกบังคับให้ขายบริการนั่นแหละใครบังคับแม่ค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้ต่างชาติจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงทางกันจอมพลังก็ประสานไปที่ตำรวจบชน.นะคะบชน.ก็สั่งเลยชุดปราบปรามการค้ามนุษย์นะไปในพื้นที่นะคะสน.หนองค้างพูไปขอศาลอาญาตลิ่งชันอนุมัติหมายจับ3คนนะจับกุมได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นต่างชาติสัญชาติเยอรมันคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้ผู้ชายอายุ36นะคะร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18เพื่อไปสนองความใคร่ผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมแล้วก็มีหลายข้อหานะคะก็ตำรวจก็สืบสวนขยายผลนะเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะคดีนี้เริ่มจากที่คุณกันเนี่ยแกไปช่วยน้องอายุ17ออกจากบ้านพักแถวหนองค้างพูมาแล้วก็เธอขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองด้วยนะรู้จักกันจอมพลังด้วยนะแล้วเธอบอกว่าในบ้านเนี่ยมีน้องอีก3คน9ขวบ6ขวบและ3ขวบถูกบังคับคือลูกสาวพี่เนี่ย17ปีถูกบังคับให้ขายบริการเพื่อเอาเงินมาให้แม่กับพ่อเลี้ยงทีนี้น้องเนี่ยจำใจต้องทำอาชีพนี้เพราะเกรงว่าน้องอีก39ขวบ6ขวบ3ขวบจะถูกบังคับเหมือนตัวเองก็เลยยินยอมที่จะมาทำงานแบบนั้นศาลก็เลยออกหมายจับตำรวจก็เข้าจับกุมนะคะตอนนี้เด็กทั้งหมดนะคะ4คนนี้

ทมรับตัวไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหฝรั่งก็โดนไปนะคะส่วนแม่กับพ่อเลี้ยงแม่ในอายุ28นะเดี๋ยวแม่อายุ28แล้วลูก17เหรอโอ้จริงหรือนี่แล้วก็พ่อเลี้ยงอายุ36นะคะส่วนเยอรมันไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าสื่อบางช่องบางฉบับก็ใช้คำว่าเท่าซื้อบริการเด็ก17หลังจากแม่เด็กแท้ๆส่งไปทำงานเพื่อแลกกับเงินแล้วแม่ก็ถ่ายคลิปอะไรด้วยนะนี่ค่ะเด็กก็สภาพจิตใจนี่คือย่ำแย่มากต้องบอกเลยนะคะคุณกันก็เข้าไปช่วยไว้ได้ทั้ง4คนนะคะโอ้โหสุดยอดแม่จริงๆเนาะคนนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ชื่นชมนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเนี่ยยายคนนี้แหละในข่าว28เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะลูก17มันเป็นไปได้ยังไงเธอมีลูกอายุ11หรอโอ้อ่ะช่วยกันคิดเนาะนี่คือสังคมณปัจจุบันนี้นะคะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณ

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

กลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:13 นะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25 มิถุนายนก็เพลงพี่ติ๊กก็ส่งกำลังใจให้พี่ติ๊กนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้โชคดีนะคะได้รับการประกันตัวเนาะสำหรับพี่ติ๊กซีโร่นะคะหลายคนก็ติดตามข่าวพี่ติ๊กตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนาะก็ทำให้คิดว่าอุ้ยคงจะไม่รอดแน่ๆนะคะพี่ติ๊กนี่เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นมือกลองนะมือกลองระดับต้นๆเหมือนกันนะคะมนัสวินนันทเสนนะคะปีนี้ก็อายุ60 กว่าแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็นี่แหละค่ะถูกศาลตัดสินจำคุก2 ปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาขับรถนะคะเมาแล้วขับนั่นแหละชนคนเสียชีวิตไป2นะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นก็สารภาพนะคะจริงๆลงโทษจำคุก4 ปีนะคะแต่ว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งก็คงจำคุก2 ปีทีนี้ศาลก็พิเคราะห์จากพฤติการแห่งคดีว่าคู่กรณีกับโจทก์ร่วมแล้วก็จำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วก็จำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุราทำให้มีผู้เสียชีวิต2 รายพฤติกรรมจึงมีความร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญานะคะก็แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะตอนนั้นเหตุเกิดก็ตอนเช้ามืดอะเนาะแล้วก็แม้ว่าจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาย่อมเข้าใจดีว่าทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงจริงๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2 คนถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษกับให้เพิกถอนใบอนุญาตการขับรถแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบส่วนที่โจทก์ร่วมขอให้มีการริบรถยนต์นั้นเนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ไม่มีคำขอให้ริบของกลางโจทก์ร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้กรณีนี้จึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ก็ยกคำร้องไปนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็อ่านคำพิพากษาเสร็จนะคะทางคุณติ๊กก็ไปพร้อมกับภรรยาขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทก์ร่วมนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของค่าเสียหาย3.5 ล้านในนี้เป็นเสียหายทางแพ่ง

เนาะยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องของคำพิพากษาอะไรนะคะแต่ว่านี่แหละค่าเสียหายนี่นะคะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนื่องจากมองว่าบทคือแกรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละนายจีรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์บอกว่ามองว่าบทลงโทษจำคุก2ปีเนี่ยดูแล้วเป็นโทษที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของคนถึง2คนหลังจากนี้ก็จะหารือกับทนายความต่อเพื่อพิจารณาแนวทางกฎหมายแล้วก็ศึกษารายละเอียดว่าจะมีประเด็นไหนที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้บ้างนะคะไอ้ส่วนการเยียวยายืนยันว่าที่ผ่านมาเกือบ2ปีเนี่ยคุณติ๊กทีโร่ไม่เคยติดต่อแต่ยอมรับว่ามีการเยียวยาค่าปลงศพกับการรักษาพยาบาลไปแล้วจริงแต่เป็นจำนวนเงิน 250,000 ซึ่งพอไปรวมกับเงินของพรบรถแล้วก็เงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตสำหรับเงินจำนวน 500,000 บาทที่นำมาวางต่อศาลในวันนี้ถ้ารวมกับเงินที่จ่ายก่อนหน้าก็ทำให้ยอดช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ล้านไม่ใช่3ล้าน5ตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะส่วนการฟ้องทางแพ่งนั้นผู้เสียหายคุณพ่อนะบอกว่าตัวเลขนั้นเนี่ย24ล้านที่ปรากฏตามข่าวนั้นจริงๆไม่ใช่ยอดการเรียกร้องที่แท้จริงแต่เป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายตามหลักกฎหมายโดยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้ว่าคดีจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลแพ่งแล้วก็ตามแต่ว่าในส่วนตัวก็ยินดีจะเจรจาโดยจะต้องหารือกับทนายความถึงตัวเลขที่เหมาะสมอีกครั้งแล้วก็คุณพ่อเนี่ยติดใจเรื่องปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจทันทีแต่เป็นการตรวจย้อนหลังไป7ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่106มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ยห่างกันเยอะคือถ้ามีการตรวจตอนเกิดเหตุทันที คุณพ่อนะคิดว่าน่าจะสูงกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังจากการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางคุณติ๊กซีโร่ก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันนะคะศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคุณติ๊กไปแต่ว่ามีกำหนดเงื่อนไขนะคะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนะคะนี่คือบทลงโทษนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ทางคุณเสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วก็พี่ติ๊กก็ศาลตัดสินด้วยเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยแซวว่าแหมพอดีเลยจังหวะพอดีวงอะไรนะมีนบุรีอ่ะวงดนตรีนั้นน่ะขาดนักร้องนำก็บอกว่ามีพี่ติ๊กเข้าไปแทนแล้วแต่พอช่วงเย็นบอกว่าโอ้ไม่ต้องแล้วพี่ติ๊กได้รับการประกันตัวนะฮะวงนั้นก็เลยยังขาดนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะที่คุณเสกไปเล่นอยู่นะก่อนที่จะย้ายไปที่เพชรบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับคนคนดังคนที่มีชื่อเสียงหรือประชาชนทั่วไปก็ตามนะเรื่องของการเมานะเมาแล้วขับรถอ่ะมันก็ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นี่แหละเกิดการสูญเสียนะคะแล้วเข้าใจว่าตัวของคุณพิติกเองนะคะแล้วครอบครัวก็เสียใจไม่น้อยนะหนึ่งเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะผลกระทบกันทั้งสองครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะสำหรับคนที่ขับรถอ่ะนะเราก็ถึงบอกบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนาะเนาะสำหรับเมาแล้วขับเนี่ยค่ะคือบางคนอ่ะคิดไปเองว่าไหวใช่ไหมคะคิดว่าไหวแต่สุดท้ายก็นี่แหละมาเกิดเหตุคือคิดว่าไม่เมาไงเพราะว่า
ก็เนี่ยยังขับ

0: ได้อยู่ยังคุยได้ยังพูดจากับเพื่อนผงได้ยังอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะเออสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะกำลังเล่าเหตุการณ์พี่ติ๊กซีโร่อยู่ว่าเมื่อวานนี้มีคนแซวไงว่าพอพี่เสกออกปุ๊บนักร้องนำวงเมียนบุรีก็ขาดไงก็พี่ติ๊กก็เข้าไปแทน
1: ครับผม
0: สุดท้ายพี่ติ๊กก็ได้รับการประกันตัวออกไปนะคะก็เลยไม่ได้ไปแทนหน้าที่นั้นที่เรือนจำเมียนบุรีและเรือนจำเดียวกันด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นจำเดียวกันด้วยนะคะ
1: คือไวนะเพราะว่าจำได้นะพี่วันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะได้ผมได้รับมอบหมายไปทำพอดีนะไปในที่เกิดเหตุ
0: ข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่พ
0: ี
1: ่ค่ะโอ้
0: น
1: ี
0: ่แหละเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงคนดังนะพี่ติ๊กเนี่ยดังมากเนาะ
1: ครับ
0: นี่แหละเมื่อกี้เปิดเพลงพี่แกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพลงนี้ดังแต่ว่าพอแหละปี2ปีนี้เนี่ยแกก็ดรอปไปเพราะว่าเรื่องนี้แหละ
1: ใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเห็นทางเมื่อวานได้ทางพ่อของผู้สูญเสีย
0: ค่ะ
1: นะครับบอกว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อแกไป2ปีแล้วอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่มอบเงินกันตอนนั้นอ่ะก็ไม่ติดต่อกันแกก็ว่าอย่างนั้นคือแกบอกว่าก็ยังไม่ได้จ่ายตามที่ข่าวลงนะว่า3อะไรนะ3ล้าน5อะไรเงี้ยยังไม่มี 350,000 เนาะแกบอกว่ายังไม่มียอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดอ่ะที่เป็นข่าวแกบอกว่าไม่ใช่นะ3.5 เนี่ยยังไม่ใช่ตามที่กล่าวว่าเพราะว่าตัวเลขค่าเสียหายจริงๆตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าพี่ติ๊กไม่ไหวแน่ๆเรียกไป24 ล้านอ่ะแกก็ไม่ใช่ยอดเรียกที่แท้จริงแกคำนวณมาว่าเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยว่าลูกอายุเท่านี้ถ้าอยู่จนถึงอายุเท่านี้ทำงานได้คือเรียกมาตามหลักกฎหมายแหละก็เดี๋ยวมีการต่อรองแต่ว่าประเอินว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อนั่นแหละก็เลยไม่ได้คุยกันส่วนตัวยินดีจะเจรจาเนี่ยก็ใช้คำนี
1: ้
0: ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันอันนี้เรื่องแพ่งเนาะไม่ได้เกี่ยวกับอาญาที่พี่ติ๊กถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะ
1: ครับ
0: แพ่งก็ต้องฟ้องกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็พ่อของน้องที่เสียชีวิต2คนก็ติดใจเรื่องนี้แหละปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยแกบอกว่ากว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้เนี่ยคือมันห่างไป7ชั่วโมงแล้วไง
1: แต่ก็เมานี่ออกมาก็เมานี่ใช่ไหมฮะ
0: ก็เมาก็ใช่นี่คือขนาดว่าตรวจย้อนหลังตรวจห่าง7ชั่วโมงก็เมาก็ปริมาณเกินอยู่ดีแกบอกว่าถ้าตรวจตอนเกิดเหตุอ่ะแกบอกเผลอๆนี่อาจจะเกิน200อย่างที่บอกเนาะคือคนเมาเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าเมาว่าไหม
1: ครับ
0: ไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาอ่ะอันเนี้ยครับที่ว่ายังไหวยังขับรถได้ยังทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละเนาะสังเกตไหมบางทีคนเดินเซแล้วนะไม่ไหวไหวแล้วก็ขึ้นรถไปขับอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเนาะ
1: ครับ
0: มีเยอะเลยแหละเดี๋ยวว่าแต่รถยนต์เลยเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยยิ่งน่ากลัวกว่ารถยนต์อ่ะก็คิดว่าไหวเนาะก็ฝากไว้เนาะทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะคนดังคนบันเทิงหรืออะไรนะคะมันอันตรายมากมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของคุณนะครอบครัวของคนอื่นด้วยเขาก็เดือด
1: แต่สุดท้ายเมื่อวานก็ได้ประกันตัวเนาะ
0: ใช่
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: คือต่อชนุทร
0: แต่สุดท้ายจริงๆก็ต้องยอมรับแหละพี่ติ๊กอะเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าอันเนี้ยผิดจริง
1: คนเลยแซวเนี่ยว่าพี่เสกออกพี่ติ๊กเข้าแทน
0: ก็มีคนแซวว่าเนี่ยวงเมียนบุรีประกาศรับสมัครนักร้องนำอยู่

0: ประกาศรับอยู่ว่าขาดไป1อัตรา1ตำแหน่งว่าพี่เสกออกแล้วบอกว่าต้องประกาศเดี๋ยวพี่ติ๊กเข้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาว่าอ๋อต้องประกาศเหมือนเดิมเพราะพี่ติ๊กได้ประกันตัวแล้ว
1: ครับ
0: มี

0: ใช่แต่ว่า
1: แกร้องแบบโอ้โห
0: เออ
1: ครับ
0: แกก็ร้องไห้ตื้นตันใจเนาะ
1: ครับคนไปรอรับแกเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่กับชีวิตที่แบบอันนี้ก็เรียกว่าสูญสิ้นอิสรภาพเลยเนาะสำหรับนักร้องระดับเสกโลโซเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
1: ครับ
0: แกถึงร้องไห้หนักมากว่าโอ้โหชีวิตนี้พลาดได้ยังไง
1: พลาดประมาณ1 ปี 1 ปี 1เดือนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นานจังนะ
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ก็ได้ออกมาแล้วเห็นประกาศเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมอันนี
1: ้วันที่เดือนพฤศจิกาพี่21พฤศจิกานะ
0: ค่ะ
1: ถ้าวันดูไว้ไม่ผิดเนี่ยนะประมาณ21นะครับเตรียมคอนเสิร์ตขึ้นราชมังเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: บอกเดี๋ยวจะขายบัตรเร็วๆนี้นะครับโอ
0: ้เฉพาะแฟนของโลด
1: ราชมังไม่ย่อประมาณคือถ้าไปคอนเสิร์ตมันก็ต้องปิดด้านหนึ่งด้วยนะก็น่าจะประมาณ 3-4 หมื่นคนนะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: โอ้ยังไม่รวมที่สนามหญ้าข้างล่างนะพี่ผมว่าก็ต้องมี 5-6 หมื่นนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ถ้าราคาบัตรไม่แพงมากอ่ะรับรองเลยว่าเต็ม
1: ครับ
0: เต็ม
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: พี่เสกโพสต์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้บอกว่าขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและแฟนคลับทุกท่านที่รักและห่วงใยตอนนี้ผมกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเร็วๆนี้พบกันนะครับด้วยรักและคิดถึงเสมอเสกโลโซ
0: ในเพจพี่เสก
1: ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แอดมินการเป็นคนโพสต
0: ์หลายคนเรียกร้องอยู่ว่าคืนเพจพี่เสกอ๋อยังไม่ได้คืนเหรอ
1: ก็อันนี้มันได้คืนแล้วพี่เป็นโพสต์แรกที่ออกมาเนาะก็ได้เล่นเองละ
0: ได้เล่นเองเนาะก็พี่การเขาบอกว่าระหว่างนั่งรถกลับบ้านเนี่ยมาที่กรุงเทพอ่ะพี่เสกดูพวกตัวเองตลอดเวลาเขาพูดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดว่าตอนพี่เสกยังไม่เข้าไปจันจำเนี่ยพี่การก็เล่นอยู่นะพี่การก็ใช้เพจนี้อยู
1: ่
0: คนถึงมาเรียกร้องว่าให้แอดมินการคืนเพจให้กับเจ้าตัวด้วย
1: ครับ
0: ตัวน่าจะคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะศิลปินคนดังส่วนคนนี้ยอมเลยพ่อใจปั้มเต๋าสมชายบอกว่าต้องยกให้เป็นพ่อสายซัพพอร์ตให้กับลูกเลยค่ะล่าสุดนั้นไปร่วมสัมภาษณ์พิเศษละครลูกผู้ชายหัวใจเพชรก็เลยเปิดใจถึงการทำงานในยุคนี้ที่ว่าเป็นยุควงการบันเทิงเปลี่ยนผ่านนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้นะครอบครัวมีความสุขมากเลยมีลูกสาว1ลูกชาย1เนาะยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ลูกไปเป็นติ่งศิลปินคนโปรดนะคะแกบอกว่าคือยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีขึ้นมีลงแล้วล่ะมันตามระยะของมันละรสนิยมของแต่ละยุคก็ต่างกันไปนะก็จะเป็นเหมือนวายเข้ามามีเกิร์ลเลิฟซึ่งเต๋าสมชายบอกว่าตัวเองก็ยังโชคดีเวลาลูกไปไหนก็ไปด้วยเราก็คือตามลูกอะประมาณนี้นะคะก็สนุกดีหรือว่าเวลารับงานก็เหมือนกันตอนนี้เต๋าสมชายรับบทเป็นพ่อแล้วนะเป็นพ่อของเด็กแล้วนะก็บอกว่าการทำงานกับเด็กยุคนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะก็คือพอวงการมันเปลี่ยนรสนิยมของวงการเปลี่ยนเราก็เลยได้อยู่ในหลายๆเจนหน่อยก็มีความสุขดีเพราะว่าซีรีส์วายหรือเกิร์ลเลิฟต่างๆเนี่ยลูกๆ ก็ชอบลูกก็จะชวนดูมีคอนเสิร์ตของเด็กๆ ก็ให้ผมซื้อบัตรให้แล้วก็เป็นส่งเขาเป็นความสุขของลูกก็เป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยลูกชอบอะไรแล้วก็ต้องซัพพอร์ตลูกสาวเนี่ยตอนแรกมันก็ชอบยินกับวอเนี่ยทีนี้ก็พาไปส่งคอนเสิร์ตนี้ทีนี้พ่อก็บ่นนิดนึงบอกว่าโอ้ลูกบัตรเนี่ยใช้ได้เลยนะเขาบอกว่าสมใจดูคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวป้าไปส่งแล้วป้าก็รอรับป้าไม่อยาก

0: ข้างว่าบัตรมันแพงทีนี้บอกว่าได้เลยก็ไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าราคาบัตรใช้ได้เลยนะก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปแฟนคลับเขาก็น่ารักแล้วแฟนคลับเขาก็รู้จักสมชายเข็มกลัดด้วยนะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าเวลาลูกชอบอะไรก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมันเป็นความสุขในทุกด้านที่เช้าวันนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่ายังไงก็ได้นะแล้วก็ทำให้เราชอบเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เสียตังค์เพิ่มอีกค่าบัตรคอนเสิร์ตแต่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเป็นเอสวิลเลียมอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักผมด้วยเนี่ยสมชายว่าก็เข้าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซีเกมสมัยก่อนเราเคยไปถ่ายทำรายการก็เป็นรุ่นน้องของอดีตนักกีฬาซีเกมที่สอนผมว่ายน้ำนั่นแหละก็เลยคุ้นเคยกันทีนี้เวลาไปแบบนี้เนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เสียตังค์มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้องแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มันเปลี่ยนก็บอกว่าอย่างนั้นต๋อสมชายบอกว่าก็มีความสุขณปัจจุบันนี้ได้ดูแลลูกนะคะที่เป็นติ่งของศิลปินคนโปรดก็จะซื้อให้ลูกตลอดเขาบอกว่าอย่างนั้นก็จะไปกับลูกด้วยบางคอนเสิร์ตถ้าบัตรแพงเกินไปก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวไปกับเพื่อนๆถ้าไหนที่พอจะรับได้ก็เข้าไปพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเนาะแล้วก็อัปเดตนิดนึงเราเคยรายงานว่าเต๋าสมชายเนี่ยเขาไปวิ่งมาราธอนมารอบโลกได้ดาวที่6ล่าสุดกำลังจะไปตามดาวดวงที่7ที่ซิดนีย์ค่ะ30สิงหาคมนี้น้องดง
1: โอ้โหนาแควิ่งมาราธอนนะ
0: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจแล้วจะไปวิ่งตามดาวดวงที่7แล้วนี่น่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะเต๋าสมชายค่ะ
1: ครับ
0: ใช่แหละ
1: สุดยอดสุดยอดคุณพ่อ
0: นั่นเนี่ยใช่ค่ะ
1: ส่วนพี่เอสุภชัยนะครับนะก็เป็นผู้จัดการดาราคนดังเนาะก็ทีนี้เนี่ยนะครับแหมวงการบันเทิงนะก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยแกมาจับอีเวนต์อันนี้พี่จัดงานแบบงานแฟร์พวกงานของกินงานของดีสี่ภาคอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เอาศิลปินดาราเนี่ยแหละมาออกงานพวกนี้แทนนะฮะก็ล่าสุดแกจะไปจัดงานของดีสี่ภาคนะครับ 1-15 กรกฎาคมแล้วก็จะเชิญบรรดาศิลปินอย่างคุณอิงฟ้าอย่างน้องไรอันนะครับมีต้นข้าวอันดาลูกแก้วพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ศิลปินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร้านดังๆเนี่ยมารวมตัวมาเปิดจนไปเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณร้อยร้านนะครับเป็นร้านของดีของเด็ดนี่เจ้าอร่อยเลยสี่ภาคนะใครที่สนใจนะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะครับเห็นบอกว่า 1-15 กรกฎาคมนี้นะฮะที่ซีคอนบางแคนะครับเขาก็จะมีอาหารเนี่ยโหใครแบบคิดถึงอาหารบ้านตัวเองเนาะนี่อาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานนะฮะขนมาเสิร์ฟเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีผลไม้จากสวนนะครับช่วยเกษตรกรด้วยนะสวนทั้งทุเรียนบางคุดเงาะลำไยนี่นะฮะจากทุกภาคเลยนะครับก็จะเอามาอยู่ในงานด้วยนะครับอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับศิลปินดาราก็จะสลับกันมานะครับใครเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านคนไหนอยากจะไปเจอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยจะมีน้องไรอันมาเปิดเลยนะครับนักร้องไรอันจะมาจัดมินิคอนเสิร์ตมาร้องเพลงนะครับวันที่1กรกฎาคมเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปอันดาลูกแก้วนะครับนะฮะมีวันที่5มีต้นน้องต้นข้าวนะครับไปร้องเพลงนะครับแล้วก็แฟนคลับคุณอิงฟ้าจะไปเจอกันในงานได้วันที่8กรกฎาคมนะครับก็ทีนี้ศิลปินก็ไปรับอีเวนต์นะครับออกอีเวนต์กันตามงานแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะก็เป็นงานแฟร์รวมของดี4ภาคนะครับ ที่จะจัดเนี่ยนะฮะให้แฟนๆนะได้ไปเจอศิลปินดาราได้ไปนะฮะร่วมเจออาหารคือของกินดีๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอัปเดตอาการกันหน่อยนะครับเมื่อเดือนก่อนพี่สีก็เล่าไปนะคุณผู้ฟังนะครับว่าดีเจแนนนะครับดีเจแนนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเนาะก็เคยหนักที่สุดถึงขนาดไม่มีเสียงพูดนะคุณฟังนึกถึงเราเข้าใจเลยนะหัวอกคนเป็นดีเจด้วยกันนะครับวันหนึ่งไม่มีเสียงให้จัดรายการเนี่ยทำยังไงนะฮะล่าสุดดีเจแนนออกมาอัปเดตอาการป่วยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยช่วงที่ไม่มีเสียงเลยเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยครับดีเจแนนนี่เป็นดีเจในยุคแบบว่ายุค90เลยได้ว่าได้นะยุค RS Grammy เลยอ่ะคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเธอออกมาบอกว่าเธอหยุดจัดรายการไปอยู่ช่วงหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาการหนักถึงขนาดแบบว่าไม่มีเสียงที่จะพูดเลยนะครับเธอบอกว่าอาการป่วยเนี่ยเกิดจากการใช้เสียงหนักพักผ่อนน้อยนะช่วงที่ไม่มีเสียงเนี่ยเครียดร้องไห้ทุกวันเป็นตลอด2เดือนเลยนะครับแล้วก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็เริ่มรักษาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองจนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาการฟื้นตัวมาได้ประมาณ 80-90% ละไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดละนะครับถามว่าไอ้เส้นเสียงมันเป็นยังไงเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงที่มีปัญหานี่นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเยอะมากมันก็คือเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเกิดจากการใช้เสียงเยอะพักผ่อนน้อยนะครับเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกมันมีสองตุ่มนะครับตอนนี้ตุ่มหนึ่งหายไปแล้วอีกอันหนึ่งก็ยุบไปเหลือเล็กๆแล้วนะครับหมอก็บอกงั้นไม่ต้องผ่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่หมอบอกว่าวันไหนนะถ้าพักผ่อนน้อยนะโอกาสที่จะกลับมาไม่มีเสียงนี่มันก็มีอีกนะนะครับทุกวันนี้ใครที่เป็นแบบแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยต้องไลฟ์ทีวันละ2-4ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรามีเสียงนี้ท่านก็ต้องดูแลนะดื่มน้ำพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับคอยดูแลเสียงของเราด้วยนะบางคนบอกฉันไม่ได้เป็นดีเจก็ไม่นะบางทีแม่ค้าพ่อค้านี่ก็ใช้เสียงทั้งวันเหมือนกันนะครับก็ระวังด้วยนะได้ระวังด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เธอหายละเสียงเธอกลับมาดีเหมือนเดิมละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคนเราถ้าอาชีพที่ต้องใช้เสียงแล้วเกิดไม่มีเสียงไปเลยเนี่ยโอ้โหจะให้เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพมันก็ต้องใช้เสียงหมดนะทุกอาชีพต้องใช้เสียงหมดนะครับถือว่ามีเสียงกลับมาก็ยินดีกับดีเจแนนด้วยนะครับมาดูกีฬากันบ้างนะครับกีฬาตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เตะคือตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลโลกจะเตะแบบพร้อมกันทั้ง2คู่ในสายของตัวเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะมีผลต่อการตัดสินเข้ารอบกันนะฮะอย่างที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็กลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B ไม่ใช่ขออภัยกลุ่ม C ลงเตะอยู่นะครับนะฮะบราซิลเนี่ยนำโมร็อกโกอยู่3-0นะครับแล้วก็โมร็อกโกนะครับนำเฮติอยู่3-2นะครับนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรียลไทม์แบบนี้นะครับบราซิลจะเข้าเป็นที่1ของสายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับที่2ส่วนที่3ที่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดไหมก็จะเป็นสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็มี3คะแนนยังมีโอกาสนะมีโอกาสเข้ารอบนะครับเดี๋ยว8โมงลุ้นเกาหลีใต้ของเรานะครับวันนี้นะฮะเกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้นะฮะตอน8โมงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าช่องโมโน29เนี่ยจะถ่ายทอดด้วยนะครับก็นะเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันได้แฟน เนาะสายบอลเราคนเอเชียบางทีเหมือนไม่ใช่ทีมชาติไทยเล่นแต่พอเอเชียด้วยกันลงเล่นก็อยากดู
0: อยากเชียร์ใช่อยากเชียร์อยากให้เขาเข้ารอบลึกๆเนาะ
1: ครับผม
0: ครับประมาณนี้เนาะ
1: ครับผม
0: เพลงและกีฬาปิดเลยค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ก็เรื่องไหนการเมืองก็พูดไปหน่อยนึงแล้วนะเรื่องการโกงข้อสอบนะคะก็พูดไปแล้วรัฐบาลมีอะไรอีกไหมอ้อเรื่องของวันที่9เนาะกี่วันอีกประมาณ16วันน้องดง
1: ครับ
0: ลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมนะคะจะที่ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อวานนี้ตุลาการประชุมแล้วก็อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ส.ส.จำนวน133คนนะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภานะคะว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยเป็นไปรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งได้ส่งความเห็นนี้เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173วรรคหนึ่งศาลก็เลยตัดนะคะเมื่อวานนี้แถลงคดีลงมติวันที่9เลยค่ะ9โมงตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลได้มีคำวินิจฉัยภายใน60วันก็นัดเป็น9กรกฎาคมหลายคนก็บอกว่าก็ไม่ต้องระทึกมากจะมาดูรัฐบาลก็อาจจะมีที่ปรึกษานักกฎหมายฝีมือดีก็เลยไม่ได้แบบกังวลอะไรเรื่องนี้ค่ะน้องโล่ง
1: ครับนี่รู้ผลก่อนบัตรสวัสดิการรัฐอีกเหรอคนยังรอผลบัตรตรวจการรัฐวันที่21นะฮะ
0: ใช่
1: ที่มาของเงินจะรู้ก่อน
0: ใช่ไหมอันนี้วันที่9ค่ะตามกันต่อเรื่องนี้เอ้ยขอบคุณหรือยังเอ้ย
1: อ๋อเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะสปอนเซอร์ของเราบันเทิงและกีฬาเชิญค่ะ
1: ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาครับ
0: เรียบร้อยนะคะสปอนเซอร์เราขอบคุณมากขาดไม่ได้นะคะ
1: น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดคร
0: ับ
1: ผม
0: นานๆจะมีนาน
1: จะมีครับ
0: ไปดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่ชีวิตล่าสุดของผู้หญิงคนนี้ที่มีเอี่ยวเรื่องของการสอบท้องถิ่นนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีผลไปหลายๆคนแล้วตอนนี้นะคะในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนกระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วเนี่ยพบว่าหนึ่งในผู้เข้าสอบได้รับการขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของภาคใต้เขต1ตามประกาศเมื่อ8เมษายน2569ทั้งดงปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนายกอบต.ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอบต.ที่นี่เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการทั้งหมดขณะที่อบต.มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวแล้วก็บรรจุบุคคลตามที่กรมจัดสรรมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ย เขาเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ29พฤษภาคมทีนี้พอหลังทราบข่าวนายกก็เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเธอนั้นเนี่ยเข้าสอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆนายกก็บอกว่าถ้างั้นถ้าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำผิดจริงเดี๋ยวทางอบต.ก็พร้อมดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการไม่ว่าจะเป็นการสั่งพักหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบและคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะน้องรุ่งตอนนี้
1: เนี่ยผู้มีอย่างไม่รู้ที่สีเกิดไปอย่างนั้นนายกอบจ.ลำพูนเขาบอกว่าจะฟ้องศาลปกครองให้นะ
0: อันนี้ยังไม่ได้นำเสนอ
1: เขาบอกว่าเนี่ยให้อยู่นายกยกเลิกแบบอยู่ยกเลิกแบบเหมาเข่งเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ยกเลิกทั้งหมดเลยเขาบอกว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลำพูนที่แบบสอบเข้าได้เองพวกนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าจะใช้วิธีก็คือไปฟ้องศาลปกครองให้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้คุ้มครอง
0: โอ้
1: คือคนที่เขาสอบเข้าได้เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ท่านนายกมาบอกว่าจะยกเลิกหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับพวกเขา
0: ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาสอบได้เนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูอีกคนหนึ่งคนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนนี้ก็ไปสอบนะในช่วงที่กำลังประกาศรับสมัครเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปสอบเหมือนกันตอนนั้นผลสอบเธอได้ศูนย์คะแนนน้องดงเขาบอกเลยว่าได้กี่คะแนนลำดับที่ไหนของเธอได้ศูนย์คะแนนไม่ได้สักคะแนนเดียวเธอก็สอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อฝนรหัสชุดข้อสอบผิดพลาดเธอก็เลยสอบถามต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมท้องถิ่นก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปจนมีข่าวใหญ่ออกมาก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเอามาโพสต์ว่านี่แหละเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สอบอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้เข้าสอบเมื่อช่วงปลายปีธันวาคมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอยากเติบโตในหน้าที่การงานก็เลยไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนโอ้ยก่อนสอบตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักมากมุ่งหวังว่าจะเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่เธอได้ศูนย์คะแนนมันเป็นไปได้ไหมอ่านหนังสืออย่างหนักเนี่ยเธอบอกว่าเธอสอบภาคกผ่านมาแล้วนะเธอผ่านภาคคอของคพมาแต่ผลคะแนนภาคขอเนี่ยได้ศูนย์คะแนน
1: เอ้า
0: เป็นไปได้เหรอเธอบอกเธอทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยอ่ะก็เลยไปยื่นไงว่าเพื่อทำยังไงไปดูขอดูกระดาษคำตอบนะคะก็ไปดูที่โรงงานโรงพิมพ์ในสมุทรปราการที่บอกว่าโรงพิมพ์แห่งเดียวกันกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากระดาษคำตอบมาให้ดูพร้อมระบุว่าเธอน่ะฝนเลขรหัสชุดกระดาษคำตอบหลักสุดท้ายผิดก็เลยได้คะแนนเป็นศูนย์ก็เลยเกิดความสงสัยเป็นงงจนถึงณขณะนี้แล้วก็เพื่อนๆที่มาสอบด้วยกัน200กว่าคนได้คะแนนศูนย์เหมือนกันหมดเลยทันลง
1: โอ้นี่ไอ้ฝนผิดเนี่ยมันยังเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดต้องเป็น100คนผิดได้ศูนย์หมดเนี่ยมันเริ่มประหลาดนะ
0: นั่นแหละก็แสดงว่าเธอสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้แสดงว่ากระดาษคำตอบของพวกเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ใช่เขาถึงไปเจอที่บางใหญ่ไง
1: อ๋อโดนเปลี่ยน
0: โดนเปลี่ยนกระดาษคำตอบไปว่าโอ้ยอ่านหนังสืออ่านข้ามวันข้ามคืนวันนี้อายุ36แล้วไงเพราะว่าเธอว่ามันเป็นไปได้ยังไงเธอได้ศูนย์คะแนนนะไม่ถูกสักข้อนึงเลยเหรอนั่นแหละยิ่งจะเอายิ่งเจอเนาะเรื่องนี้เนาะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
3: วันนี้มีเพลงของน้องบุ๊กมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครเราเลยนะครับ
4: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: นะคะโดโดเชิญค่ะ
4: ครับอัปเดตสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับมีโจรหัวหมออยู่ครับพี่นะแต่เดี๋ยวตำรวจเขาก็ตามจนได้แหละนะครับเข้าไปงัดร้านกาแฟที่นนทบุรีแล้วปรากฏว่าถอดวงจรปิดของทางร้านนี่ไปแช่น้ำให้มันเสียด้วยนะเขาจะได้ไม่มีหลักฐานมาออกข่าวคงดูข่าวเยอะพี่กลัวว่าจะโดนจับนะครับนี่ฮะก็เห็นบอกว่าได้เงินไป200นะ
3: ต้อง
4: ตามร้านเนี่ยต้องบอกคุณโจรนะตามร้านเขาไม่ได้เก็บเงินอะไรมากมายหรอกนะเขาโอนเพื่อสแกนหมดแล้วก็ได้เงินไป200นะครับก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอน 4:05
3: 4:05 200บาท
4: แม่แต่ที่เจ้าของเจ็บใจคือแหมมันฉลาดที่มันดึงกล้องออกแล้วไปแช่ไว้ในกระมังแช่น้ำไว้อ่ะให้ดูต่างหน้าเราต้องไปเสียเงินค่ากล้องมาอีก
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวตำรวจตามจับอยู่นะครับที่นนทบุรีนะครับ
3: โจรเยอะนะโจรชุมด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เนาะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
4: ใช่ใช่ใช่ครับพี่
3: ค่ะเอาล่ะพรุ่งนี้4:05สองคนมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวช้า5:15ค่ะ
4: ครับได้เลยครับโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ไปแล้วครับ
2: สัญญาณแห่งสัญญาณใจ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7นาฬิกาตรงนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
6: และผมเจษฎาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่มาจากทางบ้านนะครับอยู่ที่ผ่านทาง Zoom นะฮะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในเช้าวันนี้หลายๆคนน่าจะยังอยู่บนท้องถนนหรือเปล่านะฮะเดินทางกันอยู่นะครับก็ขอให้ขับขี่ระมัดระวังแล้วก็ให้เราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะนะคะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหลังจากที่ไม่ได้ตกมา หลายวันอยู่เหมือนกันนะก็ตกใจว่าฝนก็ยังคงมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 7:10 น.ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะไปติดตามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะปกติจะคุยกันเรื่องของเมียนมาแต่ในสัปดาห์นี้นะคะจะคุยกันเรื่องของฟ้าใหม่ของศรีลังกานะคะแล้วคุณกฤตก็จะมีของฝากของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วง 7:10 น.โดยประมาณค่ะอาจารย์เจตคะก่อนที่เราได้ไปคุยกับคุณโบค่ะเห็นว่ากำลังจะพูดถึงเวียดนามใช่ไหมคะคุณกฤตอาจารย์เจต
6: โอเคโอเคครับมาที่เวียดนามนะครับมีจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากที่คุณลิซ่าเนี่ยเล่าถึงเรื่องของโอซาก้าเนาะว่ากำลังมีการวางแผนจะให้โอซาก้าเนี่ยเป็นนครหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นนะครับเอาง่ายๆคือมันคือการยกระดับนะโอซาก้าขึ้นมาเป็นเมืองที่พิเศษนะฮะทางเวียดนามเองก็มีเมืองที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าบักนินนะครับจากทางvietnam.vn นะครับสำนักข่าวทางเวียดนามนะบอกว่า Bắc Ninh takes another important step on its journey to becoming a centrally governed city